0: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักมากเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้29สิงหาคมยาวไปถึง2กันยายนค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องยาวไป5วันเริ่ม29สิงหาคมฝนหนักจะกระจายหลายพื้นที่พื้นที่เสี่ยงหนักมากอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมีฝนตก30 สิงหาคมแนวฝนหนักมากขยายขึ้นไปถึงภาคเหนือต้องจับตาเฝ้าระวังตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราด31สิงหาคมภาคเหนือจะหนักที่สุดมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีฝนหนักที่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เข้าสู่วันที่1กันยายนจุดฝนหนักมากยังอยู่ที่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารวันที่2กันยายนแนวฝนหนักจะขยับมาอยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีคลื่นลมในทะเลมีคำเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ Happy Friday morning and now let's check out NBT World Brief on NBT and NBT World ยูร์มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Flood recovery is moving into the next phase in Nan with authorities working to speed up financial assistance for affected families The first round of payments is targeted to begin on August 30thชัยนรงค์วงใหญ่ Governor of Nan Province held a meeting with district chiefs and relevant agencies to review damage assessments and relief payments for flood-affected residents. Authorities were instructed to base assistance on actual damage, apply the same standards across all areas, and avoid unnecessary paperwork. Residents should not be asked to provide documents or photos that are not required by regulations.Emergency assistance includes 1,300 baht per person for clothing, 1,200 baht per person for bedding, and up to 4,200 baht per household for kitchen supplies. For permanent residences, officials will consider where people actually live rather than relying on only house registration records or house numbers.Authorities also clarified that flood victims may qualify for two types of assistance, 6,700 baht in initial relief and up to 9,000 baht for home repairs. Applications can be made through the Thangrat app or local administrative organizations. Meanwhile, 70 engineers from nearby areas have surveyed 1,299 homes in Pua District of Nan Province. A massive search and rescue operation is underway along the Nepal-Tibet border after deadly flash floods and landslides. International teams are now joining the effort as the death toll continues to rise. Rescue teams are continuing a massive search and rescue operation after devastating flash floods and landslides struck northern Nepal near the border with China's Tibet Autonomous Region. International aid is now arriving. The United States says it will send disaster response specialists and provide $500,000 or more than 16 million baht in assistance. South Korea has also sent an emergency response team to Nepal after 9 South Korean nationals went missing and another 10 became stranded in the disaster zone. Most of them are employees of an energy company. Nepalese police say at least 359 people have been confirmed dead. 3 more deaths have been reported in Tibet. Nearly 1,500 people remain missing across Nepal and Tibet, with more than half of them foreign nationals from 33 countries. Rescue teams are searching remote areas, with some bodies found hundreds of kilometers from the original disaster sites. The operation could face further challenges, however, as thunderstorms are forecast to continue across the affected areas over the next 2 to 3 days. Thai Innovation is moving from the research lab into the marketplace. A new business matching event is connecting SMEs with patented technologies, investors, and new opportunities across 5 fast-growing sectors. Mr. Yochanan Wong Sawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Ministry of Commerce Advisor Banchongjit Ang Su Sing, opened IPX Venture Rise Thailand 2026. The event is organized by the Department of Intellectual Property and the Program Management Unit on Area-Based Research and Innovation, and showcases patented Thai research and innovations across 5 key market trends: health, agriculture, digital and AI, food, and green technology. The event aims to connect these innovations with buyers, entrepreneurs, and investors who can help turn research into commercial products and services. Organizers are targeting at least 100 business matches with a combined value of at least 50 million baht. Visitors can also explore the Partner Pavilion, featuring innovations from PTT and SCG, as well as the IP Service Zone for intellectual property advice, and the IP Partner Zone, which provides guidance on accessing funding. IPX Venture Rise Thailand 2026 runs from August 27th to 29th at Impact Mueang Thani in Nonthaburi Province.
3: ผมกับท่านสุปจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าพอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวและคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้2ก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็2กระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: They're not ordinary puppets. Nang Yai is a traditional Thai shadow show featuring large hand-carved leather figure, music, dance, and storytelling. Now, Wat Kanon's historic art form is being pushed for UNESCO recognition. At Wat Kanon in Pottharam District, Ratchaburi Province, visitors can experience one of Thailand's most unique traditional performances.The show brings together large leather figures, traditional music, dance, and storytelling, showcasing several forms of Thai art in one performance. Culture Minister Sabida Thaiset visited Wat Khanon to follow efforts in promoting Nang Yai for UNESCO recognition as intangible cultural heritage. She described the venue as a strong example of how local communities can preserve and pass on Thailand's cultural heritage.
4: ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ได้จากผลการเยี่ยมในครั้งนี้เป็นยังไง
4: ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี3

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่ยูกันดาครับที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดาปลอดจากโรคอีโบลาแล้วหลังที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่ายูกันดาผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างทางนี้ยูกันดามีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกและมีผู้เสียชีวิต2คนส่วนใน DR คองโกมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่โดยมีทั้งความรุนแรงของกองทัพการละเมิดสิทธิชาวโรฮิงญาและผลกระทบจากเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่กำลังขยายตัวโดยรายงานครอบคลุมสถานการณ์ระหว่างวันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งระบุว่าประชาชนทั่วเมียนมาต้องเผชิญความทุกข์ยากและความโหดร้ายในหลายระดับขณะที่กองทัพยังใช้ปฏิบัติการทางอากาศการเผาทำลายและการบังคับให้ประชาชนพลัดถิ่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวและควบคุมประชาชนพร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายการเฝ้าระวังตามรายงานกองทัพเมียนมาและกองทัพอารากันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบขณะที่เศรษฐกิจผิดกฎหมายรวมถึงการทำเหมืองการผลิตยา

0: เสพติดการค้ามนุษย์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์กลายเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยหล่อเลี้ยงความขัดแย้ง
1: แถลงการสำนักพระราชวังนอร์เวย์ได้ระบุว่าพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระชนมพรรษา89พรรษาสุดหนักและอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งขณะประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลขณะที่สมเด็จพระราชินีซอนย่าพระชนมพรรษา89พรรษาและเจ้าชายฮากอนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ทรงยกเลิกพระราชกรณียกิจทั้งหมดทันทีด้านสื่อท้องถิ่นของนอร์เวย์นะครับได้เผยแพร่ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงเจ้าหญิงแมตเต้มาริตพระชายาในมกุฎราชกุมารได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลเพื่อทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์มาอย่างยาวนานและมีพระชนมพรรษามากที่สุดในยุโรปพระองค์ทรงประสบปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังรวมถึงการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแม้พระองค์จะเคยประกาศลดพระราชกรณียกิจลงตามพระชนมพรรษาแต่ทรงยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่สละราชสมบัติโดยทรงชี้ว่าเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3.4 แสนคนใน 7 จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทันทีความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาลประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วัน ยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวงการระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
1: ในช่วงสงครามอิหร่านนะครับก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งในอียิปต์ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: มาลงเย้

0: كان يتجه بيه
1: مثلا 10 طن
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยามโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมไทยผลงานสุดยอดตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว
2: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จับสลากในรอบลีกเฟสออกมาแล้วแต่ละทีมก็ต้องมีเกมใหญ่ๆเจอศึกหนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ได้กลับมาเล่น UCL แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบใจที่ยังจำได
4: ้ค่ะก็เป็นพิธีจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะประจำฤดูกาลใหม่จัดขึ้นที่เมืองลาวาโตราชรัฐโมนาโกค่ะผลการจับสลากเดี๋ยวบรรดาทีมใหญ่นะคะทั่วทุกทวีปเนี่ยก็ต้องโคจรมาฟาดแข่งกันมากมายไปดูกันว่ามีใครเจอกับใครบ้างค่ะ
3: ก็เป็นธรรมดาสำหรับในรอบลีกเฟสนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม
4: ่
3: ทีมใหญ่ก็ต้องมีเจอกันเองบ้างนะครับก็มีเล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนนะของลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนมีต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานแล้วก็เปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอกับปอร์โต้ครับบรูซบียาริอัลเฟเดบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส
4: ์ค่ะ
3: สำหรับลิเวอร์พูลนะ
4: ทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอยู่ในโถ2ศึกหนักไม่แพ้กันเลยนะคะก็มีคิวรับการมาเยือนของไบเยิร์นมิวนิกมีบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดค่ะแล้วก็เจอ AS Roma Sporting Lisbon RB Leipzig บียาริอัลซาบาแล้วก็โคโมค่ะ
3: ยังแพ้เฮาซิตี้อยู่เลยเจอบาเยิร์นอยู่แต่ละ
4: อันนั้นเขาอาจจะพรีซีซั
3: ่นช่วงแบบยังไม่เอาจริง
4: ยังไม่เอาจริงค่ะ
3: ส่วนรองแชมป์เก่านะครับอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเจอศึกหนักเจอกับเรอัลมาดริดในบ้านมีไปเยือนบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์เจอเบติสเจอลิวเจอนาโปลีด้วยนะครับแล้วก็มีเจอสลาเวียปรากด้วยโหของโปรแกรมอาร์เซนอลก็หนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะก็เป็นรองแชมป์เก่านะฮะจัดหนักซะหน่อยนอกจากนี้ค่ะทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี่หลายเกมเลยนะคะจริงๆแล้วทีมใหญ่ๆเนี่ยมาเจอกันในรอบแรกค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: ครับก็ยังเป็นทางการนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูแจ้งไปแล้วว่าจะเจอใครบ้างก็มีแมนซิตี้ด้วยเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยในรอบลีกเฟสมีเจอกับเปเอสเชมีเจอบาร์เซโลนาเจอสปอร์ติ้งนะครับเจอปอร์โตเจอนาโปลีเจอไลป์ซิก AKA10 แล้วก็ลองเมื่อวานนี้ทีรีอองรีนี่ก็ทำหน้าที่เป็นคนจับสลากขึ้นมาเจ้าตัวก็มีรางวัลส่วนตัวด้วย
4: ใช่ค่ะมาที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงบ้างค่ะก็จะเจอกับบาร์เซโลนานะคะแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายวิอาเรียลบราติสลาวาแล้วก็ไปเยือนโคโมค่ะ
3: ครับอาร์เซนอลบอกไปแล้วนะครับมีเจอทั้งเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์ส่วนบาเยิร์นจะมีเจออาร์เซนอลในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอโบโดกลิมเจอลิวเจอสลาเวียปรากแล้วก็เจอไวกิ้ง
4: ค่ะแล้วก็มีอย่างอินเตอร์มิลานบ้างนะคะอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะมาเจอลิเวอร์พูลค่ะนี่ก็เทพโจรนะคะแฟนๆอาจจะคิดถึงเคอร์ติสโจรกันเจอเรอัลมาดริดค่ะคลับบูสบรูเซียดอร์ทมุนด์ชักต้าเฟเยนูสตุตการ์ดแล้วก็สโลวานบราติสลาวาค่ะ
3: ครับแอตเลติโกมาดริดก็มีเจอบาเยิร์นเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูเจอ PSV เจอเฟเดบาเช่เจอโบโดกลิมเจอไวกิ้งเจอสตุตการ์ดก็มาดริดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่าจะเจอทีมใหญ่ค่อนข้างเยอะ
4: ค่ะมาที่บาร์เซโลนาค่ะจะเจอแมนซิตี้นะคะ PSG แอสตันวิลล่า

0: อร์ติ้งคลับค่ะมีเฟยนูดกาลาตาสลายโคโมแล้วก็ซาบาค่ะ
1: นะครับก็แมตช์แรกเนี่ยจะเตะกัน 8-10 กันยายน
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2027นะคะที่มาดริดประเทศสเปนค่ะ
1: ครับมาดริดก็มีเจออินเตอร์มิลานเนาะ มีเจออาร์เซนอล PSV โรม่าไลป์ซิกชักต้าแล้วก็มีเจอ AEKA 10นะครับก็รอบลีกเฟสก็เจอหนักพอๆกันทุกทีม
0: ค่ะมาที่เทียรี่อองรีบ้างค่ะก็เรียกว่ามีรางวัลส่วนตัวมานะคะได้รับรางวัลยูฟ่าเพรสซิเดนต์อะวอร์ดประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปค่ะ
1: ครับก็เป็นงานที่เขาจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีการมอบรางวัลพิเศษให้รางวัลยูฟ่าเพรสซิเดนต์อะวอร์ดนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นแบบของกองหน้ายุคใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนกองหน้ามีหน้าที่แค่จบสกอร
0: ์
1: แต่องรีมานิยามกองหน้าแบบใหม่ก็คือไม่ใช่แค่รอจบสกอร์อย่างเดียวต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับทีมด้วย
0: ก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่มีมันยาวนานแล้วนะคะแต่ปี1998รางวัลนี้เนี่ยเป็นการยกย่องความเป็นเลิศในอาชีพขาแข้งรวมถึงคุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะไม่ใช่แค่ผลงานนะคะแต่ว่าเรื่องนอกสนามเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนด้วยทางอเล็กซานเดอร์เซฟารินค่ะประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้มีการกล่าวถึงอดีตดาวยิงระดับตำนานคนนี้ว่าทั้งความเร็วความสง่างามทักษะแล้วก็การจบสกอร์ที่เลือดเย็นทำให้องรีเป็นกองหน้าแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นคนที่กำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองในโลกฟุตบอลในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกด้วย
1: จริงๆตำแหน่งขององรีตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวริมเส้นริมเส้นด้านซ้ายนะครับแต่ก็ผลงานไม่โดดเด่นอะไรมากจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วอาร์เซนเวนเกอร์นะครับปรับบทบาทจากตัวริมเส้นไปเล่นกองหน้าดูโอ้โหเท่านั้นแหละฟอร์มยอดเยี่ยมมาก
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถับทางทีมชาติฝรั่งเศสก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998แล้วก็ฟุตบอลยูโรปี2000รวมไปถึงนะคะกับสโมสรเนี่ยก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปนะคะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาแล้วก็สร้างตำนานพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายด้วยตอนฤดูกาล2003-2004นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาร์เซนเวนเกอร์นี่แหละเป็นคนที่ปลุกเขาขึ้นมานะคะ
1: ครับก็ยิงไปทั้งหมด411ประตูทั้งในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับปัจจุบันก็เป็นนักวิเคราะห์เกม
0: ค่ะ
1: เป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งฮามากนะ
0: ใคร
1: จะดูเวลาองรีเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเขาจะมักจะจับคู่กับไมค์การิชาร์ดไมค์การิชาร์ดเนี่ยเป็นตัวปูองรีเป็นตัวตบ
0: ใช่ค่ะ
1: สนุกมาก
0: สนุก
1: ดูเวลาองรีเป็นพิธีกร
0: ใช่แล้วก็เพลินด้วยนะเป็นคนพูดเก่งคนนึงเลยนะคะสำหรับรางวัลเกียรติยศตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรางวัลสูงสุดจากประธานยูฟ่าที่มอบให้กับบุคคลที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับโลกฟุตบอลค่ะก่อนหน้านี้ก็มีบุคคลระดับตำนานโลกเคยสร้างรางวัลนี้เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเยอะมากๆเลยนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันก็มีหลายคนเลยโยฮันคราฟค่ะมีเซอร์บ็อบบี้ชาลตันฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมดิดิเย่ด็อกบาแล้วก็ซลาตันอิบราฮิโมวิชค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนาเก็บชนะได้2นัดติดละตอนนี้มี6คะแนนเต็มนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ของฟุตบอลลีกสูงสุดของสเปนนะครับบาร์ซ่าเปิดสนามคัมนูต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบา
0: ค่ะเริ่มเกมมาบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลนะคะแล้วก็เดินหน้าบุกเข้าใส่ทีมเยือนต่อเนื่องนาที28ค่ะเปรดี้เนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่มีธงล้ำหน้านะคะนี่แล้วก็ VAR ยืนยันว่าไม่เป็นประตูค่ะเสียดายนะคะลูกนี
1: ้ครับก็มีธงแล้วก็ไปเช็ค VAR นะครับโดนจับล้ำหน้าไปมาถึงนาที37เนี่ยบาร์เซโลนาขึ้นนำเปรดี้จ่ายให้ราฟินญาหลุดเข้าไปยิงจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-0 นะครับนำก่อนแตะหลบผู้สาประตูไปด้วย
0: ค่ะมาครึ่งหลังนาที75นะคะบิลเบาเนี่ยพลาดได้ประตูตีเสมอนะคะจากการยิงของโยอันชาเซสค่ะคือบอลชนเสาออกไปแบบเสียดายมากเลย
1: ครับยิงตีเสมอไม่ได้มาโดนลูก2ด้วยจากทางเฟอร์มินโลเปสนะครับมาเก็บตกได้ตรงปากประตูทำให้บาร์ซ่าชนะไป 2-0 เลยจังหวะจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาแล้วจังหวะกองหลังเคลียร์ไม่ดีโอ้โหโล่งๆเลยหน้าปากประตู
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นการไม่เข้าขากันของกองหลังกับตัวประตูนะคะเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกมบาร์เซโลนาก็เปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไป2-0คว้า3คะแนนเต็มพร้อมเดินหน้าคว้าชัย2นัดรวดเก็บ6แต้มเต็มตอนนี้ก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปค่ะ
1: เมื่อคืนนี้เราเห็นโรดรีนักเตะใหม่ที่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากย้ายมา6

0: 25ล้านปอนด
1: ์ค่ะ
0: นะครับก็มายืนคุมตรงกลางให้กับบาร์เซโลนาก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่
1: ค่ะส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อวันนี้มีอีก1คู่คือเซลตาบิโก้แพ้ให้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ค่ะ
0: ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาโดนใบแดงนาที55ทำให้โอซาซูน่าทีมเยือนยิง2ลูกแล้วก็แซงชนะไป
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ด้วยค่ะเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์ไป2ประตูต่อ0ค่ะ
0: ครับเดนนี่เวลเบกทำประตูได้ด้วยนะครับเนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีน
1: ะ
0: ใช้ความเก่าทำประตูได้ส่วนเอนโซ่ฟอนันเดสเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงมีข่าวจะย้ายทีมอยู
1: ่ก็เก็บตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเอาชนะ AFC วิมบลดันไป3ประตูต่อ0ค่ะ
0: ขณะที่ทางซอนแดมฮอสเปอร์นะครับมีข่าวเสริมทัพแทบจะทุกวันเลยล่าสุดยืมตัวมาจากแมนซิตี้อีก1คนนะครับก็คือโอมามามูสอยู่กับแมนซิตี้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งไปทับกับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: ก็ต้องหาทีมใหม่เล่นนะครับก็จะไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด60ล้านปอนด
1: ์นะคะคือจากรายงานเนี่ยค่าตัวจริงๆจะอยู่ที่50ล้านปอนด์กับออปชั่นอีก10ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยก็เป็น60ล้านปอนด์เลยค่ะมามูสเนี่ยเริ่มจากย้ายมาจากอันทรัคแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับแมนซิตี้เดือนมกราคมปี2025ตอนนั้นมาด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์ค่ะแต่ว่ามีปัญหาคือไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เจ้าของแนวรุกวัย27ปีคนนี้เจ้าของเสื้อหมายเลข22เป็นผู้เล่นล่าสุดที่ทางยอดทีมดอนเหนือเนี่ยเรียกว่าสเปอร์ตอนนี้ทุ่มงบซื้อมาเกือบจะทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างซานโรโตนาลีบาติอุสเฟอร์นันมีซาวิโอนะคะแยมปอลฟานเฮเก้มาร์กอสเซเนซีแล้วก็ยังมีแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็มาร์ตินดูบราฟก้าที่2คนนี้เนี่ยเป็นมาย้ายมาด้วยแบบฟรีเอเย่นค่ะ
0: มีข่าวจะเอาโกดี้กักโปอีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วมามูสเล่นให้กับแมนซิตี้ไปในลีก21นัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับลงสนามสำรองไปสัก13นัดแต่เกมคอมมูนิตี้ชิลที่แพ้กับอาร์เซนอลเจ้าตัวก็ลงมาประตูสำรองนะที่แพ้ไป 3-0
1: ค่ะก็ทำไป16ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น62นัดให้กับแมนซิตี้นะคะแล้วก็ทางมามูสก็เป็นผู้เล่นแมนซิตี้รายที่2แล้วที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ต่อจากซาวินโยที่สเปอร์เนี่ยซื้อขาดมาในราคา75ล้านปอนด์แล้วก็เป็นแข้งรายใหม่รายที่8ของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสเปอร์ก็ยังมีท่าทีว่าจะไม่หยุดซื้อนะคะ
0: ตอนนี้สเปอร์ใช้เงินไปแล้ว312ล้านปอนด์ในการเสริมทัพแต่ว่านัดแรกก็โดนเละเทะไปเหมือนกันอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับสำหรับสเปอร์ซื้อนักเตะมาค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะส่วนแฟนๆหงแดงได้เฮกันบ้างแล้วล่ะค่ะซื้อกับเขาบ้างแล้วนะคะลิเวอร์พูลค่ะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนะคะบาโกล่าจาก PSG มาเสริมแนวรุกด้วยค่าตัว120ล้านปอนด์ค่ะ
0: คือข่าวของบาโกล่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างนานสาเหตุเนื่องจากว่าเรื่องของค่าตัวนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ตอนแรกทาง PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยากได้ค่าตัวนักเตะประมาณ145ล้านปอนด์ตอนแรกลิเวอร์พูลบอกว่าขอสัก100ล้านได้ไหมนี่ก็เพิ่มมาแล้วนะเป็นประมาณ120ล้านปอนด์ตอนนี้ความคืบหน้าในการเจรจาเป็นไปทางค่อนข้างดี48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วที่บาโกล่าจะย้ายมา
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่เฮียวิโกเท่านั้นน่ะนะคะตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลจะตกลงจ่ายค่าตัวให้กับบาโกล่าเป็นเงินการันตีให้ PSG ก่อนอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทค่ะส่วนที่เหลืออีก20ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ทั้ง2สโมสรตกลงกันได้ค่ะสำหรับการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันโดยตรงเลยระหว่างทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลค่ะรวมทางลิโฮแกนค่ะ CEO ของสโมสรแล้วก็มีอย่างไมค์กอร์ดอนประธานแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG พูดคุยกันโดยตรงกับประธานสโมสร PSG หรือว่านาเซอร์อัลเคไลฟีค่ะ
0: ครับบาโคล่าเป็นนักเตะถนัดขวาตำแหน่งประจำเขาคือริมเส้นด้านซ้ายแต่ว่าตัวริมเส้นเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเล่นตรงกลางก็ได
1: ้ค่ะ
0: เล่นเป็นหน้าต่ำก็ดีสำหรับทางตัวของบาโคล่านะครับก็ตั้งแต่ลุยดิอาสย้ายออกไปเนี่ยตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยหาตัวเล่นไม่ค่อยโอเคเท่ากับหลุยส์ดีอาร์ตนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าทางบาโกล่ามาเนี่ยโกดี้กักโปอาจจะต้องย้าย
1: ใช่แล้วก็มีข่าวคราวนะคะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าสเปอร์เองก็จับตามองโกดี้กักโปอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเข้ามาของบาโกล่าอาจจะมีผลโดยตรงกับอนาคตของโกดี้กักโปด้วยค่ะเพราะว่าทับกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของปีกซ้ายมากๆแต่ล่าสุดโกดี้กักโปเขาก็ยิงนะเกมแรกนะคะที่เปิดสนามมันก็ยิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอยู่ไหมถ้ายังอยู่ต่อใครจะได้ ได้ขึ้นเป็นตัวจริง
0: คือตอนเปเชซื้อมาค่าตัว38ล้านปอนด
1: ์
0: สัญญาปัจจุบันกับทางเปเชเหลือ2ปีนะครับแล้วตัวนักเตะดูท่าทีแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาก็เลยจะเป็นต้องขายนะครับได้กำไรมาแทบจะ3เท่าอ่
1: ะ
0: นะครับ120ล้านปอนด
1: ์
0: ลิเวอร์พูลเองเรื่องของตัวรุกตัวริมเส้นยังไม่หยุดการเสริมแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าได้ด้านซ้ายบาโกล่ามาอยากจะได้ริมเส้นด้านขวาเข้ามาเพิ่มด้วยมีข่าวกับทางแยนคูบามินเตจากไบรตันอยู่นะครับมีข่าวว่ายื่นไป60ล้านปอนด์แต่ไบรตันตอบปฏิเสธไปแล้วก็มีข่าวกับอิสเมลลาซาของพาเลซด้วยนะครับกัวตรุกก็จะมาแทนที่ของโมเมซาร่าที่ย้ายออกไป
1: ค่ะก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าใกล้จะปิดตลาดละลิเวอร์พูลจะได้ใครมาเสริมทัพเพิ่มเติม
0: บาโกล่าในฟุตบอลโลกเล่นกับฝรั่งเศสก็ยิงไป3ประตูนะครับตัวรุกเนี่ยเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเลยแล้วตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลก็มีอย่างเอกิติเก้ที่เจ็บอยู
1: ่
0: ก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาเสริ
1: มจากฟุตบอลค่ะมาที่จักรยานกันบ้างเลยค่ะทาเดสโปกาช่านักปั่นสโลวีเนียคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลตาเอสปัญญาเป็นสเตจที่3ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ครับก็เป็นสเตจที่6สำหรับรายการวูเอลตาเอสปัญญาครั้งที่81นะครับเส้นทางถนนสลับการปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากเมืองอัลโคเซเบรแควนคาตาลันเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตลยอสแควนวาเลนเซียระยะทางอยู่ที่ 176.8 กิโลเมตร
1: ค่ะสเตจนี้เนี่ยมีนักปั่นหลายคนที่ปั่นออกนอกเส้นทางค่ะรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตจอย่างทาเดสโปกาช่าน้องเหล็กสโลวีเนียทีม UAE Emirates XRG ที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาค่ะก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตจที่3ของตัวเองในปีนี้ด้วยเวลา4ชั่วโมง12นาที40วินาทีค่ะตามมาด้วยเอนริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาและก็อันดับที่3เป็นของแรมเซลดอแบร์นักปั่นเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมียร์เทคเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีค่ะ
0: สำหรับผู้นำเวลารวมนะครับโปกาช่าเจ้าของแชมป์ตัวรองฟรอง5สมัยยังนำเป็นอันดับ1เวลารวมอยู่ที่15ชั่วโมง38นาที27วินาทีอันดับ2เป็นเฮนริกมาสเวลาตามหลัง3นาที34วินาทีอันดับ3เป็นพีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากทีมเรดบูโบราฮันโครเฮนะครับเวลาตามหลังอยู่ที่4นาที21วินาที
1: ค่ะส่วนการแข่งขันสเตจต่อไปสเตจที่7เส้นทางจากเมืองบาวเดอร์อัลบาในแคว้นบาเลนเซียปั่นขึ้นเทือกเขาเซียราเดกูตาจะไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาเรดินาเรสที่เมืองรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนค่ะระยะทางรวมก็อยู่ที่ 149.9 กิโลเมตรค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวใหญ่ของวงการอเมริกันเกมนะครับเพราะว่าซีแอตเทิลซีฮอคแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดตอนนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็สถิติในการเปลี่ยนเจ้าของอยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมูลค่าสูงมาก
1: ๆค่ะวงการกีฬาอเมริกันเนี่ยเรียกว่าสร้างบริษัทหน้าใหม่ค่ะเมื่อเจ้าของทั้ง32ทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายซีแอตเทิลซีฮอคแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดให้กลุ่มทุนครอบครัวโคสลาค่ะนำโดยวินโนด โคสลานักธุรกิจชาวอินเดียอเมริกันในมูลค่ามหาศาลถึง 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมากกว่า 300,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: ครับการประเมินราคาดังกล่าวส่งผลให้ Seattle Seahawks กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL นะครับทำลายสถิติเดิมของ Washington Commanders ที่ถูกขายให้กับกลุ่มทุนของจอห์นแฮร์ริสด้วยราคา 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023อย่างขาดลอยเลย
1: ค่ะดีลของ Seattle Seahawks เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าสถิติเดิมถึง 3.5,000 ล้านดอลลาร์หรือขึ้นประมาณ 59% เลยภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าธุรกิจกีฬาอาชีพของสหรัฐเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
0: นอกจากนี้ตัวเลข 9,612 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้การขาย Seahawks ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีลทีมกีฬาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือนะครับก็เป็นรองเพียงดีลการซื้อทีม LA Lakers ในศึกบาสเกตบอล NBA ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 330,000 ล้านบาทเมื่อปี2025ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของทีมนะครับที่มูลค่าพุ่งไปที่ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 400,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: มูลค่าอเมริกันเกมนี่สูงจริง
1: ค่ะมาที่การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์บ้างนะคะมีโฮลอินวันเกิดขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟชาวเอกวาดอร์ค่ะทำโฮลอินวันได้สำเร็จในรอบแรกของกอล์ฟหญิง AF Championship ค่ะ
0: ครับ เป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับรายการ FM Championship แข่งกันที่บอสตันรอบแรกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวจากเอกวาดอร์นะครับตีทีเดียวลงหลุมเลยในหลุมที่11พา3ระยะ160หลา
1: ค่ะ
0: ลูกกอล์ฟลงหลุมไปอย่างแม่นยำพร้อมกับเป็นโฮอีวันครั้งที่3ของเจ้าตัวในการเล่นอาชีพด้วยนะครับนี่เป็นนักกอล์ฟวัย31ปีตอนลงไปแล้วก็ดูอยู่นานเพื่อให้แน่ใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวกับแคดดี้เนี่ยพอรู้ว่าลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วเนี่ยก็เก็บลูกกอล์ฟแล้วก็ซ่อมแซมหลุมด้วยตัวเองด้วยซ่อมแซมหลุมกอล์ฟ
1: คือเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นความซ้อนความดีใจอ่ะนะคะด้วยการมาซ่อมหลุมด้วยตัวเองเลยการทำโฮลอินวันครั้งนี้เนี่ยทำให้ดาเกียอดีตนักกีฬาทีมชาติเอกวาดอร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเมื่อปี2020จบรอบแรกด้วยสกอร์5โอเวอร์พาร์ก็ตลอดการเล่นอาชีพดาเกียทำผลงานติดท็อป10มาแล้วถึง6ครั้งตั้งแต่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในปี2017ค่ะ
0: นะครับนี่มาถึงที่หลุมแล้วมีมาซ่อมหลุมให้เล็กน้อยหน่อย
1: แก้เขินนิดนึงนะตอนแรกไม่มั่นใจว่าลงหรือเปล่า
0: เนี่ยมาจัดการอยู
1: ่
0: นอกจากนี้การทำโฮอีวันของดาเกียส่งผลให้ CME Group จะช่วยบริจาคเงินจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐในนามของเธอให้กับโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูสนะครับก็โครงการการกุศลตลอดฤดูกาลนี้เปลี่ยนการทำโฮอีวันในศึก LPGA ทัวร์ทุกรายการให้เป็นเงินทุนสำหรับการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในเด็กด้วย
1: ค่ะก็การทำโฮอินวันของดาเกียก็เรียกว่าเป็นการบริจาคครั้งที่16ให้กับมูลนิธิเซนต์จูดในปี2026ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาครวมตลอดฤดูกาลอยู่ที่ 320,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยของเราผลงานสุดยอดผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับญี่ปุ่นแข่งกันเวลาประมาณ16นาฬิกา
1: ค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 AVC Women's Continental Championship ค่ะแข่งกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกอยู่ในชุดน้ำเงินค่ะเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ของตารางคะแนนเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับ6ของตารางค่ะ
0: ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวดเลยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21เกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดนะครับทำไป19คะแนนทำให้ทีมสาวไทยยังลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นถ้าชนะทั้ง2นัดก็จะผ่านไปเล่นโอลิมปิกเกมนะครับพรุ่งนี้รอบรองเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
1: ค่ะทางด้านออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยก็เปิดเผยค่ะว่าทุกคนเนี่ยเล่นด้วยความตั้งใจกันมากๆแล้วก็ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่ต้องชื่นชมเกาหลีใต้ที่เล่นได้นะคะแล้วก็ในรอบต่อไปก็เต็มที่เพื่อชัยชนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
2: คือเราต้องบอกว่าต้องสู้แบบใส่สุดอะหนูก็สุดเหมือนกันจนแบบเซตสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเริ่มหมดเราก็ต้องเติมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่แบบสู้จนลูกสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะคะชื่นชมเกาหลีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเราห่างหายที่ไม่ได้เจอเขาไปพอเขากลับมาก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เหนียวแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะแบบเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมค่ะเกาหลีเล่นดีคือตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบว่าเหมือนถ้าเราไปแก้ไขข้อผิดพลาดคือเราเขาเรียกค่ะมันอาจจะช้าไปแล้วคือตอนนี้คือเรามีอะไรเราต้องเขาเรียกนะก็เขาเรียกไปให้สุดหรือว่ายังไงอ่ะคือไม่ต้องไปคิดว่าแบบจะไม่ได้คือตอนนี้มันต้องสู้อย่างเดียวแล้วค่ะยังไงเราก็จะสู้แล้วก็เจ้าให้ได้อ่ะ
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกทันทีขณะที่ทีมอันดับ 1-3 ก็จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากได้รองแชมป์อาเซียนมาตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไปแก้ตัวใหม
1: ่ค่ะ
0: มีรายการฟีฟ่าอาเซียนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเจอเวียดนามอีก
1: ค่ะช้างศึกค่ะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำหรับทีมไทยก็จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเป็นรองแชมป์ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บุกไปเสมอกับเวียดนาม2-2สกอร์รวม2-4ค
0: ่ะซึ่งทางเฮดโค้ชทีมชาติไทยแอนโทนีฮัสซันนะครับก็บอกว่าภาพรวมถือว่าเจ้าตัวภูมิใจน
1: ะ
0: เพราะว่าการเรียกตัวนักเตะในครั้งนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็นัดที่2เนี่ยเกือบจะพลิกสถานการณ
1: ์
0: นะครับเราออกนำ 1-0 แล้วมีจังหวะได้จุดโทษนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมฟุตบอลแต่ว่าภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าช่วงเก็บตัวมีโอกาสได้เรียกนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติมาหลายคน
1: ทางด้านเฮียชอยบอกว่าย้อนกลับไป2แคมป์เนี่ยเรียกว่าถือเป็นการเฟ้นหาแล้วก็ได้ลองผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเลยค่ะแคมป์นี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ลองนักกีฬาหลายคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็จะมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากๆจากนี้ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จต้องการชัยชนะในทุกทัวร์นาเมนต์คุมกำลังที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น23หรือ26คน2แคมป์ที่ผ่านมาก็คือได้ลองตัวนักกีฬาแล้วแหละหลังจากนี้จะนำมาผสมรวมกันแล้วก็เลือกนักเตะที่ดีที่สุดอีก3แคมป์หลังจากนี้ค่ะ
0: ส่วนรายการนี้นักเตะที่ได้รางวัลส่วนตัวส่วนบุคคลของไทยก็มีอย่างยศกรบุรพานะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนครับบอกว่าเสียดายก็เกมไปเยือนเวียดนามเจ้าตัวเป็นคนยิงให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 แล้วช่วงครึ่งหลังมีโอกาสได้ลูก2นะครับก็ต้องให้เครดิตต้องชื่นชมคณะด้วยน
1: ะ
0: ที่กล้าออกไปยิงในจังหวะที่กดดันขนาดนั้นน
1: ะ
0: ครับแต่น่าเสียดายนี่เป็นเรื่องของฟุตบอลมีโอกาสนะครับแต่ทำไม่ได้และสุดท้ายจังหวะเราโดนตีเสมอ 1-1 เนี่ยโชคไม่ดีด้วยบอลไปชนเสาแล้วมาโดนตัวของฉัตรชัยมาโดนขานะจังหวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอ่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะที่โดนตีเสมอ 2-2 นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเราก็โชคลายเองด้วยในเรื่องของการสกัดบอลพลาดผิดเหลี่ยมนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางด้านยศกรบุรพาบอกว่าคิดว่าดาวรุ่งชุดนี้ในรอบหน้าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ด้วยหลังจากนี้นะคะทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกันกับสมาคมแล้วก็สรุปแผนงานทั้งหมดค่ะมีการวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เราได้แสดงผลงานจะเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมเลย
0: ก็เป็นรายการที่รับรองโดยฟีฟ่าและเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยสามารถเรียกนักเตะเข้ามาเสริมได้เต็มที
1: ่
0: โดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนนะครับเรียกมาได้สโมสรไม่สามารถที่จะห้ามไม่มาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับเชื่อว่าตัวผู้เล่นก็น่าจะน่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
1: สมบูรณ์ขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ทีมพับกีโดไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมพร้อมกวาด131เหรียญรางวัลที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
0: นี่เป็นกีฬาฮับกีโดหรือว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่าดั้งเดิมของเกาหลีนะครับก็ทีมไทยของเราสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกเขาร่วมการแข่งขัน World Hapkido Championship แข่งที่เกาหลีใต้ที่เมืองยงอินทีมไทยคว้าแชมป์โลกชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมกว่าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น131เหรียญเลยแบ่งเป็น94เหรียญทอง26เหรียญเงินแล้วก็11เหรียญทองแดง
1: ค่ะผลงานทีมไทยเนี่ยแยกตามประเภทการแสดงทักษะฮับกิโดท่ารำมือเปล่าคว้ามา10เหรียญทอง2เหรียญเงินท่ารำอาวุธคว้า15เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
0: ครับประเภทโฮชินซุนได้มา7เหรียญทอง1เหรียญเงินประเภทต่อสู้ได้มา29เหรียญทอง6เหรียญเงินประเภทกระโดดสูงได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดง
1: ส่วนกระโดดไกลค่ะได้มา9เหรียญทองกระโดดสูงเตะ10เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงทำลายวัตถุ5เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงส่วนโลสวีปค่ะเป็นการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับต่ำเนี่ย8เหรียญทอง3เหรียญเงินสรุปผลงานการแข่งขันนอกจากความสำเร็จจากจำนวนเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยทีมไทยยังคว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันประเภททีมสาธิตด้วยค่ะ
0: ครับส่วนเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของโอลิมปิกไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหารือเรื่องปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติด้วยเมื่อวานนี้คุณพิบลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ประธานโอลิมปิกไทยบอกว่าวันนี้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีการวางเงื่อนไขระเบียบเป็นข้อๆว่าต้องมีผลงานอย่างไร การบริหารจัดงานอย่างไรนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มโดยจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทน้อยที่สุดก็2ล้านบาท
1: ค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามามากเลยค่ะจึงจะได้นำมาหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมกันเลยค่ะซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้ยืนยันว่างบประมาณเนี่ยจัดวางไว้อย่างนั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากนั้นก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะทางคุณพิมลศิวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบเอาไว้ 1,300 ล้านบาทเนี่ยคิดว่าน้อยเกินไปค่ะจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทแต่ว่าด้วยระบบการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาแล้วทางโอลิมปิกไทยก็พยายามชี้แจงแล้วก็บอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะคะตรงตามพรบที่บัญญัติไว้แล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะขอเข้าพบกับท่านรองนายกนะคะที่ดูแลกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมผู้จัดการทีมเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันแทร็กเอเชียครับเริ่มวันแรกนะครับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับซึ่งจะแข่งกัน28ถึง30สิงหาคมนี้ที่สนามเวโดโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วย
1: ค่ะทางนายกสมาคมจักรยานไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติแทร็กเอเชียนคัพครั้งนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1แล้วซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมค่ะแล้วก็รายการ Track World Championship ด้วยส่วนทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีก็กล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอมาจิตซิงกิลซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC เป็นประธานในพิธีด้วยโดยแฟนๆกีฬาจักรยานก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางด้าน Facebook นะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีใน YouTube ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปเลยค่ะ
0: ครับมาดูการแข่งขันกีฬากอล์ฟกันบ้างนะครับมีการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษาซึ่งแชมป์เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็เป็นกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพแข่งที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่จังหวัดเพชรบุรี
1: รอบชิงชนะเลิศค่ะนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองรับเงินรางวัลค่ะทุนการศึกษา 80,000 บาทรองชนะเลิศเป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 40,000 บาทแล้วก็อันดับ3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะ
0: แชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับเอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปได้แล้วก็ผลประเภทบุคคลชนะเลิศบุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแชมป์บุคคลหญิงเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ค่ะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างในการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำแล้วก็ระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมแล้วก็จิตวิญญาณแห่งนักกีฬาค่ะ
0: ครับและปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับไปดูเรื่องของการวิ่งมาราธอนเป็นรายการ B-Quick เขาใหญ่มาราธอนนะครับแข่งกันเป็นปีที่3แล้วจะแข่งกันมกราคมปีหน้านะ
1: ค่ะบริษัท Race Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B-Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ค่ะก็เป็นสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่เรียกว่าจัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9 5,000 คนแล้วก็งานเนี่ยออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมด Art Story เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และก็สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนค่ะ
0: การแข่งขันแบ่งเป็น5ระยะนะครับก็มีมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและก็2กิโลเมตรนะครับแยบโดเลือกยัง
1: แยบเลือกแล้วค่ะ21เลยละกัน
0: โอ้โหฟิตนะยอดเลย
1: คือตลอดเส้นทางเนี่ยนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิ่งหลายคนชื่นชอบนะวิ่งไปด้วยเหมือนเราได้เที่ยวไปด้วยค่ะซึ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ก็แข่ง2วันนะครับก็ระดับยามโรแล้วไปแข่งไฮร็อกมาแล้วมาราธอนเด็กๆ
1: ครับพี่ท็อปเลือกระยะหรือยังคะ
0: เอาเดินเดินโลเดียวพอ
3: นะเก่งขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของศิลปะการเรียงพริกและก็ข้าวโพดนะครับเป็นรูปผงไฟหรือว่านกฟีนิกซ์ที่กำลังขยายปีกนะครับพร้อมกับหางยาวประกายสีทองโดยพืชผลเหล่านี้เป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากในท้องถิ่นอำเภออู้หยวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนครับ
4: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: พืชสวนโลก2569ที่แม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจากอินวีดีภาคใต้ทีวีดิจิตอลของสวัสดีครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ได้เวลามาแลกข้าวบ้านเรากันแล้วกับผีเบาเกลี้ยงและก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้กันแล้วและอีแลทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อตไม่เล็ก10แอดแล้วก็ใครที่แลทางเพจของเราเราก็ไลค์แล้วเหมือนกันผีเบาเกลี้ยง NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กดโทษใจด้วยรวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBTภาคใต้กันได้ค่ะ
0: การรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราทั้ง14จังหวัดนะ
1: ค่ะ
0: หยิบยกมาแล้วมาแล่งให้ฟังกันรวดเช้าๆพันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงจับกระแสใต้วันนี้หอมมาแล้วนี่นัง
1: นี้หอมมาแล้วเช้าเลยบอกเกลี้ยง
0: หอมแล้วหอมนี่นังนี่หอมเลยนี่
1: วันนี้ไรพี่บอกเกลี้ยงเราจะมีข้องดีของสุราษฎร์ธานี
0: มาฝากเรานี่เองนะครับ
1: ว่าห้อมมาแต่ไหนนะ
0: มาเครื่องเคียงครบถ้วนกระบวนความเลยทีเดียวเครื่องแกงห้อมมาถึงนี่นะครับรวมถึงเก้งนะครับปลาที่เราเห็นนั่นคือปลาเม้ง
1: นะ
0: ปลาเม้งทิ้นคาจีเอ้ยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องอ้อมวันนี้แต่เราจะคุยกันในเรื่องของเก้งคั่วปลาเม้งใบทอมเปนขี้มาโอ้
1: อันนี้ต้องบอกเขาเป็นเมนูเด็ดของสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับกิจกรรมที่เขาพึ่งประกวดกันไป
0: นะคะ1จังหวัดใช่มั้ย1เมนูชื่อจูทินครับ
1: The Lost Taste นะคะประจำปี2569นั่นเองค่ะ
0: คอัน
1: นี้คือเมนูของสุราษฎร์ธานีนะ
0: ปิ้วกาวสุราษฎร์ธานีก็คือได้แก่นี่แหละครับแกงมันทิวาและกับแกงคั่วปลาเม้งใบส้มแปนขี้มานะครับของอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจริงๆเราก็มีไล่เมนูนะที่ส่งกับประกวดนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ได้ของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับ
1: หลายคนไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นปลาเม้งบางคนไม่เคยเห็นใบส้มแปนขี้มานี่ไม่เคยเห็นกันใบส้มแปนขี้มายู่พรือเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันได้ในช่วงของจับกระแสตายค่ะแต่ช่วงนี้คือทรมานหัวใจคือ
0: ห่มมาเลยนะครับเอาเนี่ยวันนี้นะครับก็จะมีการเรียกว่าทำไม่เลยกันทดตรงนี้น้องยิ่งอมว่าโ
1: ค
0: เก่งพรือนะเก่งคั่วปลาเม้งน
1: ะ
0: ตรงนี้เราอดใจกันก่อนมาเลข้าวกันก่อนนะครับก่อนไปเลข้าวนะครับฝากกันคิดหน่อยงอม
1: กิจกรรมนี้เราประชาสัมพันธ์กันทุกวันเลยต่อเช้านี้แล้วค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะก็มีกิจกรรมดีๆเอามาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกฐานกันเลยค่ะโดยททสำนักงานสุราษฎร์ธานีรวมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและก็ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในพื้นที่ค่ะเขามีการจัดงาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานีAmazing สุราษฎร์เสน่ห์คอฟคราฟต์2026ค่ะงานนี้เขาจัด29ถึง30สิงหาคมนี้ก็คือจะเริ่มต่อเช้านี้แล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะมีผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟนี่แหละที่เข้ามาร่วมงานเขาจะมีการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นหรือว่าวัตถุดิบ GI ของพื้นที่ค่ะเช่นว่ามีสละใช่มั้ยมีมะพร้าวน้ำหอมมีไข่เค็มนี่ไข่เค็มจะมาอยู่ในกาแฟได้พือต้องไปชิมนะคะแต่ว่ามันมีไฮไลท์สำคัญพี่บอกเกลี้ยงก็คือบาริสต้าโชว์ค่ะจากแชมป์บาริสต้าระดับประเทศและก็ระดับโลกรวมไปถึงมีการแสดงดนตรีสดภายในงานสำหรับงานนี้ค่ะเขาจะจัดขึ้นนะที่บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามวัดกลางเก่าที่สะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะ
0: ครับท่านสทก็ต้องการวางกลยุทธ์นะครับสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิดนะครับ Feel All
1: The Feeling
0: at สุราษฎร์ธานีนะครับเพราะทุกการเดินทางล้วนมีความรู้สึกกับที่รอให้ทุกคนได้ค้นพบโดยเฉพาะคอกาแฟเจอนะครับต่อเช้า29ถึง30สิงหาคมนี้บรรยากาศดีๆริมเขื่อนแม่น้ำตาปี้หน้าวัดกลางเก้าครับงานดีๆที่นำมาฝากกันนะครับ
1: แต่ว่าข้าวก็มีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข้าวพร้อมกันในส่วนของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับท่านข่าวเช้านี้ข่าวเล็กมาเลยข่าวสำคัญนะครับเอกอัครราชทูตนะครับคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรไทยเยือนนครที่ธรรมราชอารือแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลายๆด้านครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชให้การต้อนรับนะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพนาทันมากูลันใบมูคานครับซึ่งคณะพร้อมด้วยคณะเดินทางในโอกาสเยือนจังหวัดนครที่ธรรมราชเพื่อรื้อนะครับในทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็สร้างความร่วมมือระหว่างคาคัตสถานกับจังหวัดนครที่ธรรมราชในหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาเทคโนโลยีการลงทุนและพลังงานในการพบปะครั้งนี้ครับฝ่ายคาคัตสถานเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศนะครับจำนวนประชากรระบบการปกครองตลอดจนศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยคาซัคสถานเนี่ยมีทรัพยากรเรทาร์ดที่สำคัญนะครับเป็นประเทศผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของโลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สามารถนำมาต่อยอดความร่วมมือกับประเทศไทยเราได้ครับ
1: สำหรับแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะทั้งสองฝ่ายได้เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมการเดินทางและก็แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่คาซัคสถานเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะการสามารถเอามาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้และก็อีกประเด็นสำคัญก็คือข้อเสนอเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างคาซัคสถานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งทางคณะเองก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่อรัฐบาลก่อนเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับมีการสนับสนุนแนวทางนี้กันด้วยค่ะ
0: ครับด้านการเกษตรนะครับทางสองฝ่ายมีศักยภาพด้านอาหารและอาหารทะเลโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับซึ่งสามารถพัฒนาเป็นช่องทางการค้ากันได้นะครับในด้านการศึกษาเนี่ยการศึกษาในแสดงความสนใจนะในการยินดีเปิดให้นักเรียนไทยนะเดินทางไปศึกษาต่อในรับปริญญาในทุกสาขานอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังเสนอแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเมืองแร่ครับเนื่องจากจังหวัดนครเนี่ยนะครับน่ามีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่เหมือนกันนะครับหากคาซัคสถานมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสำรวจการทำเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่นะครับการมาเยือนโคนก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและคาซัคสถานพร้อมจะเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่ลากไล่นะซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งสองประเทศนะครับนะโอ้นี่ของประเทศเขามีอะไรนะ
1: น่าสนใจนะเอาก็มีความลากไล่ที่แตกต่างกันก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้นี่แหละพี่เบาเกลียง
0: เดี๋ยวก็น่าสนใจนะครับ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปแลกพีพีทหารเขามีการฝึกทบทวนกันแล้วนะโดยกองทัพภาคที่4ค่ะได้เปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4ค่ะเสริมเคียวแล็บทหารพรานนะคะพร้อมลุยภารกิจพิชิตชายแดนใต้ค่ะนี่แหละค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรอบพิเศษที่4อำเภอซีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรเขี้ยวค่ำรองแบทับภาคที่4ค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกลักสูตรทบทวนตรวจสอบและก็ประเมินพ้นชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4แล้วค่ะโดยมีกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4และก็ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมเป็นคณะติดตามการฝึกค่ะ
0: ครับโอกาสนี้แม่ทัพปฏิซีได้กล่าวให้อู่วัดนะครับพร้อมทั้งพบปะเล็กเปลี่ยนให้กำลังใจท่านพรานที่เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันแน่กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทบทวนความรู้และก็ทักษะที่จำเป็นก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็เอากำลังใจส่งกำลังใจพี่น้องชาวท่านพลาดนะครับแล้วก็ท่านนั่นทุกคนด้วยนะครับนะโดยเฉพาะท่านรองแม่ทัพพาร์ติซี่นี่ท่านเป็นคนที่โอ้โหเก่งมากครับนี่ก็นะครับไปกันต่อที่นครอิทักข้าวนะครับนายกอบจคนนะครับเปิดมหากรรมสุขภาพนครอสมสังยี23อำเภอกงคอนมีอสมเข้าร่วมใน 1,600 คนนะโอ้โหนะครับแล้วก็เชิดชูเกียรติอสมดิวที่วินครับรับรางวัลอสมดีดินระดับชาติครับนางสาววารินทร์ชินวงศ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสุขภาพนครที่ธรรมราชโดยมีนายประสูติห้อมบันเทิงนะครับปลัดจังหวัดนายแพทย์ยุทธพงศ์นครรองนายแพทย์สาธุจังหวัดนครผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับสาธุอำเภออสมเนี่ยมาทางสามอำเภอกองคนเลยนะรวมทั้งเม็ด1,600คนนะครับนะ
1: รวมกิจกรรมกันขับขังกันเลยค่ะโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะก็ได้รวมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดคืนเพื่อ

0: สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมรปสตบ้านมุ่งมั่นในการพัฒนาสาธารณสุขนะครับนะในรับปืนท่านรักท่านซื้อไปครับอสมเราทำด้วยหัวใจนะ
1: ค่ะอันนี้ก็พี่อสมก็จะเป็นพีที่ดูแลสุขภาพใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่ไปถึงบ้านถูกล่างกันแล้วนะคะเอาทีนี้เดี๋ยวยังคงติดตามกันต่อในเรื่องห้องสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมโดยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะคะหรือว่าพชอนะคะได้มีการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ค่ะเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจะแก้ปัญหาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่แยกอนามัยที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดการประชุมเพื่อจะขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชาวทูโมซิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะมาเป็นประธานในการประชุมค่ะ
0: ครับก็มีการประชุมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเมืองคนดีรั่นครับนี่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็โครงการแสดงนำใจไทยทางชาร์ตครับวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เจริญประเกียรตินะครับก็จัดขึ้นปีนี้นะภายใต้หัวข้อว่าสตูก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วป้องกันได้โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์โรคลดเลือดสมองศิริราชนะครับแล้วก็แพทย์ราชศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงต่างๆและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศ1พฤศจิกายนนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น4โซนนะครับในแก่ส่วนที่1บึงคุณเลเนี่ยนะครับส่วนที่2เนี่ยริมคลองช่องว่างบรรณาซ่านส่วนที่3วัดพระมาทัศชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยานะครับส่วนที่4หน้าโรงพยาบาลคีรีรัตน์นิคมครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับนะให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรคลอดเลือดสมองด้วยก็ขอเชิญคนที่สนใจนะครับพระเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึง3สิงหาคมนี้โดยมีอัตราขาสมัครสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีนะครับ240บาทกลุ่มบุคคลทั่วไป19ปีขึ้นไปนะครับ360บาทรายได้จากการสมัครหลังค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชสมทบทุนศิริราชรัฐมูลนิธิและก็จัดสร้างข้าวบัญชีรับจังหวัดเผื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมข้อสาธุในพื้นที่นั่นเองครับ
1: นี่แป๊บๆวนมาแล้วๆนะแสงนำใจไทยทั้งชาติ
0: มากับกิจกรรมดีๆนะ
1: ค่ะ
0: เราไปแรกที่สำนักคนส่งจังคนส่งชัยยากันบ้างนะครับออกรถสอบรถและบังคับใช้กฎหมายเลยที่มีการกระทำผิดบางครั้งนี่ถูกลนลังคาไอ้แม่น้องอมนะครับนี่ใครผิดพรบคนส่งนะโดยบริเวณทางล่วงไม้เลขที่หนึ่งนะครับป่าเวชัยยานายอาลงก้อนเลื้อนลอยกับเจ้าหน้าที่จำนานานนะครับอำเภอชัยยานะคุณส่งจำนานานนะพร้อมด้วยผู้ตรวจการนะครับออกตรวจสอบรถนะและบังคับใช้กฎหมายกับรถนะที่มีการทำผิดกฎหมายตามพรบรถยนต์นะครับและก็พรบคุณส่งทางบกตรวจขั้นตรวจจับนะครับที่ความพื้นกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความปลอดภัยกับคนอื่นและคนที่เข้าใจนุ่นปกติหน่อยยอมซึ่งตรวจจับไม่ได้มีเจตนากันแกล้งผู้ประกอบอาชีพนะครับแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ผู้ประกอบการท่านมาปรับปรุงและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนควบในรถเห็นไห
1: ม
0: ส่วนควบนี่คืออะไรคือลนคือขยายในประเด็นแล้วครับการบรรทุกเกินน้ำหนักการใช้ถนนพฤติกรรมการขี่ที่สร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น
1: แต่ถ้าว่าทุกคนรวมกันปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยค่ะก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งเงินเวลาและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งในการตรวจจับในครั้งนี้ก็ได้มีการตรวจจับแล้วก็ตักเตือนอยู่หลายคันเหมือนกันค่ะพร้อมทั้งมีการเสียค่าปรับนะออกใบสั่งนะส่วนหลังจากที่เลิกตั้งด้านการตรวจนะคะรถบางคันส่วนใหญ่ที่จอดตามไล่ทางเนี่ยก็ทยอยขับออกมานะส่วนมากก็จะเป็นรถใหญ่แล้วคือพอเขาตรวจเรื่องก็จอดอยู่ตามไร่ทางก่อน
0: รอ
1: แต่ว่าทำให้ทุกตองตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวไร่ในเดียวเกลียงค่ะทีนี้เดี๋ยวพามาแลในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันมั่งนะคะโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะได้เดินหน้าสร้างโอกาสทางการค้าก็คือเขามีการจัดสัมมนาใหญ่นะคะโอกาสตลาดอเมริกาเหนือผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการชูสินค้าเด่นภาคใต้บุกตลาดที่มีกำลังซื้อสูงค่ะที่โรงแรม SG 12จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนา

0: ในหัวคอโอกาสตลาดอเมริกาเนื้อผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาโดยมีนายทะเลิงซักวงซ้ำซ้อนค่ะผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเนื้อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดรวมไปถึงเขามีการบรรยายพิเศษค่ะในเรื่องห้องภาพรวมความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเพื่อจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและก็ความคืบหน้าของการเจรจา FTA อาเซียนแคนาดารวมไปถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนะคะให้กับภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการ SME และการเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ครับภายในงานมีเสวนานะครับเรื่องมุมมองด้านโอกาสนะครับและการโดยมีผู้แทนจากกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมทุนร่วมการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนผู้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดนะครับและเปิดเวทีรับฟังความคิดสัมมนาอย่างเต็มที่ทางด้านนายทะลึงซักวงสามซ่อนกับผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเนื้อกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าครบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดานะครับถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของไทยกับประเทศภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งแคนาดาซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับที่มีกำลังซื้อสูงแม้ว่าประชาชนประชากรเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยน
0: ะ
1: แต่รายได้ต่อหัวนี่ก็สูงถึง6เท่าตัวนะครับสูงกว่าเรานะครับเรามีความพร้อมในการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในส่วนภาคใต้ชาวสุราษฎร์ธานีเราก็มีศักยภาพสูงนะในหลายๆด้านที่สามารถผลักดันตรงออกได้นะครับนะช่วงเรียนไหมคนแคนาดากินช่วงมังคุดคนแคนาดากินนะครับช่วงปลาแมงไหมคนแคนาดากิน
0: ฟังเพลงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
2: โดยเฉพาะสินค้าทางใต้ของเราจังหวัดสุราษฎร์นะครับอย่างที่วันนี้มาเนี่ยหลายๆตัวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพที่เราสามารถส่งออกไปได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ยางรวมถึงปาล์มน้ำมันของเราด้วยนะครับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสแล้วก็ศักยภาพของสินค้าของไทยเราโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้อันนี้ยังรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะครับเพราะเข้าใจว่าทางสุราษฎร์เองก็มีผลไม้เมืองร้อนหลายตัวสินค้าเงาะนะครับเงาะอบแห้งเงาะกระป๋องตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่แคนาดานำเข้าอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะแปรรูปในลักษณะเป็นฟรอสเทนหรือทำแพ็กเกจจิ้งที่สามารถที่จะส่งออกในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้เรามองว่าเราสามารถขยายโอกาสไปยังตลาดแคนาดาได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับ
1: นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับไปแล้วเกษตรกรพลิกฟื้นส่วนพลาวนะครับสู้ส่วนอโวคาโดนะครับก็พันกันบ้างนะครับนะเกษตรผสมผสานพร้อมพัฒนาเป็นเปล่งต้นแบบเชื่อมโยงการเกษตรการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวด้านสุขภาพครับนี่ขออโวคาโดนะนายวีระหั่นวิริยะนนท์นะครับ68ปีแล้วเกษตรกรในพื้นที่หมู่7บ้านชะลกล่ำตําบลเกาะพันปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนพลาวเดิม13ไร่นะครับสู้กันทําเกษตรแบบผสมผสานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเธอเป็นหนึ่งในเกษตรกรรุ่นแรกๆนะครับที่นำอโวคาโดนี่แหละครับมาทดลองปลูกในพื้นที่เกาะงันนะปัจจุบันเนี่ยอโวคาโดนี่แหละครับ30ต้นจำนวน5สายพันธุ์ดูและก็ปลูกต่อเนื่องนานกว่า20ปีแล้วจุดเด่นของอโวคาโดที่ปลูกนะครับรสชาติเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความมันหนุ่มละมุนมีความเป็นครีมมี่ใช่ไหมทำให้รับความสนใจในนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินอกจากอะโวคาโดแล้วนะครับในท่วงของลุงเนี่ยยังปลูกผลไม้เช่นมะพร้าวน้ำหอมพร้าวถีแก้วมังกรกล้วยมากนะครับมากเม้านะครับ
0: หรือว่ามะเม้าม
1: ะเม้าลูกเม้านะรวมถึงพืชผักส่วนครัวอีกหลายชนิดเพื่อสร้างความหลากหลายนะครับของผลผลิตกระจายรายได้โดยสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 30,000-40,000 ต่อเดือนโอ้ไม่น้อยนะย
0: อ
1: แล้วก็ยังได้รับการพัฒนานะครับเป็นแปลงต้นแบบสําหรับถ่ายทอดความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผลผลิตเกษตรนะครับแก่เกษตรกรรายอื่นด้วยภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเข้าสู่ควงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงปียกกาวนะครับของสำนักเกษตรอำเภอกอพันด้วย
0: และการทางด้านห้องสำนักงานเกษตรอำเภอกอพังงานค่ะเขาก็ข่าวหมาส่งเสริมและการสนับสนุนการปลูกอะโวคาโดนะพร้อมขยายพ้นและการท่าถอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่เพื่อจะให้อะโวคาโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมและก็เพิ่มความหลากหลายให้กับภาคการเกษตรของกอพังงานโดยกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยทำให้อะโวคาโดนี่มีโอกาสทางการตลาดค่ะและก็สามารถจะนำมาสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างเกษตรอาหารสุขภาพและก็การท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวสำหรับวันนี้ค่ะส่วนของนายวีระเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตเป็นแหล่งที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แปลงต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการนำพืชทางเลือกอย่างอะโวคาโดนี่แหละมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และการเสริมโยงภาคการเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวของเกาะพังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะฟังเสียงเจ้าของส่วนแลค่ะ
1: ทุกเมา

0: ตรงนี้มีกี่ต้นคะ
1: ประมาณ30มันจำพันไม่ได้เลยมันเยอะออกมาจากแอฟริกามั่งออสเตรเลียมั่งออสเตรียมั่งฝรั่งมันชอบฝรั่งหินฝรั่งมันเก็บไงแต่ของเขาต้นขนาดนี้ต้นแรกๆเพื่อนเขาปลูกก่อนแต่ว่าเขาเอาเม็ดที่ในโลตัสมาปลูกต้นขนาดนี้ไม่เป็นของผมต้นแค่นี้เป็นละออกดอกนู่นหน้าบ้านลูกกี่ต้นออกโอ้ปีนี้
0: ขายนักท่องเที่ยวนี่กิโลละเท่าไหร่
1: 120บางทีก็ถ้าเยอะๆมากก็ร้อยก็ให้มันเอาไป
0: เราดูแลรักษาอะไรยังไงคะ
1: ไม่ได้ทำอะไรเมื่อก่อนผมใช้พวกน้ำหมักเยอะเดี๋ยวนี้ก็แค่เอาหัวกุ้งมาเที่ยวขุดฝังแล้วก็น้ำกากน้ำตาลราดพอหลังชอบมันเคี้ยวมันไม่เหมือนกับกินในแมคโคร20ปีได
2: ้นะครับอะโวคาโดนี่กับลูจุมโพนี่มันเองได้
3: ไ
2: ห
3: ม
2: ไม่ใช่เอาไปแล่เรื่องงานศิลปะกันบ้างครับสุราษฎร์ธานีเปิดงานคาลิโกอาร์ตเฟสติวัลนะครับนะครั้งที่สองแล้ววิธีแข่งขันวาดภาพถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและล่องท่องเที่ยวท้องถิ่นแล้วนะครับวางต่อยอดสู่เทศกาลศิลปะประจำปียกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับโดยเมื่อไรแต่ว่านะครับที่คาลิโกรีสอร์ทตำบลเข้าพังอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีรยุทธ์ขนุนนินครับในอำเภอบ้านตาคุ้นเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันวาดภาพนะครับคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2ครับโดยมีนายนำบัญญัติยองบุตรกับมะโรตระกูลผู้จัดโครงการพร้อมด้วยนายชวริตช่วยส่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียวล้านหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุราษฎร์ธานีแขกผู้มีเกียรติคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
3: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะการเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้มาแสดงศักยภาพค่ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยชายบรรยากาศและก็ธรรมชาติภายในรีสอร์ทนี้และเป็นแรงบันดาลใจพร้อมทางมุ่งพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นเทศกาลศิลปะประจำปีเพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวและก็สร้างคุณค่าให้กับชุมชนยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: ครับตัวรับการแข่งขันแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหน้าการแข่งขันภายใต้หัวข้อป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดครับตอนกำเนิดแอ่งสายน้ำและชีวิตมัธยมศึกษาปีที่2ครับหัวข้อบัวผุดกับความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นป่าและหมอ3ครับหัวข้อเข้า3เกลอครับผู้ผ้าสายน้ำและความทรงจำแห่งเคลื่อนเที่ยวล้านในทั่วกองหมอปลายนะครับหน้าและก็ปวช.เนี่ยหมอซี่เนี่ยแล้วก็ปวช.1แข่งขันภายใต้หัวข้อสะพานแฟนผู้เข้ารู้หัวใจเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติหมอ5และปวช.2นะครับหัวข้อสะพานจุลจอมเกล้าสายใหญ่แห่งประวัติศาสตร์และวิถีลุ่มน้ำตาปีแล้วก็หมอ6และปวช.3ครับหัวข้ออุทยานธรรมเข้าในล่วงความสมดุลระหว่างสัตว์ธรรมชาตินอกจากนี้รับประชาชนทั่วไปนะครับมีการแข่งขันภายใต้หัวข้อความงามของธรรมชาติครับ
3: ค่ะทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะจะได้รับเงินรางวัลและก็ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรค่ะโดยได้รับรางวัลจากอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณนนท์นะคะศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำค่ะเป็นผู้พิจารณาผลงานและก็จะมีการจัดแสดงผลงานภายในคาลิโกรีสอร์ทเป็นเวลา1ปีเต็มเลยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเนี่ยเลือกซื้อผลงานและก็นำเงินรายได้ส่วนนึงเป็นทุนการศึกษาต่อไปนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้จัดโครงการกันแรกค่ะ
4: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาลิโกรีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับท่านใดที่ชอบงานศิลปะหรือมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขาศกนะครับท่านอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมในมุมของศิลปะนะครับที่คาลิโกรีสอร์ทครับเราจะนำผลงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมาจัดเป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับแล้วก็จัดแสดงเป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสนับสนุนผลงานได้ครับ
5: หัวข้อที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ว่ารุ่นนี้จะเขียนเรื่องอะไรที่สำคัญนี่คือตัวแรกล่ะว่าคุณทำถูกต้องไหมว่าเขาให้เขียนเหมือนบัวผุด

0: เราไม่ได้เขียนโบผุดมันก็ผิดละคือถ้าตรงเราก็มาดูอย่างที่สองก็คือการจัดภาพว่าจัดภาพเหมาะสมไหมอย่างที่สามเราก็ดูถึงเทคนิคการใช้สีนั้นๆว่าเขามาทำแล้วมันดูแล้วจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวแต่ดูแล้วสมบูรณ์ไหมสามารถที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้ดูรู้ได้ว่านี่ทำเรื่องนี้นะ
1: นะครับก็เป็นงานศิลปะนะครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันนะครับ

0: เอาละครับจ้าราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างนะครับว่าเช้าวันนี้เป็นพันธุ์พืชกันบ้างหลายแห่งนี่ฝนตกนะหัวเช้านี้หน่อยงม
1: ค่ะ
0: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับส่วนชาวเรือครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: แมลงภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะที่ธรรมรัฐลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรหลักว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้37องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: กลับไปเลยควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: หลังการในช่วงหน้าจะกระแสตายนะคะก็มาติดตามเมื่อที่บอกค่ะแกงคั่วปลาเม้งใบซอมแปนคีมาค่ะเมนูเด็ดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปีนี้ห้อมมาตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออเข้าโรงเรียนดีลูกมือเหลือบวกกับนกอ่ะมันบาดพ่อยังไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: แมงเล้งในหมาหน่อยยอมกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับประกาศพ้นแล้ว1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอันทิ้นเลยนะครับประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเมนูนี้ครับแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแปนขี้ม้าครับวันนี้เราอยู่ท่านนายอำเภอสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมและกับแม่ครัวของเรานะครับนะคุณกัลยาทิพย์น้อยครับผู้นำเสนอเมนูนี้นะครับสวัสดีสองสามครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีพี่กัลยาด้วยค่ะ
0: สวัสดีด้วยครับพี่กัลยาครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับท่านนายอำเภอและพี่กัลยาแต่พี่กัลยานี่แกจะแลกไปกันทำไปกัน
0: แกโยกคนละมุมกัน
1: นะโยกคนละม
0: ุ
1: มก
0: ัน พร้อมแล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: มาที่ท่านนายอำเภอก็ล้าถึงโครงการ1จังหวัด1เมนูเชื้อตัวอันทิ้นนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนเพื่อครับ
2: ครับโครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาหารทิ้นสู่มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยเบสโลคอลฟู้ดนะครับถึงก็เผื่อได้ก็เผื่อที่จะรวบรวมเมนูอาหารทิ้นต่างๆที่กำลังเหลือหายไปนะครับเผื่อที่จะยกระดับนะครับพัฒนาทางท่านให้เป็นอาหารทิ้นของแต่ละจังหวัดอนุรักษ์นะครับเพื่อแผ่องค์ความรู้นั่นก็ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะลดจงการนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์นะครับถึงนะครับก็ประกาศดับธรรมักนะครับในช่วงที่มาถึงสามทิพย์เมษาที่บ้านมานะครับแล้วก็ก่อนสุราษฎร์ธานีก็มีการธรรมักไปดูแล้วก็7เมนู
0: 7เมนู
2: ครับบ้านนาเดิมก็นึ่งในเมนูก็คือแกงคั่วปลาแมงใบส้มแป้งขี้ม้านะครับแล้วก็จังหวัดก็ได้คัดเลือกมีกรรมการทั้งแต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนนะครับเมื่อวันที่19เลยก็เมนูอาหารแกงคั่วปลาแมงใบส้มแป้งขี้ม้าก็ติด1ใน5หลังจากนั้นจังหวัดก็ส่งไปกรมส่งเสริมมาทำกรมส่งเสริมมาทำประกาศนะครับเพื่อเรียกคัดเลือกนะครับให้เลือก1เมนูก็ประกาศมา3เมนูนะครับเราก็ติดแล้ว
0: ติดแล้ว1ใน3แล้ว
2: ติด1ใน3ซึ่งก็กรมส่งเสริมมาทำก็ได้กำหนดให้มีการโหวตนะครับผ่าน Facebookนะครับโดยกำหนดอีกดให้กดอีโมจิน
0: ะครับอีโมจิมี3ตัว
2: ครับมี3ตัวก็มีหัวใจแกงคั่วกัวยาไก่นะครับแล้วก็ข้อหน้าเดิมนี้ไอ้หัวเราะ
0: หัวเราะ
2: นะครับแล้วก็ของไอ้หมูไส้อ้วนเป็นว้าว
0: ว้าว
2: นะครับอีโ
0: ม
2: จ
0: ิว้าว
2: เมื่อ31กรกฎาคมเวลา 15:00 นก็ปรากฏว่านะครับแกงคั่วปลาแมงใบส้มแป้งขี้ม้านะครับก็ชนะพ้นการโหวต
0: มาก
2: ระ
0: เบือน
2: นะครับ
1: คนก็ทั่วร้อกันเยอะแล้ว
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็ร้อยกันเยอะแล้วเอาแต่ว่านี่ตอนนี้ห้อมเลยนะครับต้องพาไปได้ที่พี่กัลยาตอนนี้กำลังปรุงอยู่แล้ว
1: ค
0: ่ะพี่กัลยาครับทำไมอยู่ตอนนี้
3: ตอนนี้กำลังพัดกะทิอยู่ค่ะให้
0: พัดกะทิพัดกะทิอยู่เลย
3: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เก่งคั่วนี่ต้องใส่ทิกัน
3: ใช่ค่ะต
1: ้
3: องใส่น้ำกะทิด้วยค่ะ
1: ค่ะพี่กัลยาเนี่คือเป็นคนเลือก
0: จะจับพี่กัลยาเนี่ย
1: เป็นคนเลือกเมนูนี่ไปเสนอเหรอคะ
3: ค่ะเก่งคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้มาเป็นอาหารพื้นถิ่นของอำเภอบ้านนาเดิมนะคะคนผู้สูงอายุแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วใหญ่เนี่ยจะรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีค่ะก็จะมีการทำกินกันในครัวเรือนนะคะก็เลยคิดว่าเป็นอาหารเด่นของอำเภอบ้านนาเดิมก็เลยนำเสนอมาเข้าประกวดค่ะ
0: อ๋อนี่คือความเป็นมานะ
3: ค่ะ
0: คือว่าคนบ้านนานี่กินแกงคั่วปลาแมงอยู่แล้ว
3: ค่ะ
1: แต่ว่านี่คนบ้านนาเขารู้จักใบส้มแป้นขี้ม้ากันดีเลยไหมคะ
3: รู้จักค่ะเพราะว่าเป็นใบส้มแป้นขี้ม้าเนี่ยชาวบ้านจะปลูกกันมานานแล้วค่ะจะใช้ประกอบอาหารสำหรับปลาที่เขาเรียกว่าปลาเม่งปลาดุกปลาไหลพวกนี้ค่ะจะนิยมใช้ใบส้มแป้นที่มาเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะคะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็เชื้อดับกลิ่นคาวของปลา
0: เอามาไหมวันนี้ครับเอามาไหม
3: เอามาค่ะ
0: มันคือส้มแป้นไรส้มแป้นลูกเล็กๆครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ส้มแป้นดิบรัวมันนั้น
1: พี่บอกแกเคยเห็นไหม
3: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยตรงเหล็กก้อนมันคล้ายๆเบรกรูดใช่
1: ไหมข้อแหล่ได้ไหมคะ
2: เป็นส้มแป้นเป็นส้มแป้นพื้นถิ่น
3: ค่ะ
2: โอ้ยปลาตัวนี้ปลาตัวนี้มีกลิ่นเฉพาะนะครับ
0: เป็นส้มแป้นบ้านเราแต่เป็นส้มแป้นมันจะกินลูกถูกไหม
2: กินลูกลูกมันตาว่าน้ำมันก็คล้ายๆส้มจี๊ดมันอยู่บ้านนึงครับเป็นๆ
0: ไม่ใช่หมา
2: ไม่ใช่หมา
1: ส้นหมาเขาปลูกกันกินลูกหรือว่าก
2: ินลูกมันก็กินลูกนะครับเพราะว่าผักตายมันไม่มีพ่นหมาอื่นนอกจากส้มในกองพวกนี
1: ้แต่มันจะห่อเมื่อใบส้มแป้นชาย
2: ครับมีกลิ่นเฉพาะ
0: แต่มันจะเป็นกรูดนะ
2: ครับ
0: จี๊ดมันจะเป็นกรูด
1: ค่ะ
0: ไปถึงการปรุงแล้วกับการปรุง
1: พี่กัลยาแล้ว
0: เลยกัลยาแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับ
3: กำลังพัดกะทิให้เตะมันค่
1: ะ
3: เดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงคั่วค่ะแล้วก็กะปิค่ะ
0: ตอนพัดอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเวลาไม่ทันจะไม่รุก
3: ยี่โก

0: ผีเล้งอยู่เนี่ย
1: แต่ว่าวัตถุดิบลักๆของเราค่ะผีกัลยาณ
0: วัตที่วัตถุดิบลักก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเทชุมชนเราทำกันเองตั้มมากันเองค่ะแล้วก็จะมีปลาเม่งนะคะ
1: คาดไปได้นะ
0: ใช่ค่ะปลาเม่งแล้วก็ใบส้มแปงขี้ม้าค่ะ
1: วัตถุดิบไม่ยุ่งยาก
2: ไม่ยุ่ง
0: ยากค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะเราถึงทีนี้ค่ะเดี๋ยวข้อย้อนกลับมาที่ทนายอำเภอสักทีนึงค่ะถ้าเราแรงถึงคลองดีของบ้านนาเดิมมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะคะปีนี้ทำให้เราถึงเลือกเมนูนี้ไปอะค่ะ
3: ครับเอ๊ะแกเลือกเมนูแกงคั่วปลาเม่งแล้วก็ไม่ขี้ม้านะครับเพราะว่าปลาเม่งนั่นก็เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับมีลักษณะคล้ายปลาดุกแล้วก็เมื่อปีไอ้ฮกานะครับทางผู้ใหญ่กิติศักดิ์นาคุณผู้ใหญ่โตนะครับก็ได้ผลักดันแล้วก็นำเสนอเพื่อที่จนนะครับจนได้รับการประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาเม่งทุราธานีนะครับก็จะครอบคลุมอยู่8อำเภอนะครับก็เห็นแล้วก็ปลานี้นะครับเมื่อนะครับเห็นว่าเป็นสินค้า GI นะครับก็ยากจะต่อยอดนะครับเพื่อที่จะได้นำเอาสินค้าเหล่านี้นะครับได้นำเสนอให้คนเป็นที่รู้จักนอกจากแกงคั่วแล้วนะครับปลาเม่งถ้าเราเอาไปรุงฟันนะครับจะเป็นอาหารประเภทต้มโครงนะครับถึงปลาเม่งรุงฟันเนี้ยโลประมาณ 2,500 ปลาเม่งทอดในช่วงนี้ก็โลประมาณ600ครับ600
2: น
1: ะ
2: ครับเดี๋ยวยายโตก็เอามาทำไอ้ยำปลาเม่งนี่คือใช้ยำปลาเม่งที่รุงฟันแล้วทำต้มโครงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ครับเมนูที่เราทำนี่คือต้องใช้ปลาเม่งทอด
3: ไอ้นี่ต้องใช้ปลาเม่งทอดนะครับเพราะว่าอะไรปลาแม่งนี่มันโตชา
1: ค่ะ
3: มันทําให้เป็นลักษณะองค์ว่าเหนือแน่นมันอร่อยนะครับไม่เหม็นคาว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับไม่เหม็นคาวซึ่งพอตอนนี้พอเราได้หลักฐานพันนี้นะครับก็มีอะไรมีคนติดต่อมาทางผู้ใหญ่โตว่าต้องการปลาแม่งเนี้ยแต่ว่าเราตอนนี้มันก็ว่าปลาแม่งต้นทุนสําคัญอันนึงเลยก็คือเวลา
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
2: ถือว่าได้ตัวนะในตัวเท่านี้
3: ประมาณปีครึ่งครับ
1: ครับ
3: ประมาณปีครึ่งนะครับมันก็เลยทําให้เป็นที่มาของว่าเหนือแน่น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะเพราะว่าโตชานะครับ
2: ถ้าเป็นปลาดุกนี่แป๊บเดียว
3: แป๊บเดียวนะครับปลาดุก
1: ถึงกับหลังจากท่านท่านในอําเภอแล้วว่าตอนนี้พอเมนูนี้มันดังแล้วเดมีชื่อเสียงคนก็อยากกินปลาเม่งกันเยอะเรามีการรองรับไอ้ตรงนี้พันธุ์พืชมั้งคะ
3: ตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้นึ่งจะนํากับรวมจากแหล่งธรรมชาตินะครับช่องนะครับเดี๋ยวก็จะได้พูดคุยกับทางประมงแล้วก็เดี๋ยวก็จะขอความร่วมมือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการที่จะไอ้มาทําการพอเลี้ยงเพราะว่าปลาเม่งเนี้ยมันสามารถที่จะก็เลยได้พอเลี้ยงได
1: ้
3: ไอ้ผสมพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าติดอยู่ย่านหนึ่งแล้วก็คือปีงได้ครั้งหนึ่ง
2: ดัง
3: นั้นเราต้องอาจารย์อาจังว่าระยะเวลาแล้วก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับทางจากส่วนราชการแล้วก็ทางจากภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะทําให้ปริมาณปลาเม่งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งแก่ต่อยอดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพได้อีกอย่างนึงครับ
1: ค่ะ
2: นี่ธรรมชาติไม่มีเลยใช่มั้ยตอนนี้
3: ธรรมชาติมีครับ
2: มี
3: ครับตอนนี้ก็ปลาก็ได้มาตรงนี้ก็ปลาธรรมชาติเพราะนาเดิมเป็นพื้นที่ไม่คาดน้ํามีน้ําตลอดมีแหล่งน้ํานะครับทําให้ปลาเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็ไม่หมากมันหมอกก้อนแล้ว
1: เราก็เลยพอเลี้ยงไปด้วยควบคู่กันไป
3: แล้วก็พอเลี้ยงไปด้วย
1: เลยก็เอาไปกดดันผิดกัลยาณ์ก็
2: เดี๋ยวตอนนี้ฮอบแล้วกับผิดกัลยาณ์ตึงในคันได้แล้วตอนนี้
4: ใส่ห้างกะทิเลยค่ะ
2: เก็บรับก็คือเคี่ยวกะทิก่อน
1: แค่แซ่บแหละใช่ไหมคะ
2: ใส่ห้างกะทิ
4: ครับ
2: นะครับตอนนี้เราเตรียมปลาเตรียมเครื่องแกงมาแล้วนะครับ
4: ค่ะ
2: เอาไปที่รสชาติมันต้องอกเหนียวในกับผิดกัลยาณ์เก่งคั่ว
1: ถ้าแม่ครัวแล้ว
4: มีรสชาติเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีความมันของกะทิแล้วก็ความหวานของกะทิค่ะ
1: ค่ะ
2: เผ็ดและเนื้อปลาเม่งครับจะเป็น
4: เนื้อปลาเม่งจะเป็นค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนะคะนุ่มแล้วก็มีรสชาติก็คือรสชาติเฉพาะตัวของปลาเม่งค่ะ
2: คือต้องซุปพอดีนะ
4: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับ
1: อ่ะทีนี้และคุณผู้ชมเห็นพันเนี้ยอาจจะยากชิมค่ะท่านในอำเภอเราต้องไปชิมที่บ้านนาเดิมเลยใช่ไหมคะเมย์
3: ครับครับตอนนี้เรามีร้านอาหารอยู่ครับเดอะบ็อกซ์นะครับเดอะบ็อกซ์อยู่ห้างยาสี่แยกถนนเอเชียประมาณ500เมตรนะลงใต้นะครับจากถนนยาสี่แยกลงใต้นะครับเดอะบ็อกเป็นร้านของท่านสวัสดิ์กำนันนะครับ
2: ก็
3: ม
2: ีกัลยาณ์นี่ครับ
3: ไอ้นี่เพชร
1: ก็ไปหาชิมได้ที่บ้านนาเดิม
2: ชิมได้นะคร
3: ับ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทิปถึงทิปท่ามนะครับก็จัดงานไทยพุ้งปรุงไทยนะครับแกกรุงเทพนะครับพาราไดซ์พาร์คที่นครินทร์นะครับทางพี่กัลยาณ์กับท่านกำนันกุ๊กก็จะนำอาหารนี้ไปแกงโชว์แกกรุงเทพอีกครั้งนึงครับ
2: นะครับกับนั้นต้องบอกกับนั้นว่าอย่าไปบอกกรุงเทพว่ามินิปลาดุกกัน
1: ปลาดุกไซมินิคือ
2: ว่าไม่ใช่แล้วนี่ปลาเม่งเนี่ยแล้วก็จะวิทย์นะ
1: ค่ะ ค่ะเอาแต่ว่าเลื่อนเวลาอีกนิดนึงมาดูพริกกระยาทำเส้นไหม
4: เ
1: สร
4: ็จแล้วค่ะ
2: ใส่ปลาลูกอะไรยังครับ
4: ยังค่ะ
2: ไส้ปลาไม่ใช่ปลาลูกปลาเม่ง
4: ปลาเม่งปลาเม่ง
1: ค่ะทำท้ายไส้แล้วอ่ะในช่วงนี้ถ้าว่าเส้นไม่ทันไม่พรือคุณผู้ชมเดี๋ยวเราช่วยชิมให้แต่ว่าให้ทันในอำเภอค่ะได้พูดถึงเมนูนี้แล้วก็อาจจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ไม่เคยกินปลาเม่งไม่เคยรู้จักใบส้มแป้นขี้หมาได้มาชิมเมนูนี้ของเราค่ะ
3: ครับหลังจากที่ทางอำเภอได้ส่งเมนูนี้ไปนะครับก็ทำให้นะครับคนทั่วไปนะครับได้นึ่งนะครับรู้จักพื้นที่ว่าพื้นบ้านเดิมนะครับเรามีของดีมีทรัพยากรนะครับที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้นะครับต้องนะครับเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ถึงนะครับอาหารพื้นถิ่นนะครับเพราะว่าได้เพราะว่าแกงคั่วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใบส้มแป้งขี้หมานะครับเป็นพืชโบราณนะก็ว่านะเป็นพืชอาหารของคนสมัยก่อนนะครับเนาะวัตถุประสงค์ก็ชากินรู้นะครับแต่ว่าเมื่อมียอดมีใบนะครับก็นํามาเพื่อที่จะมาประกอบมาเพิ่มรสช่วยชูรสช่วยดับกินข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งการตรงเริ่มมันมีการเลี้ยงปลาเม่งนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เรามีซุ่นอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาจจะยังขาดการบริหารจัดการแล้วก็ขาดงบประมาณนะครับก็จะได้บูรณาการกับหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็จะทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับของพี่น้องนะครับสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางนึงนะครับกล้องเบียร์ลงไปจนในพื้นที่ครับ
1: ให้พริกกระยาฝากกัน
2: น
1: ี้นะ
2: ฝากกินครับตอนนี้ถึงได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมไม่ได้กิน
4: เลยค่ะ
2: ไล่ทุกแล้วนะ
1: คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้กินนะพริกกระยาเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมสักนิดนึง
2: ไม่ได้กินไม่เพื่อได้
1: ย
2: ินผับอย่างนี้ครับตอนนี้เป็นเหมือนพืชเลยครับตัวอันนี้
1: แค่แล้วนะ
2: แค่นะ
1: พริกกระยาบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าเมนูนี้มันร่อยเหมือนพืชเพราะที่เขาตามไปชิมกันบ้านนาเดิม
4: ปลาเม่งนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแล้วก็ค่อนข้างที่หายากในปัจจุบันแล้วเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะคะเนื้อนุ่มเหนียวนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ลองชิมนะคะจะไม่ได้รู้เลยว่าปลาเม่งสุราษฎร์อยู่แบบไหนนะคะลองมาชิมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วด้วยใบส้มแป้นขี้หมาแกงคั่วบ้านเรากับพริกกระยารสชาติต้องมันเรื่องครับ
4: ใบส้มแป้นขี้หมามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อเจอกับปลาเม่งนะครับถึงเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีความอร่อยนะคะจะทำให้เมนูเนี้ยมีความกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ไม่ลองชิมจะได้ชิมแล้วจะลืมไม่ได้ค่ะว่า
1: เราไม่ลงแล้ว
4: มาอยู่
2: ข้
4: าง
2: ในแล้วก็วันนี้ต้องบอกย่าให้ถั่วทัดมีกลิ่นนะครับแล้วถั่วทัดจะได้หอมไปตอนนี้ในห้องรุ่งนี่หอมถั่วต่างห้องส่งเลยนะครับนะนะครับ
1: ไม่เวลาแล้ว
2: ไม่เวลาแล้วแต่นุ่นๆมีกินแล
1: ้วไม่ทันแล้ว
2: ไม่ทันแล้วนะ
1: เดี๋ยวพี่รับทุบเอาค่ะวันนี้ไม่เวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะนายสุกิจบีพริงในอำเภอบ้านนาเดิมและพี่กัลยาทิพย์น้อยนะคะผู้ที่นำเสนอเมนูนี้ไปส่งประกวดจนชนะนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะ
3: ขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณพี่กัลยาค่ะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับกระสู้รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับส้มโอละดิษฐ์วดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
1: น้องหมอดฝากขวัญสอนรักค่ะ
0: จบเต้นคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง6 NBT ภาคใต้ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไลค่ะเพจ Facebook NBT ซ่องคลาทีวีซ่องคลา YouTube ขัน News NBT ซ่องคลาทีวี NBT ซ่องคลา TikTok ขัน News NBT ซ่องคลาทีวีซ่องคลา X ขัน NBT ซ่องคลาหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้นะคะ App NBTPlus ค่ะโหลดได้ทาง Android แล้วก็ iOS เลย
0: ใช่ค่ะก็หลากหลายช่องทางนะคะกับการรับชมรายการพี่รับขับเค้าค่ะช่องทางลักช่อง10 @NBT ภาคใต้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชันบันทีน้องหมดบองนะคะนั่นก็คือ NBT Plus นั่นเองที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับเค้าได้ส่วนใครถ้าเกิด
1: อยากอีเมาอ่ะนะ
0: อยากอีเมามอยใช่มั้ย
1: ค่ะอย่าแลกกับเรากันก็คือเข้ามาเล่ได้ทางเพจ Facebook ไลน์นะคะเราก็ไล่ทุกว่าเช้าเลย
0: มันค่ะนี่ตอนนี้ก็ไล่เร็วนะคะก็สามารถเข้ามาเล่กันได้แล้วก็สามารถพูดคุยทักทายหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะนี่ไปแลแฟนเพจกันสักคิดว่าใครเข้ามาเล่แล้วบ้างนะคะก็ยังเป็นคนดีคนเดิม
1: ไอ้ตายไหม
0: อาทาลองทายแล
1: ่น้องต้นน้ำคนนี้แหละ
0: ต้องต้นน้ำ
1: เขาเป็นแฟนคลับตัวยุ่งคนนี้
0: มาเลียเห็นไหม
1: ว่าเจ้าชาว
0: มาเลียมาเลีย
1: สติ๊กเกอร
0: ์ตกตองค่ะแล้วก็จักเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ตอนนี้ก็ทยอยเข้ากันมาอยู่นะครูจันทิรามาเลียบอกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมีแบบกู๊ดมอร์นิ่งมาด้วยนะ
1: วันนี้อากาศดีว่าเช้าๆนะแฟนคลับก็เข้ามาทักทาย
0: ใช่แต่ว่านั่นแหละเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะส่วนพี่รับขับค้าของเราวันนี้มีร้านประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รับขับค้าค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาก่อติดเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะภารกิจของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดสงขลาที่จะข้อแรงนุ้นในครม.ขับค้านะคะช่วงแรกค่ะมาเอ็กซเรย์ขอนหาผู้ติดยาเสพติดเพื่อจะคืนคนดีสู้สังคมกันก่อนค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าสงขลาโมเดลแอดอำเภอนาทวีเอ็กซเรย์ขอนหาผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่การบำบัดครบ 100% ค่ะแหล่งขยายผลครอบคลุมทุกอำเภอพร้อมกับดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดฝึกอาชีพแล้วก็คืนคนดีสู้สังคมตัดวงจรยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: พื้นที่อำเภอนาทวีนะครับโดยเฉพาะที่บ้านวังบัวตำบลฉางซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กับเราณที่นี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพื้นที่นะครับกับจังหวัดติดตามโครงการสงขลาโมเดลแล้วก็บัดดี้สีสหายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดแล้วก็นำไปบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพหลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม

0: ก็ต้องยอมรับว่ายาเสพติดเนี่ยทุกจังหวัดนะครับทำยังไงให้ในสังคมอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ก็ต้องร่วมมือกันนะครับทุกภาคส่วนแต่เห็นการทำงานของพื้นที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราชื่นใจนะครับว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็น่าจะเห็นผลนะครับตามโครงการนี้ซึ่งถ้าเราทำกันอย่างจริงจังคิดว่าจะประสบเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ครับ
1: เริ่มใช้ยาบ้าและน้ำกระท่อมตั้งแต่อายุ18ปีสนุกตอนนั้นรู้สึกสนุกอยากลอง
2: ตอนนี้น้องอายุ27ปีน้องเริ่มใช้ยาตั้งแต่เรียนปวสค่ะประมาณ9ปีมานะพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวโอ้ทุกข์มากเลยค่ะปวดหัวมากเลยปล่อยเลยค่ะเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องว่าอย่าให้เล่นยาบ้าอย่าให้กินน้ำกระท่อมแกก็ไม่ฟัง
1: เห็นภาพหลอนแล้วก็ได้ยินเสียงหูแว่วครับประมาณนั้นนะ
2: ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าให้ช่วยเอาอสมาเอาทีเพราะไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกอาการไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็สั่งของในลาซาด้า 300,000 อสมาจับขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาเดือนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลธัญรักษ์เดือนหนึ่งกับ8วันทั้งหมด2เดือนกับ8วันอยู
3: ่ครับผมแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปคุยว่าควรจะเข้าสู่การบำบัดได้แล้วนะในลักษณะเช่นนี้ก็เลยเข้าสู่กระบวนการบำบัดครับครับตอนนี้ดีขึ้นครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ปกครองโดยเฉพาะแม่กับคุณยายเขาดูแลดีแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งและตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปไหนไปถ้าไปก็ไปกับแม่เขาครับ
1: เขาให้กินยาต่อระบบประสาทให้ยาคลายเครียดแล้วก็ให้ยาแก้ภาพหลอนมีกิจกรรมออกกำลังกายต้องตื่นตอนเช้าตีห้าพอรุ่งเพื่อออกกำลังกายดีขึ้นครับช่วงนี้ดีขึ้นดีกว่าตอนเสพยาฝากเตือนถึงน้องๆรุ่นหลังๆว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดมันไม่ดีครับ
2: อยากขอบคุณเขาค่ะที่พาลูกเราไปอยากขอบคุณเขามากๆเลยครับถ้าไม่ได้เขาคงไม่มีลูกคนเดิมวันนี้

0: ค่ะเราก็จะประเมินความรุนแรงของการเสพติดค่ะเช่นดูว่าเขาเป็นผู้เสพหรือว่าผู้ติดค่ะแล้วก็มาประเมินสกอร์ความรุนแรงของอาการว่าจัดอยู่ในกลุ่มไหนเขียวเหลืองแดงส้มค่ะก็เมื่อประเมินว่าเป็นความรุนแรงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประเมินเรื่องของความสมัครใจบำบัดด้วยค่ะในบอร์ดที่ธัญลักษณ์ของเรานี่ก็จะมีแบ่งเป็นโซน2โซนค่ะโซนผู้ป่วยรับใหม่ขั้นแรกเนี่ยก็คือจะเกิดอาการไม่ก้าวร้าวเราก็อยู่ในอยู่ในโซนที่เราบำบัดเป็นกลุ่มสีส้มกับสีเหลืองแล้วก็ส่วนคนที่มาด้วยอาการก้าวร้าวรุนแรงก็จะอยู่ในห้องเป็นผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยอคิวแยกโซนกันระหว่างที่ดูแลกระบวนการในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะให้ยาเพื่อลดอาการหลอนอาการทางจิตอาการถอนยาจนเขาอาการสงบลงแล้วก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูในระยะฟื้นฟูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถให้ความรู้ในการดูแลโรคของตัวเองเช่นสมองติดยาเป็นแบบไหนเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็อาการแบบไหนที่เริ่มเตือนว่าเขาควรจะรีบกลับมาโรงพยาบาลค่ะก่อนจำหน่ายกลับบ้านเนี่ยเราก็จะให้ครอบครัวชุมชนปสต.รับทราบว่าตอนนี้เราจะส่งเขาคืนกลับเข้าสู่ชุมชนแล้วนะคะก็จะเข้าไปสู่ในโหมดของทีมของ CBTX มีทีมสมิลาพูบัดดี้ค่ะที่จะมีครอบครัวมีปสต.มีชุมชนมีท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยกันดูแลเพื่อทำให้เขายังคงอยู่ในระยะที่ไม่เสพยาได้นานค่ะเราจากกลุ่มเป้าหมายของเราที่อำเภอมอบมาให้เรา240รายนะคะเราเนี่ยสามารถนำเข้ามาสู่การบำบัดได้ประมาณ 76% ค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูง
1: ก็ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับมีนโยบายของสงขลาโมเดลซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากที่จะทำให้อำเภอเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็พอเรารับนโยบายมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็มาออกสู่คำสั่งของอำเภอแล้วก็ประชุมซักซ้อมในภาพรวมทั้งของผู้เสพในอำเภอนาทวีเราคิดว่าอยู่ในมาตรการของสงขลาโมเดลครบถ้วนทุกคน
2: จังหวัดสงขลาเราก็ได้มีปฏิบัติการตามที่ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้นะครับการดำเนินการ90วันนี้ให้เห็นผลนะครับซึ่งเราก็ได้คิกออฟโครงการมาแล้วก็คิดว่าการทำงานสงขลาโมเดลเนี่ยก็จะควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ90วันของเรานะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวสงขลามั่นใจว่าปัญหายาเสพติดเราก็สามารถแก้ไขได้ถ้าท่านพบเห็นก็แจ้งท่านนายอำเภอในพื้นที่ได้หรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกเครือข่ายนะครับ
3: ส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามร้านข้องอาหารเมนูโอท็อปนะคะที่จะขึ้นตอนรับท่านครม.สัญจรที่จะเดินทางลงมาในพื้นที่รวมถึงช่องทางการติดตามรับชมรายการพิเศษก็ติดครม.สัญจรรายละเอียดติดตามได้ในช่วงของก็ติดครม.สัญจรค่ะ

0: สำหรับครม.สัญจรเจตจะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับฟังผ่านช่องทางวิทยุตอนนี้นะคะทางสวท.สังกัดสพท.ก็ได้มีการเชิญชวนให้รับฟังนะคะรายการพิเศษครม.สัญจรค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย9สถานีค่ะฝ่ายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดรายการพิเศษช่วงเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69จัดตอนรับการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย9สถานีภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์เทฮกค่ะกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการพิเศษครม.สัญจรทรงกล้าว9เพื่อร่วมสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานเทหรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ณเทจังหวัดทรงกล้าระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะรายการพิเศษดังกล่าวค่ะมีกำหนดออกรายการวันนี้ค่ะ27ถึงวันที่2กันยายนนะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยรวมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9สถานีค่ะได้แก่สวท.สงขลาค่ะ FM 89.50 หรือ90.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทลุงค่ะ FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทอ้อข้อไปค่ะสวท.สตูล FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทลุง FM 98เมกะเฮิรตซ์สวท.ตรังค่ะ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ยะลาค่ะ FM 92เมกะเฮิรตซ์สวท.ปัตตานีค่ะ FM 101เมกะเฮิรตซ์สวท.นราธิวาสค่ะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุไหงโกลกค่ะ FM 106.50เมกะเฮิรตซ์และสวท.เบตงค่ะ FM 93เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: โดยเนื้อหารายการนะคะก็จะนำเสนอประเด็นที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับการประชุมครม.สัญจรทั้งความพร้อมของจังหวัดสงขลาค่ะแผนงานและโครงการที่สำคัญของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตลอดจนการนำเสนอความเห็นความต้องการและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสะท้อนเสียงจากท้องถิ่นสู่การรับรู้ในวงกว้างค่ะท่านประชาชนค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสัมผัสผู้บริหารแล้วก็การรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมรวมส่งข้อมูลแล้วก็สะท้อนความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อจะให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเข้มแข็งของพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางสวท.หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง9ท่านี้ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะขณะเดียวกันก็ NBT สงขลาและ NBT ยะลาก็จะมีการก่อติดนะคะสถานการณ์รวมถึงเรื่องของรายการซอดก่อติดครม.สัญจรนะคะโดยวันที่1กันยายนก็ฝากติดตามรับชมด้วยรายการพิเศษนอกสถานที่นะคะในการที่จะได้แลเรื่องของความคืบหน้าต่างๆของครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะแน่นอนว่าการประชุมครม.สัญจรหรือว่าประชุมนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะไม่ใช่รายละเอียดของโครงการการประชุมอย่างเดียวยังไม่ถึงเรื่องของการนำศักยภาพของจังหวัดสงขลาเนี่ยมาสู่ใต้ตาของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปแล่ไอติมจำปาดะเป็นโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่จะพร้อมเสิร์ฟครม.สัญจรค่ะโดยจำปาดาหรือว่าจำดะนี่แหละค่ะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลกอยอจังหวัดสงขลาค่ะทุกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดาค่ะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยตอนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะที่วัดแหลมพอแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลกอยอจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่แล้วก็มาเลียพลาดไม่ได้เขาบอกว่ามาเกาะยอต้องแวะชิมไอติมจำปาดะค่ะเป็นเมนูผลไม้ที่เขานำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดกลายเป็นของหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเมื่อคุณนิตยาแกล้วทนงและสามีคุณสุธรรมลับวงใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยมาคิดเมนูไม่ไหมจนเกิดเป็นแนวคิดเอาจำดะนี่แหละมาทำเป็นไอติมที่มีรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ไม่เหมือนใครจากวันนั้นค่ะไอเดียแรกๆก็กลายเป็นเมนูที่มาสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอรสชาติของไอติมค่ะก็มีความหอมของจำดะแล้วก็ความหวานก็กำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะจะลูกจากกระไดนุ่มปังกระไดหรืออีกคราวเนี้ยกระไดแล้วก็ตบถ่ายด้วยทั่วนะคะรวมถึงการเสิร์ฟในลูกพร้าว ี่แล้วก็กินแล้วก็แขวกพร้อมกับเนื้อมะพร้าวนานาร้อยมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้มีให้เลือก3ขนาดค่ะ30บาท40บาทแล้วก็50บาทค่ะ
0: โดยคุณสุธรรมลาวงนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดกันในช่วงโควิด19เพราะจำได้เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่เกาะยอก็เลยคิดว่าจะนำมาต่อยอดทำอะไรได้บ้างจนลองทำเป็นไอติมปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยชอบก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นเมนูที่ขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะการตอบรับจากนักท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าดีมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดแหลมพอซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของตำบลเกาะยอนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องค่ะและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะเนี่ยค่ะได้ถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยและสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปต้อนรับคณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยไอติมจำปาดะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของดีของกย.ที่ได้รวมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในครั้งนี้ค่ะโดยถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์061363263ค่ะหรือว่าจะทักเพจ Facebook ก็ได้นะคะทาง Facebook J Oy แกลวธนงค่ะ
2: ช่วงแรกๆจะขายไม่ดีพอหลังๆลูกค้ามันติดเยอะเพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของกยจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยต่างชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็

0: ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกยภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับครับเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเตือนครม.ของสัญจรนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นผลผลิตของกยจำปาดะไอศกรีมได้ไปต้อนรับครม.ก็ภูมิใจมากครับ
1: นี่เราบอกว่าถ้าเกิดใครเดินทางมาเที่ยวสงขลาแล้วไม่ได้ชิมไอติมจำปาดะนี่ถือว่าย
2: ังมาไม่ถึง
1: กยนะ ก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะอยู่ที่วัดแหลมโพหรือว่าวัดพระนอนถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอีเมลไปจัดเบรกจัดงานเลี้ยงและพเนียร์นะติดต่อไปได้ค่ะ Facebook เจ๊ออยแกลวทนงหรือว่าติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์061-363-2363นั่นเองนะนี่คือจอดูนั่นบอกว่าไอเดียดีค่ะน่ากินมาก
2: แล้วถึงผิวไม่ได้มีแค่จำปาดะไอติมจำปาดะอย่างเดียวนะแต่เป็นของกยที่ขึ้นชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของสงขลายังมีอีกสินค้านึงค่ะเป็นยำสาหร่ายพมนางค่ะโอท็อปอัตลักษณ์สงขลาชูของดีกยสู้สายตาคนต่างถิ่นค่ะโดยยำซ่าหลายพุ่มนางค่ะเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ทรงค่าค่ะข้องดีพื้นที่จากภูมิปัญญาชุมชนวังชัยโอกาสของครม.สัญจรจังหวัดทรงคลาสร้างการรับรู้ข้องดีกยดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นให้มาสัมผัสรสชาติสร้างโอกาสทางรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะยำซ่าหลายพุ่มนางค่ะเมนูอาหารพื้นถิ่นที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติในชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนกอยอค่ะโดยในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานเถหรือว่าครม.สัญจรจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญค่ะที่จะได้นำเสนอสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสะท้อนเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นกยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่ผ่านอาหารและก็เป็นการชูอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ด้านแม่ค่ะในพื้นที่ก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ในช่วงครม.สัญจรเนี่ยของจังหวัดสงขลามีการให้ความสำคัญโดยการนำเสนออาหารของดีจากพื้นที่ค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะทำให้คณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลาได้รู้จักสินค้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะหากท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านคณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้ลองชิมนะก็จะเป็นเหมือนการชี้พิกัดให้เห็นว่าในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่เกาะยอยังมีของดีที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็มีความน่าสนใจอีกมากมายค่ะได้มองว่าการที่เมนูพื้นถิ่นได้รับการนำเสนอในช่วงครม.สัญจรเนี่ยก็จะช่วยสร้างการรับรู้แล้วก็จุดกระแสให้คนต่างพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจอยากจะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของเกาะยอรวมถึงลองลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นด้วยตนเองค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตวัตถุดิบในชุมชนโดยช่วงครม.สัญจรค่ะนับเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะและหากได้รับความสนใจเนี่ยก็อาจจะได้ต่อยอดไปสู่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ให้เดินทางมาสัมผัสแล้วก็ลิ้มลองของดีเมืองเกาะยอด้วยตัวเองในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ต้องบอกว่าจริงๆห้ากินยากแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ซ่าหลายพุ่มนางของเกาะยอสงขลาด่านแม่ค้าไล่คุณก็ยังบอกว่ากรรมวิธีเนี่ยวางอีได้มาเนี่ยแต่ละที่แต่ละหุ่นนั้นมันใช้เวลาด้วยผ่านหลายขั้นตอนลางเลียวลางลาวจนว่าอีสะอาด
2: นี่แล้วก็เข้ามาย่ำเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะหอมทั่วจะหอมทั่วนะถึงกินกับใบชาพลูเขาบอกว่าร้อยอยากให้รัฐมนตรีได้ลองชิมบอกก็เป็นข้องดีโคโยเป็นข้องเดห้าในพื้นที่เลยจะเป็นการชูอัตลักษณ์และเป็นสินค้าโอท็อปด้วย
1: ใช่ค่ะก็จะได้สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะส่งอย่างแล้วนะมาถึงทางไอติมจำดาแล้วก็รวมถึง
2: ยำซ่าหร่ายพุ่มนาง
1: มาถึงทรงคลาสตอนใดลองนะคะแต่ว่าการมาข้องครม.สั้นจอนในครั้งนี้ค่ะขณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกไปด้วยซึ่งก็จะเป็นของจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งจากภูมิปัญญาการจักสานเฉือกกล้วยตานีของชาวคู่เต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับเป็นกระเป๋าจักสานกอตานีของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรรายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามได้จาก TikTok The Dome ค่ะ
3: ใครจะคิดว่ากาบกล้วยที่เคยถูกทิ้งจะกลายมาเป็นกระเป๋าของที่ระลึกสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต ุกคนครับนี่คือกระเป๋าจากสารกอตานีงานหัตถกรรมจากเชือกกล้วยตานีผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวของชาวตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและครั้งนี้กอตานีได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตกระเป๋าจากสารเชือกกล้วยสำหรับเป็นของเชื่อลึกแก่คณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายนนี้ครับความพิเศษของกระเป๋าแต่ละใบคือทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่เจือปนไม่ย้อมสีใดๆสีดำและสีน้ำตาลที่ทุกคนเห็นเกิดจากสีของกากกล้วยตามธรรมชาติครับทำให้แต่ละชิ้นมีลวดลายและเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันจากเดิมที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อขายใบส่วนกากกล้วยที่เหลือมักถูกทิ้งวันนี้ถูกนำขึ้นมาเพิ่มมูลค่ากรีดเป็นเส้นๆแบบนี้นำตากแดดรีดเป็นเชือกก่อนถูกถักทอด้วยฝีมือของคนในชุมชนครับจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและรายได้นั่นเองครับไม่เพียงได้รับเลือกเป็นของที่ระลึกในงานครม.สัญจรเท่านั้นผลิตภัณฑ์กอตานียังเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศทั้งเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียและลอนดอนครับจากกาบกล้วยที่เคยเหลือทิ้งสู่ของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีกอตานีไม่ได้สานแค่กระเป๋าแต่กำลังสานภูมิปัญญาและความภูมิใจของชาวคูเต่าให้เป็นที่รู้จักไกลกว่าเดิมครับ

0: มาติดตามในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันบ้างค่ะจังหวัดนราธิวาสค่ะยังพบอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ในสัดส่วนที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่เร่งกวดขั้นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนถ่ายให้สวมหมวกกันน็อกอย่างแข็งขันแม้จะไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ศีรษะที่อาจเสี่ยงถึงขั้นชีวิตค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
1: ท้องถนนเส้นนี้ทุกคนต่างมีจุดหมายของตัวเองบางคนกำลังเดินทางไปทำงานบางคนกำลังไปโรงเรียนหรือกำลังกลับบ้านไปหาคนที่รักแต่ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกลทุกครั้งที่เครื่องยนต์ถูกสตาร์ทความเสี่ยงจากอุบัติเหตุก็เริ่มต้นขึ้นเช่นกันสำหรับจังหวัดนราธิวาสอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่ประชาชนนิยมใช้ในชีวิตประจำวันหลายเหตุการณ์นำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
2: ครับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่อนข้างสูงแทบจะสูงที่สุดมากกว่าอาชญากรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอดนะครับ ไม่เฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะครับ
1: สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดนราธิวาสย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมายังคงสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ
2: จากสถิติที่เก็บรวบรวมมาในทุกๆปีนะครับก็ผมจะบอกว่าสถิติย้อนหลัง3ปีนะครับในปี67เนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต115
3: ราย115
2: ราย115รายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยถึง94รายนะครับคิดเป็น 81% ของการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับในปี68นะครับข้อมูลที่รวบรวมมามีเสียชีวิต121รายนี่เฉพาะของนราธิวาสนั่นนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย100รายคิดเป็น 82% นะครับ
3: โ
2: อ้สำหรับในปีนี้นะครับตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มีเสียชีวิตไปแล้ว61รายนะครับเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย53รายด้วยกันนะครับก็คิดเป็น 86% คือเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็จะประมาณนี้ 80% โดยตลอดนะครับ
1: ตราบใดที่รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะหลักของประชาชนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
4: ในกรณีของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตสภ.เมืองนราธิวาสเนี่ยครับสำหรับผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็

0: ไปจนถึงระดับประชาชนทั่วไป
1: หมวกกันสรีระร่างกายที่สำคัญที่สุดของร่างกายคือศีรษะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุถนนที่เกิดขึ้นกับบริเวณศีรษะของคนเรานี่คือหลักที่สำคัญที่สุด
2: ครับผม
1: ตระหนักให้ได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและก็ที่เห็นเยอะๆจากการที่เราได้ไปตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับมอบได้รับจัดสรรอุปกรณ์ผู้พิการเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเลยมาจากศีรษะส่งผลถึงแขนขาอ่อนแรงพิการช่วงล่างพิการช่วงหลังก็มาจากสมองทั้งหมดเลย
0: แม้กฎหมายจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมบนท้องถนนแต่สิ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียได้อย่างแท้จริงคือจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองเพราะอุบัติเหตุไม่มีใครคาดเดาได้แต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้เพียงสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทางร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นได้จากตัวเราเองสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อให้ทุกการเดินทางจบลงด้วยการกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
3: มาในช่วงสนทนาพิราบขับข้าวของเราช่วงนี้นะคะจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นภารกิจของสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสงขลาค่ะในการขอแรงหนุนครม.สัญจรเดินนาสะพานแล้วก็ป้องกันตะลิงนะคะรวมถึงเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะมีช่องทันนะคะวันนี้ท่านแรกค่ะคุณปิยวรรณชูนวลนักพังเมืองชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพังเมืองค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพันผัดไพรดวงวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสงขลากลุ่มโยธาธิการและพังเมืองค่ะต้อนรับทางช่องท่านก็สู้รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณมาค่ะที่ให้เกียรติมารวมกับเราในรายการพิรับขับข่าวนะคะก่อนอื่นถามคุณปิยวรรณก่อนว่าอยากจะให้เหล่าถึงภารกิจของกลุ่มโยธาว่ามีอะไรมั่งแล้วมาตรการที่ชายซิงก่อสร้างมีอะไรที่จะยืนเขาครม.สัญจรในครั้งนี้เชิญค่ะ
4: ค่ะก็สำหรับกลุ่มโยธาธิการและพังเมืองนะคะซึ่งเราสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเราก็มีหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็สามารถสรุปภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและพังเมืองออกเป็น4ด้านหลักๆด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือจะเป็นเรื่องของด้านพังเมืองค่ะก็คือกรมก็ทำพังเมืองทุกระดับนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการทำพังเมืองนะคะเราก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่ได้กำหนดในขั้นตอนนะคะแล้วก็ประเด็นอีกสองก็คือเรื่องด้านการพัฒนาเมืองค่ะก็คือจะต้องมีการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยนะคะจากธรรมชาติหรือว่าการปรับปรุงเมืองนะคะให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็มีพวกระบบเท่าพอปลูกเท่าประการที่มีมาตรฐานนะคะเรื่องที่3นะคะด้านที่3ก็จะเป็นในเรื่องของด้านการอาคารนะคะเพื่อให้อาคารนะคะมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะตามกฎหมายว่าได้กันกับคุมอาคารนะคะการตรวจสอบระบบแล้วก็ความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารนะคะและภารกิจที่4นะคะก็คือเป็นการบริการด้านช่างนะคะก็คือสำนักงานหรือว่ากรมโยธาเนี่ยจะให้บริการงานด้านช่างทุกระดับนะคะในท่านาทีกรมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่างของแผ่นดินนะคะก็จะมีการออกแบบนะคะการให้บริการการออกแบบการตรวจสอบวัสดุแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านช่างนะคะซึ่งถ้าว่าพูดง่ายๆก็คือเราสามารถแปลงภารกิจหรือว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดนะคะเราก็จะมีการพัฒนานะคะโดยการเป็นมาตรการด้านพังเมืองแล้วก็ด้านโยธาธิการเนี่ยค่ะเราก็จะมีมาตรการส่งมาตรการที่เป็นมาตรการใหญ่ๆกว้างๆด้วยกันนะคะก็คือมาตรการแรกก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้มาตรการด้านกฎหมายนะคะเป็นตัวที่จะพัฒนาเมืองนะคะก็คือหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนจะทำพังเมืองตามพ.ร.บ.การพังเมือง2562กำหนดนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างโดยสรุปนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดทำพังนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพังนโยบายระดับประเทศพังนโยบายระดับภาคแล้วก็พังนโยบายระดับจังหวัดนะคะอีกประการนึงก็จะมีในเรื่องของการจัดทำพังเมืองรวมหรือว่าพังเมืองเฉพาะนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการจัดทำพังข้อกำหนดการใช้ที่ดินนะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการที่กำหนดการควบคุมนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินการควบคุมความแน่นของสิ่งปลูกสร้างนะคะเพื่อให้เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานนะคะการกำหนด ระยะถ้อยหล่นจากริมแม่น้ำลำคลองหรือว่าระยะถ้อยหล่นจากถนนนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นการกำหนดเพื่อที่จะ

0: องกันนะคะความพื้นที่ที่มันเสี่ยงอุทกภัยหรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงต่อการทั้งถิ่นฐานนะคะก็จะมีการกำหนดเป็นมาตรการที่ใช้กฎหมายบังคับก็จะออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะ
1: คะ
0: อีกมาตรการนึงนะคะก็จะเป็นมาตรการที่ใช้สิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรการนี้เราก็จะเป็นการพัฒนาเมืองนะคะก็คือจะมีตัวอย่างก็คือเป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้นนะคะหรือว่าการทำเคลื่อนก่อสร้างป้องกันตะลิ่งอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่ใช้สิ่งปลูกสร้างในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งมาตรการสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้นะคะที่เราได้เสนอครม.เนี่ยนะคะก็เราก็จริงๆเนี่ยกรมหรือว่าจังหวัดสงขลานี่เราก็ได้รับงบประมาณที่จะทํางานพัฒนาเมืองในอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างเช่นนะคะตอนนี้ที่เราได้มีการดําเนินการศึกษาออกแบบนะคะเป็นโครงการระบบป้องกันน้ําท่วมนะคะในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเนี่ยมี5เฮกด้วยกันนะคะก็จะมีในพื้นที่ชุมชนเมืองควนลั่งแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องก็คืออันนี้จะอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่นะคะพื้นที่ชุมชนคลองแงะนะคะก็จะอยู่ในอําเภอสะเดานะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนสิงห์นครอยู่ในอําเภอสิงห์นครแล้วก็พื้นที่ชุมชนพะวงนะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลานะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งก็คือพื้นที่ชุมชนขอหงนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วหนึ่งสามแห่งด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นลักๆในเมืองควนลั่งเมืองสงขลาแล้วก็ชุมชนบ่าวงนะคะและพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองนะคะสำหรับโครงการพัฒนาเมืองที่เราจะข้อยืนเสนอนะคะต่อครม.สัญจรในครั้งนี้ก็จะมี2โครงการด้วยกันนะคะก็คือเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเส้นเล็กบริเวณลังวัดของแฮมูติซีนะคะตำบลของแฮอยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจราจรนะคะเหลืองกล้องระบบสร้างผูกผูกนะคะแล้วก็จะรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตเพราะว่าเราจะมีความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาเมืองกับการพัฒนาเมืองนะคะก็จะมีการสอดรับกันสำหรับอีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันตะลิ่งริมคลองบางด่านบริเวณหลังโรงเรียนบางด่านหมู่ที่1ตำบลพะวงกันอยู่ในเขตของอำเภอเมืองสงขลานะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ตะลิ่งพังนะคะบริเวณอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนนะคะแล้วก็สถานที่ราชการสถาบันการศึกษาของชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนไว้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็น2โครงการลักลั่นนะคะที่จะถึงข่าวครม.สั้นจรก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็ป้องกันเรื่องของตะลิงนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก็จะช่วยทำให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดีขึ้นถ้าเกิดได้รับการอนุมัติในครม.สั้นจรครั้งนี
2: ้ซึ่งเดี๋ยวถ้าฟังคุณผัดบางค่ะหากพูดถึงปัญหาจะเป็นปัญหาการจำเป็นต้องใช้มาตรการการก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการกัดซ้อตะลิงหรือว่าจะเป็นความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเนี้ยค่ะปัญหาดังกล่าวค่ะส่งผลกระทบต่อชุมชนประชาชนหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
3: ครับในส่วนของปัญหาสองปัญหาที่นายกประเด็นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการป้องกันตะลิงนะครับส่วนการป้องกันตะลิงเนี่ยประเด็นมันเกิดมาจากกระแสน้ำนะครับที่การเกิดมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะตะลิงเนี่ยส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงครับในการสูญเสียพื้นที่ที่จะสามารถใช้ประโยชน์นะครับบางทีก็จะเป็นต้นไม้บ้างเป็นสร้างอุปโภคอื่นๆแต่ที่สำคัญคือสูญเสียถึงทรัพย์สินนะครับเป็นอาคารเรียนหรือเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับตามที่เป็นข่าวว่ามีบ้านเรือนตกลงไปในแม่น้ำแล้วนะครับซึ่งพวกนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตด้วยถ้าหากว่ามีคนอยู่ในอาคารในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็ได้รับผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและชุมชนนะครับในส่วนของถนนนะครับก็ความไม่ปลอดภัยทางถนนสร้างระบบสร้างหัวโปกที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็ส่งผลกระทบอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการต้องรอคอยสิ้นเปลืองน้ำมันซึ่งเป็นผลกระทบตรงต่อการเดินทางและการระบบเศรษฐกิจครับ
1: ที่นี่จากปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะเรามีการขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการในคราวครม.สั้นจรนะคะเพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนเนี่ยเป็นพื้นบางค่ะ
3: ครับในส่วนของซอกปัญหาดังกล่าวนะครับเราได้รับเสนอจากท้องถิ่นนะครับในเรื่องของประเด็นโครงการต่างๆทั้งสองประเด็นนี้นะครับก็พบว่าในพื้นที่ของตำบลพะวงในบริเวณบ้านบางด้านซึ่งเป็นคลองที่รวบน้ำมาจากเขาแก้วเพื่อที่จะลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับผ่านลังบริเวณ โรงเรียนวัดบางด้านนะครับได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็พบว่าเกิดการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะไกลในรอบนี้นะครับน้ำอาจจะกัดเซาะจนกระทั่งระบบประปาของโรงเรียนได้รับความเสียหายแต่จะส่งผลกระทบต่ออาคารนักเรียนนะครับซึ่งถ้าอาคารเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายก็ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาโดยตรงต
1: ้
3: องลูกหลานพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้องตำบลเข้ารูปจากตำบลพะวงนะครับซึ่งสำนักงานโยธาก็ได้เสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบป้องกันทะลิงนะครับในบริเวณนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณ77เมตรนะครับพร้อมกับส่วนประกอบต่างๆเป็นราวกันต๊อกเป็นลานบริเวณหลังโรงเรียนนะครับในงบประมาณ6ล้าน6แสน50,000บาทนะครับส่วนในประเด็นของเรื่องการจราจรนะครับก็พบว่าในบริเวณซอย12บริเวณคลองแฮ่คู่เตานะครับบริเวณสะพานลังวัดคลองแฮ่ซึ่งเดิมที่เนี่ยเป็นสะพานที่มีช่องจราจรเพียงช่องเดียวและถึงกับเป็นช่วงหักซอกหมายความมาเลี้ยวซ้ายปั๊บก็คำผ่านเลยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีการจอดรอเนื่องจากว่าถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นช่องช่องจราจรมาแล้วในขณะที่สะพานเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งช่องจราจรก็จะทำให้เกิดการจอดรอข้ามถึงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดที
1: ่
3: จะเชื่อมจากฝั่งนี้ไปที่ลังวิกซีของแฮ่นะครับซึ่งประชาชนก็ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรอยู่เป็นประจำในการลดระยะเวลาในการสัญจรได้เลี่ยงรถติดแต่ว่าก็ต้องมาติดเพราะว่าต้องรอสะพานนะครับก็เลยได้เสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานกรุงเทพเส้นเล็กขยายจาก1ช่องจราจรเป็น2ช่องจราจรกับพร้อมส่วนประกอบนะครับและถึงการระบบความปลอดภัยทางถนนประกอบขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับและการลดระยะเวลาในการที่จะสัญจรของประชาชนตัวนี้เราเสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการไป15,750,000บาทครับผม
2: ค่ะที่นี่อยากให้คุณเพียวันค่ะแล้วถึงว่าเหตุผลที่ว่าโครงการมีทำไมโครงการถึงมีความจำเป็นแล้วก็ต้องและควรนำเสนอในโอกาสครม.สัญจรนี้คะ
0: ค่ะก็คือทั้งสองโครงการเนี่ยนะคะก็คือเป็นโครงการพัฒนาเมืองนะคะตามที่ได้นำเรียนไปแล้วซึ่งมันเกิดผลกระทบต่อประชาชนพี่น้องในพื้นที่โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของแง่หรือบางด้านนะคะแล้วก็ท้องถิ่นเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีไม่มีความพร้อมนะคะอาจจะภารกิจเขาก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านงบประมาณนะคะอาจจะมีข้อจำกัดนะคะซึ่งสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองนะคะก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยสนับสนุนท้องถิ่นนะคะเพราะเราเป็นช่างของแผ่นดินนะคะเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทางงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้านช่างนะคะก็เอ็นว่าเป็นผลดีนะคะโครงการนี้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยข้อโครงการนี้นะคะที่มันมีความจำเป็นแหล่งด่วนซึ่งถ้าหากว่าเราข้องบประมาณปกตินะคะถ้าเป็นตอนนี้ปี69ใช่ไหมคะถ้าข้องกับปี60น่ะก็เอ้ยปี70นะคะขอโทษคือถ้ารองับปี70นะคะอาจจะไม่ทันนะคะก็คืออาจจะผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ทันท่วงทีนะคะก็เห็นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าโอกาสนี้ในกครม.สัญจรมาแล้วนะคะทายได้รับการสนับสนุนในทั้ง2โครงการก็จะเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันตะลิ่งก็ดีหรือว่าการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่หันไปได้เวลาเสียดายเหลือเกินเวลายังเหลือไม่เท่าใดแล้วท่านพี่พันผัดต่อเลยว่าที่นี่เนี่ยโครงการเรามีความพร้อมเรื่องของการออกแบบพื้นที่แล้วก็งบประมาณรวมถึงเอกสารที่จะประกอบการนำเสนอมากหน่อยแค่ไหนล่ะคะตอนนี
3: ้ส่วนของโครงการทั้งสองโครงการนะครับทางสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดเนี่ยรวมกับท้องถิ่นที่เสนอข้อรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยได้ไปออกสำรวจพื้นที่เรียบร้อยจัดทำแบบรูปรายการพร้อมประมาณการเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรของโยธาซึ่งมีทั้งวิศวกรท่าพนิกนายช่างที่จะคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีพร้อมวัดมีการบันทึกข้อตกลงในการที่จะยอมรับโครงการเข้าไปใช้งานและบำรุงรักษาคือในกระบวนการของงบประมาณที่เสนอข้อเนี่ยมีเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับก็ขาดว่าถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับก็จะเริ่มดำเนินการกำหนดราคากลางและก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยนะครับขาดว่าไม่เกิน60วันจะได้เริ่มก่อสร้างหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะ1นาทีสุดท้ายพี่ปิยวรรณค่ะอยากจะฝากอะไรถึงครม.ถึงความจำเป็นในการสนับสนุนโครงการครั้งนี้แล้วก็ถ้าเกิดโครงการได้ดำเนินการผลักดันเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์คืออะไรคะ
0: ค่ะก็โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เกิดจาก ความต้องการนะคะของแล้วก็เกิดจากปัญหาที่เกิดในพื้นที่จริงๆนะคะซึ่งถ้าว่าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็การที่จะให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยแล้วก็ป้องกันผลกระทบที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็มีความพร้อมที่สนับสนุนข้อมูลนะคะแล้วก็การดําเนินงานตามภารกิจนะคะของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้ในรัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะคะซึ่งกรมก็ไม่ได้มองเพียงว่าเพียงเป็นการก่อสร้างสะพานแล้วก็เชื่อมพื้นที่นะคะแต่ว่าเราก็มองในเรื่องของการที่คนมีการเชื่อมโยงกันชุมชนนะคะแล้วก็กิจกรรมเกิดการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างยืนค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นช่องโครงการลักๆนะคะที่จะนำเสนอเขาที่ประชุมครม.สั้นจรครั้งนี้ทางการเดินหน้าสะพานแล้วก็เรื่องของการป้องกันตะลิ่งเผื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนทางเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะแล้วก็การจราจรในพื้นที่นั่นเองวันนี้ขอบพระคุณทางช่องทันมาค่ะที่ให้เกียรติมาเล่นกับเราในรายการพี่น้ำขับค้างวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือทางมอดของพี่นามขาบขาวในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสำหรับทั้งหมดผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุค่ะหลักๆเลยคือพฤติกรรมของมนุษย์แม้กระทั่งบนท้องถนนในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ก่อให้เกิดมลพิษได้นั่นก็คือการเผาไหม้จากท่อไอเสียจากรถที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาค่ะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของระบบเชื้อเพลิงของรถยนต์ในระบบดีเซลขึ้นไปบนอากาศก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสู่แหล่งน้ำตกตะกอนสู่พื้นดินก็ก่อให้เกิดมลภาวะส่งผลต่อระบบนิเวศค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะพามาดูเกี่ยวกับมาตรการขจัดควันดำในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการวันนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารหรือแม้แต่รถยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้งานมานานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงของประชาชนเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองโรคผิวหนังโรคเยื่อบุตาอักเสบรวมไปถึงโรคมะเร็งและปัญหาหลักอีกประการคือสารพิษที่อยู่ในควันดำเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนับเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบันในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาควันดำในประเทศไทยได้แก่กรมการขนส่งทางบกกรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครและกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งผนึกกำลังกันเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะการตรวจจับและระงับการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกและรถโดยสารประจำทางที่เป็นของหน่วยงานรัฐและรถร่วมบริการผ่านการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเข้มข้นส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานหลักๆที่ดำเนินมาตรการขจัดควันดำได้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อให้การจราจรบนท้องถนนเป็นการจราจรที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหน่วยงานแรกที่เราจะไปพูดคุยในวันนี้คือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากปัญหาที่เรากล่าวไปนะคะเกี่ยวกับปัญหาด้านของมลพิษซึ่งเกิดจากควันดำของรถค่ะวันนี้เราลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีมาตรการอย่างไรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรการการขจัดควันดำค่ะสวัสดีค่ะท่านขนส่งค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาถึงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านขนส่งจังหวัดค่ะควันดำเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมของเราเลยนะคะทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งดินขนส่งจังหวัดของเราค่ะมีนโยบายในการดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็ในส่วนของเรื่องควันดำนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกรมเรานะคะก็ได้ตระหนักนะคะในเรื่องของปัญหามลพิษนะคะจากอากาศทางอากาศของยานพาหนะนะคะซึ่งถือว่าโดยเฉพาะควันดำจากรถยนต์ดีเซลนะคะซึ่งเป็นควันดำจากรถยนต์ดีเซลเนี่ยจะถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 นะคะในส่วนนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นมาตรการเชิงรุกนะคะในการที่จะลดปัญหาแล้วก็จัดปัญหาจากควันดำจากยานพาหนะนะคะซึ่งทางกรมนะคะก็พยายามให้มีการให้ทุกสำนักงานนะคะก็ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือเพื่อที่จะลดปริมาณควันดำจากยานพาหนะนะคะให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็กรณีที่รถที่มีควันดำนะคะเกินกว่าที่กำหนดนะคะก็จะมีการปรับนะคะของผู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าในส่วนของรถที่เป็นรถส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้ารถของเรานะคะ ในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะหรือว่าไส้กรองอากาศของเราดีเนี่ยก็จะไม่ส่งผลในเรื่องของควันดำนะคะอันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
0: เรียกว่าดีต่อผู้ใช้รถด้วยเพราะรถเราก็กลายเป็นรถที่ได้มาตรฐานมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและดีต่อสิ่งแวดล้อมอ
2: ี
0: กอย่างหนึ่งด้วยนะคะภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพอเราเริ่มรับลูกมาจากกรมการขนส่งแล้วมีปัญหาเรื่องของควันดำมากน้อยขนาดไหนและลดลงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเรานะคะเราก็จะมีการออกตรวจนะคะ
0: ค
2: ือในส่วนของสำนักงานเองเนี่ยรถที่มาเข้าตรวจสภาพนะคะโดยเฉพาะรถตามพรบขนส่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจวัดควันดำด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถกรณีรถของรถตามพรบรถยนต์เนี่ยกรณีที่จะชำระภาษีเนี่ยเราจะเป็นทางตร.เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาจะดำเนินการที่จะตรวจนะคะก็ถือว่าจะต้องมีการตรวจในทุกๆปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมีมาตรการให้ผู้ตรวจการของเรานะคะออกไปตรวจทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีการตรวจทั้งไปตั้งจุดตรวจนะคะไปตั้งจุดตรวจก็ที่สำคัญคือเราก็จะต้องนำเครื่องมือเครื่องวัดควันดำเนี่ยออกตรวจด้วยนะคะแล้วก็หรือว่ามีการมีขนส่งเนี่ยกรณีรถโดยสารสาธารณะเนี่ยมีรถเยอะๆนะคะรถทางราชการอย่างเช่นพวกแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะขอความร่วมมือให้เราเนี่ยเพราะว่าบางครั้งของเขาเป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยให้ทางขนส่งเนี่ยไปร่วมตรวจสอบในเรื่องของวัดควันดำที่หน่วยงานด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จริงๆแล้วเวลามีการประชุมของระดับจังหวัดทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการมอบนโยบายในส่วนนี้นะคะซึ่งทางขนส่งเราก็จะดูแลในเรื่องของ PM 2.5 ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เราก็มีการดำเนินการอยู่เป็นประจำนะคะทั้งในส่วนของสำนักงานหรือว่ากรณีรถส่วนบุคคลก็ทางตร.ก็มีการร่วมตรวจสอบกันด้วยนะคะ
0: อยากจะให้ท่านขนส่งจังหวัดค่ะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้มาตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำส่งผลภาพรวมถึงสิ่งแวด

0: ล้อมฝากกันหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่ใช้รถใช้ถนนนะคะทั้งในส่วนของตามพรบขนส่งนะคะซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของรถนะคะก็อาจจะต้องดูแลตรวจสอบนะคะหรือว่าตามพรบรถยนต์นะคะรถกระบะนะคะวิธีการที่ง่ายๆที่สุดนะคะท่านก็ดูแลรถของท่านนะคะก็คือดูแลในเรื่องเครื่องยนต์นะคะหรือว่าถ้ามีการได้ไปเข้าศูนย์ตรวจหรือว่าดูแลอยู่ประจำไม่ว่าจะเป็นไส้กรองต่างๆนะคะหรือว่าการใช้น้ำมันที่มีคุณภาพนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของทำให้รถของเราเนี่ยก็คือไม่มีควันดำนะคะถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทุกคนช่วยกันดูแลในส่วนนี้นะคะหรือว่าในส่วนของในสำนักงานเนี่ยเราก็บางครั้งนอกจากในเรื่องของควันดำแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำให้สำนักงานเราเป็นสีเขียวนะคะลดการใช้กระดาษนะคะหรือว่าการประหยัดพลังงานนะคะใช้ในเรื่องของหลอดไฟประหยัดหรือว่าใช้ในเรื่องของไฟจากโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะถ้าทุกคนได้ร่วมกันนะคะไม่เฉพาะรถจักรรถยนต์นะคะในส่วนเล็กๆน้อยๆในส่วนของทั้งสำนักงานของท่านแล้วก็ในส่วนบ้านเรือนของท่านเนี่ยท่านก็สามารถที่จะร่วมกันที่จะช่วยให้เหมือนกับให้เรามีอากาศที่ดีนะคะในส่วนนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคือการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีก็ต้องเริ่มต้นจาก2มือเรานี่แหละอยู่ที่ไหนก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะอยู่ที่ทำงานก็ลดการใช้พลังงานที่จำเป็นออกไปอยู่ที่บ้านก็รู้จักคัดแยกขยะนะคะอยู่บนถนนก็ต้อง
1: ลดดูแลค่ะดูแลรถของเราอย่าให้มีควันดำก็นะคะเริ่มจากรถของเรานะคะก็จะให้รถทุกคันในท้องถนนก็ไม่มีควันดำแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณท่านขนส่งจังหวัด
1: มาก
0: เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถามกันก่อนว่าฝ่ายนี้เขาทำอะไรแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการขจัดควันดำกันอย่างไรสวัสดีค่ะพี่นิ่มค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ในกลุ่มวิชาการขนส่งนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจหลักๆเลยของกลุ่มวิชาการก็คือการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารนะคะรถบรรทุกนะคะรถสาธารณะต่างๆนะคะรถส่วนบุคคลนะคะในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งนะคะให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้นะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายร่วมด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการตรวจวัดควันดำนะคะก็ตอบโจทย์รัฐบาลเรื่อง PM 2.5 นะคะก็นอกจากเราให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะให้เขารู้ว่าต้องทำยังไงกับรถที่อยู่ในประกอบการขนส่งของเขานะคะให้รถมีสภาพความพร้อมแล้วก็ไม่มีควันดำนะคะเราก็ให้ความรู้แล้วนะคะเราก็ให้คำแนะนำเช่นว่าให้ใช้รถที่มีเชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษต่ำรถพลังงานไฟฟ้ารถไฮบริดเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นถ้าอีกเรื่องนึงก็เลี่ยงไม่ได้คือการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีรถหรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการไปตามที่กฎหมายเงื่อนไขกำหนดไว้ในเรื่องของค่าของควันดำต่างๆนะคะเราก็ต้องมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายร่วมควบคู่กันไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้ทราบว่าการตรวจวัดของเราจะมีทั้งในและนอกสถานที่เราแบ่งรายละเอียดตรงนี้กันยังไงคะพี่นิ่ม
1: ก็ในภารกิจเราทำทั้งในและนอกสถานที่นะคะในส่วนของพูดถึงในสถานที่ก่อนนะคะในสถานที่ก็จะมีฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งเรานะคะก็รถที่เอามาตรวจสภาพเพื่อดำเนินการทางทะเบียนซึ่งเน้นในเรื่องของรถตามพ.ร.บ.ขนส่งนะคะเมื่อนำรถมาเข้าตรวจสภาพก็จะต้องมีการตรวจในเรื่องนี้ควันดำไปด้วยนะคะสำหรับนอกสถานที่ก็คือเราก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นหน่วยงานที่มีรถจำนวนมากแล้วก็บางทีการเคลื่อนย้ายที่จะมาตรวจที่สำนักงานขนส่งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะซึ่งบางทีเป็นเครื่องจักรหนักขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะเช่นแขวงทางหลวงแขวงการทางต่างๆมีรถขนาดใหญ่ก็สามารถประสานขอความร่วมมือเราก็จะมีชุดเคลื่อนที่ในเรื่องของการตรวจวัดควันดำไปตรวจที่สถานหน่วยงานนะคะให้ด้วยแม้แต่บางทีก็เรื่องสถานประกอบการของเอกชนเราก็ไปให้ด้วยนะคะเราต้องไปตรวจรถโดยสารนะคะว่า

0: ที่สถานที่เก็บซ่อมบำรุงรักษาเขาว่าเขามีการดูแลบำรุงรักษาในเรื่องเครื่องยนต์ของรถมีความพร้อมไม่ปล่อยมลพิษมาอย่างไรอันนี้ส่วนหนึ่งข้างนอกก็คือการตรวจจุดตรวจตรวจการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็มีการไปตั้งจุดตรวจนะคะจุดตรวจร่วมกับตำรวจนะคะในแหล่งชุมชนหรือว่าเป็นทางหลวงทางหลวงท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงแผ่นดินนะคะที่รถที่ใช้รถพรบ.ขนส่งนะคะคือรถพ่วงรถบรรทุกรถโดยสารก็ไปตรวจโดยเราจะไปตรวจมีเครื่องไปตรวจถ้าเกิดว่าค่าควันดำเนี่ยอยู่ใน 20-30% เราก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องรถให้ปริมาณค่าควันดำลดลงนะคะใน 20-30% แต่ถ้าเกิดเกิน 30% ขึ้นไปนะคะก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายมีการเปรียบเทียบปรับมีความผิดกรณีที่ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบที่ทําขึ้นไปคนห้ามใช้รถเพราะว่าเราก็มีการเปรียบเทียบปรับถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขถูกต้องแล้วเอารถมาเข้าตรวจที่สํานักงานเราเมื่อค่าควันดําปกติแล้วก็จะพ่นอาจจะลบไอ้ที่พ่นห้ามใช้ไว้นั้นออกก็สามารถใช้รถได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นภารกิจที่ทางกลุ่มวิชาการดำเนินการนอกสถานที่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้วันนี้โบมาถึงพื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วต้องขออนุญาตไปดูสถานการณ์การทำงานของฝ่ายตรวจสภาพรถกันหน่อยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นิ่มเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ

0: าถึงแล้วค่ะฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทราบมาว่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถของที่นี่ชื่อว่าพี่สมเกียรติจงเจริญค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สมเกียรติว่าแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างแล้วดูแลเรื่องของมาตรการควันดำอย่างไรค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตรงนี้เป็นฝ่ายตรวจสภาพรถใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ปกติเราตรวจอะไรกันบ้างคะสภาพรถเนี่ย
1: ครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับฝ่ายตรวจสภาพรถมีหน้าที่ตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับการตรวจนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับเข้ามาก็จะเป็นจุดที่ตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์นะครับอย่างเช่นวัดเสียงวัดเสียงวัดควันดำนะครับแล้วก็ตัดมาก็เป็นทดสอบความเร็วของรถถัดไปตามลำดับก็เป็นทดสอบศูนย์ล้อทดสอบระบบห้ามล้อหรือทดสอบเบรกนะครับแล้วก็ไปที่บ่อเป็นการทดสอบเครื่องล่างรถยนต์นะครับถัดไปก็ทดสอบโคมไฟหน้าของรถนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวม
0: คือรถเข้ามา1คันนี้เราตรวจหมดทุกอย่างใช่ไหมคะ
1: ตรวจหมดทุกอย่างครับ
0: แล้วคว ันดำ
1: ในกรณีที่ควันดำนะครับก็เจอเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ว่าต่อไปต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเพราะว่าอีกหน่อยก็จะอัพของน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะพวกนี้จะทำให้ถุดควันดำหมดนะครับ
0: เราไม่สมบูรณ์มันก็จะเปลืองน้ำมัน
1: สิ้นเปลือง
0: แต่ละวันรถบรรทุกรถส่วนตัวแล้วก็
1: รถส่วนตัวเยอะกว่าครับ
0: นี่คือจุดแรกก่อนใช่ไหม
1: ครับอันนี้ขอเน้นเฉพาะควันดำก่อนนะครับควันดำกับเสียงดังเรารอติดเครื่องยนต์แล้วก็เอาหัวพร็อพเสียบเข้าไปในท่อไอเสียครับแล้วก็ทำการเหยียบคันเร่งตามวิธีการตรวจในขณะที่ตรวจเจ้าของรถก็สามารถดูที่หน้าจอได้ว่าของเขาควันจะดำไม่ดำเสียงดังเท่าไหร่ครับ
0: เสียงต้องดังไม่เกินเท่าไหร่คร
1: ับ เสียงดังต้องไม่เกิน100เดซิเบลเอ
0: คนที่เป็นคนเหยียบคันเร่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าของรถคะตอนที่ตรวจวัด
1: จริงๆแล้วเราใช้เจ้าหน้าที่ครับเพราะว่ารู้จังหวะรู้วิธีใช้เครื่องมือครับแต่ค่าควันดำน้อยมากเขาก็ไม่อ่าน
0: ตัวท่อที่เราสอดเข้าไปนี่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่สมเกียรติ
1: หัวพร็อพ

0: ล็อปหัวคล็อป
1: เราต้องใส่ไว้ประมาณกี่นาที
0: ใส่เสร็จปั๊บก็เครื่องก็จะบอกว่าเรื่องก็จะบอกว่าให้เราเร่งเครื่องหรือให้เราปล่อยคันเร่งอะไรเงี้ยก็ทำตามจังหวะที่เครื่องบอกครับเนี่ยเขาบอกว่าผ่อน
1: ผ่อ
0: น
1: ผ่อนเครื่อง
0: ด้านซ้ายครับด้านซ้าย
1: ผ่อน
0: เครื่องเราก็ยกคันเร่งไว้ครับพอเครื่องบอกว่าเร่งเครื่องเราก็เร่งกับค่าก็จะขึ้นมาร
1: ถยนต์ทุกคนน่ะ7ปีใช่ไหมคะถึงจะต้องตรวจสภาพในการต่อทะเบียนรถบรรทุกใช้ระยะเวลา
0: เท่าไหร่รถบรรทุกเนี่ยก่อนต่อทะเบียนเนี่ยทุกปีครับถึงแม้จะเป็นรถใหม
1: ่ตั้งแต่ปีแรก
0: ปีแรกเลยครับใช่ครับแต่รถส่วนบุคคลเนี่ย7ปี
1: แล้วรถรับจ้างโดยสารประจำทาง
0: ก็เช่นเดียวกันนะครับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งป้าย10308070อะไรพวกนี้ครับคือทุกปีก่อนต่อทะเบียนต้องผ่านการตรวจครับส่วนรถเล็กก็จะผ่านการตรวจจากสถานตรวจสภาพรถหรือยนต์กรณี7ปีรถยนต์5ปีรถมอเตอร์ไซค์

0: ากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูกันต่อที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งพี่ๆตำรวจจราจรมีการเพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ใช้รถยนต์ที่มีลักษณะปล่อยมลพิษควันดำมาใช้บนท้องถนนรวมทั้งการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินมาตรฐานโดยจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานกันทุกวันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับตำรวจภูธรภาค8ครับก็ได้มีมาตรการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะฝุ่นควันนะครับหรือว่า PM 2.5 นะครับโดย1ในมาตรการก็คือการตรวจควันดำครับก็คือได้ออกมาตรการให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจรถนะครับที่มีลักษณะควันดำนะครับรวมทั้งถึงออกคำสั่งนะครับห้ามใช้รถชั่วคราวนะครับในกรณีที่มีค่าเกินเกณฑ์กำหนดนะครับโดยลักษณะที่พบนะครับ1ก็จะเป็นนะครับรถที่มีสภาพเก่านะครับนะแล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นรถที่มีการแต่งซิ่งนะครับหรือว่าการแก้ไขอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องตรวจควันดำนะครับเพิ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกปท.ครับนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ร่วมกับขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบังคับใช้เรื่องการตรวจวัดควันดำอยู่ครับตรวจในส่วนของรถลูกใหญ่ครับพื้นที่ในการตรวจก็ทั้งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยครับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นถนนสายหลักครับมาตรการเบื้องต้นครับก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้ไปแก้ไขภายใน15วันนะครับเพื่อว่าทำการว่ากล่าวนะครับแต่ว่าเมื่อหลังจากนี้3เดือนครับก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับดำเนินการเสียค่าปรับแล้วก็ออกคำสั่งเด็ดขาดครับเรื่องเกี่ยวกับควันดำเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการเผาไหม้ครับการเผาไหม้เราก็จะดูเรื่องเครื่องกรองอากาศครับหรือในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับให้มันตรวจเช็คตามระยะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบไอเสียครับเรื่องท่อไอเสียนะครับไม่แก้ไขดัดแปลงนะครับหรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกนะครับเพื่อให้ครบระบบไอเสียครบทั้งระบบครับ
2: จริงๆแล้วจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือเครื่องตรวจวัดควันดำนี่ครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือแบบตรวจวัดควันดำแบบทึบแสงกับแบบกระดาษกรองแบบทึบแสงนี้ค่าควันดำจะต้องไม่เกิน 30% ส่วนแบบกระดาษกรองจะต้องไม่เกิน 40% นะครับตัวที่เราได้มาตัวนี้คือเครื่องตรวจวัดควันดำแบบทึบแสงนะครับจะมีอุปกรณ์ด้วยกันหลักๆอยู่ที่3ตัวนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวอ่านค่าของควันดำของรถนะครับตัวนี้ก็คือจะใช้สวมที่ปลายท่อรถนะครับและเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องปิ้นที่อ่านค่านะครับขั้นตอนนะครับก็คือครั้งแรกเนี้ยการตรวจวัดควันดำนี้รถจะต้องไม่มีภาระก็คือเราจะต้องไล่ควันดำทิ้งก่อน2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็นำเครื่องตรวจวัดตัวนี้ไปสวมที่ปลายท่อรถยนต์นะครับแล้วก็ทำการไล่ขโมย2ครั้งค่า2ครั้งเฉลี่ยนี้จะต้องไม่เกินแตกต่างกันไม่เกิน 5% นะครับแต่รวมหลักๆแล้วจะต้องไม่เกิน 30% ครับ
3: โดยทั่วไปนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อวิศวะออกแบบมาอย่างดีเลยท่อ4ชุดครบหมดกลองแก๊สครบแต่พยายามแนะนำพวกกระบะแต่งซิ่งทั้งหลายไปแก้ไขด้วยนะครับถ้า

0: ขวากับบาดใต้คุณดำนี่คุณเกิน 100% ยังมีโอกาสนะครับไปอย่าไปตัดออกอย่าไปเพิ่มเติมท่อเพราะออกแบบไปอย่างดีแล้วแล้วก็ฝากถึงผู้ใช้รถทั่วไปนะครับหมั่นดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลากำหนดกรองอากาศก็เหมือนร่างกายคุณเรานะครับถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีมันก็ออกมาไม่ดีรักโลกก็มันตรวจตามระยะเวลาครับผมครับ
1: ก็จริงอย่างที่ท่านรองสารวัตรบอกนะคะถ้าระบบขับถ่ายของเราไม่ดีแสดงว่าเรามีปัญหาด้านสุขภาพรถก็เช่นเดียวกันค่ะหากมีมลพิษควันดำออกมาจากรถก็จะทำลายทั้งรถทั้งสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทำลายสุขภาพของผู้คนอีกด้วยฉะนั้นต้องคอยสังเกตรถของท่านด้วยนะคะว่าเริ่มมีคราบเขม่าควันดำบริเวณท้ายรถหรือไม่โดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนักใช้งานมานานและรถแต่งซิ่งหรืออาจจะลองเร่งเครื่องดูที่บ้านก็ได้นะคะว่ามีควันดำออกมาหรือเปล่าส่วนขั้นตอนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาควันดำก็มีหลายวิธีค่ะทั้งการทำความสะอาดและเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจเช็คและปรับตั้งระบบหัวฉีดที่สำคัญคือการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเป็นพลังงานสะอาดเช่นน้ำมันไบโอดีเซล B10 และ B20 หรือถ้าให้ชัวร์ก็ติดตั้งเครื่องจับเขม่าควันดำหรือเครื่องฟอกไอเสียไปเลยค่ะเพราะถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดควันดำได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากต้องการเลือกซื้อรถคันใหม่ลองพิจารณายานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ดูนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทุกสิ่งที่บอกมาถือเป็นการลงทุนแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการลดมลพิษเพื่อป้องกันสุขภาพของคนที่ร่วมถนนและอาศัยอยู่ใกล้ๆในทุกเส้นทางที่คุณสัญจรรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมขอสนับสนุนการลดและขจัดควันดำบนท้องถนนเพื่อให้ทุกเส้นทางเป็นการจราจรที่สะอาดสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะสวัสดีค่ะ

ัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

0: แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป
1: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
1: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนพักรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นอะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้พอร์เทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนเป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีแรงบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นตอนวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไง
0: ค่ะ
1: ก็เลยว่า
0: เห็นมันเป็นเรื่องสายประกวดซึ่งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศ
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: รู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
0: ๆใช่
1: ในการที่ว่าเราต้องเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรตเคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรา

0: เรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
1: ้
0: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บเอ๊ะทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
1: เฟล
0: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
1: fail.
0: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเรา
1: พยายามเราว่าเราพยายามสุดๆ
0: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3
1: เออ
0: พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าโพสต์เหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
1: อ
0: ่ะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือนไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
0: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีเราวาดเหมือนแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่าหนึ่งด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
0: ใช่
1: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะๆแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเอง
0: เอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติดกับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู้
0: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างนี้อยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆกับสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราผิดลองถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบ

0: ตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วอ่ะมันคมชัดขึ้นมาอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อ่ะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ่งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ่งอ่ะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
0: ใช่คร
1: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ได้จนถึงและประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดรออิ่งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดรออิ่งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
1: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ่งแบบนี
0: ้
1: ในสายตาของพี่เบนซ์มันต่างกันยังไงเสน่ห
0: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
1: ะ
0: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
1: เขาก็เป็นแบบนี้

0: ที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอะเราก็ต้องฝึกคือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะ
1: คือชีวิตพี่เบนซ์อะต้องบอกคุณผู้ชมลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์พี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้าง
0: เอาจริงๆอะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
1: ้
0: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
1: ้
0: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
1: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
0: สีน้ำสีไม
1: ้แล้วก็ดิสอ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เสน่ห์งานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะนี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็มี2 อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่า

0: ดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าเนี่ยหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสัตว์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเธอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรียบร้อ
2: ยอ
0: ันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบ็กว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบ็กที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการร่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าแล้วสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำในเรื่องของความสบายใจมากกว่า
0: ค่ะนี่อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอคาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอคาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชอนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
2: ก
1: ็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชอมาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึก

และตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

ชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ
0: ออกไปเที่ยวด้วยกันกับน้องปินตันมัคคุเทศน้อยของเราในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

ไทยภาพถิ่นนราธิวาสสืบสานภูษาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

สวัสดีค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมที่เขานำผ้าบาติกมาประยุกต์ใช้เป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกเครื่องแต่งกายต่างๆเพื่อที่จะให้ผ้าพื้นถิ่นไปสู่แฟชั่นที่นำสมัยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูโจ้ค่ะประธานกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมค่ะสวัสดีค่ะครูโจ้
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากทราบว่ากลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมีที่มาหรืออะไรยังไงคะครูโจ้
1: อันนี้เนื่องมาจากว่าโดนวิกฤตนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าเขียนผ้าทั้งรับเขียนผ้าแล้วก็รับงานสอนอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากโดนโควิดแล้วก็ทำให้ร้านอาหารแล้วก็ร้านผ้าที่เปิดอยู่ค่ะโดนปิดหมดเลยแล้วกลับมาอยู่บ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำมากทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังอยากจะทำผ้าอยู่ค่ะก็ไปเอามะพร้าวที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็พอว่าปอกมะพร้าวปอกอะไรแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะคิดก็เลยว่าเอ้ยเรายังอยากจะทำงานเนาะก็เอามาทำมัดย้อมก่อนค่ะเอามาทำมัดย้อมก็เริ่มทำกับผ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปขอทิศนี้ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อไปทางพช.ค่ะก็เลยเห็นข้อประกาศว่าถ้าใครสนใจจะขายสินค้าให้ไปขายได้ที่อำเภ
0: อ
1: ก็เลยกดเข้าไปในนั้นว่าสนใจจะขายสินค้าเอาไปขายได้ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบออกมาเขาก็2-3 ครั้งเอ๊ะมันจะถึงวันขายแล้วสงสัยจะยังไงเขาก็เลยตอบมาว่าต้องเอาสินค้าเข้าไปดูก่อนก็เลยเอาสินค้าเข้าไปดูวันนั้นค่ะแล้วก็พอเอาเข้าไปดูปั๊บก็เจอกับน้องไมค์นี่แหละค่ะน้องไมค์พชรนี่แหละค่ะก็เอาไปปั๊บน้องไมค์บอกว่าขายได้แล้วก็จับจดทะเบียนโอทบเลยค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่อยากจะเข้ากับจดทะเบียนนะคะเพราะว่าเป็นความที่ว่ารู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งยากอ
0: ยากอิสระอยากทำอะไรตามใจเรา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบางทีต้องมีการประชุมอบรมทำนู่นทำนี่ก็เลยคิดว่าเอาแล้วไม่เป็นไรในเมื่อมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะค่ะด้วยวิกฤตของตัวเองจริงพอทีนี้ก็เริ่มมาทำก็เริ่มไปขายแล้วก็เขาก็ถามว่าไปขายที่ตลาดใต้เคียมไห
0: ม
1: ก็เลยบอกว่าสินค้าโอท็อปของละแมเนี่ยส่วนมากก็จะไปขายที่ตลาดใต้เคียมค่ะก็เลยว่างั้นก็ไปพอไปปั๊บตัวนี้เราก็เริ่มขายได้เสร็จแล้วก็มีคนเช่าบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็แบบเหมือนกับเป็นแม่ไม้เนาะแล้วก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนก็เลยบอกว่ามาทำงานกับครูไหมเดี๋ยวมาช่วยครูก่อนเดี๋ยวครูสอนให้เขาก็เลยตัดสินใจว่ามาทำก็คนหนึ่งก็คือรัตนาน้อมเคารพนะคะวันนี้เขาไปเฝ้าคนเจ็บนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆกันแต่เนี่ยกับครูโจ้เนี่ยค่ะกับโจ้เนี่ยคือทำงานกันมานานแล้วนะคะเป็นคนที่โจสอนเข้าขึ้นมาเองกับเรื่องการเขียนงานบาติกคืองานบาติกงานมัดย้อมแล้วก็อีโคปินนะคะคือเขาเกิดจากตัวของโจเลยโจก็ถามเพราะว่าพอดีเขามาได้แฟนอยู่ที่นี่กลับลงมาจากกรุงเทพเหมือนกันก็เลยบอกมาทำงานกับครูไหมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะก็เลยมาทำก็เริ่มเข้ามาทำแล้วก็ในวันที่ไปขายผ้าค่ะก็เจอน้องปูเขาก็เย็บผ้าได
0: ้
1: ก็เลยถามว่าคือการที่กลุ่มเราจะเดินได้หรือว่าการทำผ้าที่ดีได้เราต้องมีมือตัดเย็บค่ะเราก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าฉันทำผ้าแล้วฉันจะให้เธอเนี่ยตัดเย็บตามที่บอกก็คือเป็นคนที่วางแบบแพทเทิร์นการวางผ้าทั้งหมดอะค่ะก็คือคุยกับเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ตกลงก็เอาส่งผ้าให้เย็บค่ะ
0: จุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่โควิดแล้วก็แต่เรามีฝีมือมีความสามารถอยากทำในสิ่งที่ชอบอยู่ก็เลยรวมกลุ่มกันเล็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่เรารวมกลุ่มใหม่ๆค่ะนอกจากพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วมีหน่วยงานอะไรที่มาช่วยสอนหรือพัฒนาฝีมือเทคนิคบ้าง
1: ก็มีของนอกจากของในส่วนที่เราได้ไปอบรมกับของพช.นะคะกับฝีมือแรงงานแล้วก็ตัวโจ้เนี่ยเกิดจากฝีมือแรงงานนะคะคือโจ้เป็นทั้งเป็นลูกหม้อเขาเรียกว่าเป็นลูกหม้อนะคะคือเรียนจบมาจากฝีมือแรงงานหลักสูตร6 เดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับฝีมือแรงงานด้วยค่ะแล้วก็พัฒนางานทุกชิ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะก็มีโอกาสเขาถามมาว่าคุณโจ้สนใจไหมสนใจจะไปอบรมไหมเขาจะรับคัดเลือกภาคใต้ตอนบนนะก็เลยสนใจค่ะพอสนใจปั๊บก็มีการโคชชิ่งของกลุ่มเนี่ยค่ะประมาณ2-3 ครั้งแล้วก็ได้ไปที่โรงแรมที่นครแล้วก็ทีนี้เขาก็คุยแล้วก็เขาให้เราออกแบบอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานออกแบบร่วมสมัยค่
0: ะ
1: จะเป็นงานที่ว่าให้เราคิดว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเกี่ยวกับความเป็นละแม่หรือว่าความเป็นตัวตนของเรา
0: อัตลักษณ์ตัวตนของเรา
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็ว่าให้มันร่วมสมัยยิ่งขึ้นให้มันดูแล้วแบบทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ชุดแฟชั่นเสื้อยืดอย่างเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเหมือนกับเสื้อยืดตัวนี้ค่ะก็จะใช้ความเป็นละแมนะคะก็คือเหมือนกับมีลายแล้วก็มีลายเรือใบละแมอย่างเงี้ยค่ะก็เอาสีเอาเป็นสีโทนธรรมชาติที่ดูแล้วใส่ได้เนื่องในโอกาสช่วงนี้แล้วก็คือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รับการได้รับการที่ว่ามีอาจารย์มาจากโมศิลปากรนะคะตอนนั้นแล้วก็เข้ามาโค้ชที่งานให้เราสองสามครั้งค่ะแล้วก็ได้เขียนภาพตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะคะพวกนี้ก็คือทําให้เราได้พัฒนารูปแบบของงานให้ทันสมัยแล้วก็ประยุกต์ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับชุดผ้าไหมที่หุ่นใส่ตัวนั้นค่ะเป็นงานเขียนมือเป็นผ้าไหมนะคะแต่ว่าทําให้มันยังไงให้มันออกแบบแล้วมันแบบ
0: ทันสมัย
1: ทันสมัย
0: ใส่ได้ทุกวันใส่ได้ในชีวิตประจําวัน
1: ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับอย่างเงี้ยก็ออกแบบให้มันดูแบบสบายๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับให้ดูแบบแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ดูแบบให้ดูแบบใส่ไปไหนก็ได้สบายๆเป็นผ้าไทยอันนี้เป็นผ้าไหม
0: ก็คือจริงๆเริ่มจากการที่เราทำผ้ามาก่อนแต
1: ่
0: ทีนี้ก็คือค่อยๆประยุกต์ไปนำมาเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อสูทเสื้อทำงานแล้วก็เป็นเสื้อที่ออกแนวแฟชั่นสามารถออกงานได้
1: ใช่ครับก็มีหมวกมีย่ามนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเป้เนาะอันนี้จะเป็นเป้ใส่ผ้าเห็นไหมคะนี่จะเป็นเป้เนี่ยค่ะแล้วก็จะแบบทําให้มันแบบเราได้เรียนรู้ว่ามันแบบทําให้ยังไงสินค้ามันน่าสนใจมากขึ้นเวลาเราไปเหมือนกับไปในที่ที่แบบหรูๆไปงานแบบเหมือนกับไปที่ไปเปิดบูธกับเซ็นทรัลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับพานิชก็จะเป็นคนชักจูงให้เราได้ไปอะค่ะไปกับพานิชไปอะไรเงี้ยที่สถานที่ที่แบบหรูหราขึ้นเราก็มีสินค้าที่ว่าหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นนะคะ
0: แล้วหลังจากที่พอเราเริ่มประยุกต์ใช้นำมาเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ค่ะการตอบรับ
1: ก็ดีค่ะก็ดีค่ะเหมือนกับบางคนถ้าเห็นเสื้อแบบสไตล์นี้เขาบอกโอ้สไตล์นี้ชอบเลยเหมือนกับว่าคนที่ซื้อผ้าที่เป็นสไตล์งานมือเนี่ยค่
0: ะ
1: เขาจะชอบงานพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นคราฟเป็นอินดี้นิดนึงหรือว่าเป็นสไตล์ที่ลึกนิดนึงที่ไม่ได้เป็นแบบจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นเชิ้ตหรือเป็นอะไรที่มันนั่นเลยอะค่ะทำให้เขาสนใจกับงานของเรามากขึ้นค่ะ
0: ก็ถือว่าได้ต่อยอดจากผ้าท้องถิ่นผ้าพื้นถิ่นของเราเลยที่เราได้ทำได้เป็นผ้ามัดย้
1: อ
0: มมาสู่แฟชั่นแล้วก็ได้ตอบรับจากคนทั่วไปเขาก็นิยมใส่กันเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงคะผ้าตรงนี้ที่เราเอามา
1: ผ้าส่วนมากเนี่ยค่ะสีที่เราใช้ก็เป็นสีในท้องถิ่นของเราเองแล้วก็เราพยายามที่จะออกแบบด้วยเรื่องราวของความเป็นละแมของเราความเป็นชุมพรของเราใส่ลงไปค่ะเหมือนพวกนี้ก็จะมีดอกพุทธรักษาเรือใบหรือว่ามีลูกมะเดืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวตนของเรามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะพอได้รับความนิยมอย่างนี้ค่ะกลุ่มเราก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพในคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือที่กลุ่มอะค่ะส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะโจนเนี่ยตอนแรกที่มาเราก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าได้มีโอกาสนะคะไปวันนั้นที่ว่าไปโคชชิ่งงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังหัวหน้าพช.นะคะท่านพูดว่าเรามีเงินให้กู้ยืมนะในดอกเบี้ยที่ต่ำก็คือเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าก็ได้ทำการยืมเงินตรงนั้นมาค่ะกู้มาแล้วก็ทีนี้ก็เอามาพัฒนาพอเขาให้ทำสู่ตลาดปั๊บเราสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่อสมาชิกอะค่ะมาทำงานแล้วได้ตังค์ไม่อดก็พร้อมที่จะอยู่กับเราเนาะเพราะว่าถ้าใครทำงานแล้วอดไม่อยากอยู่ค่ะ
0: อันนี้เราจะ
1: ไม่ได้
0: แบ่งเป็นยังไงคะ
1: ถ้าเขาทำแล้วก็เพราะว่าเราแบ่งเป็นชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนนึงอะค่ะเหมือนสมมติเรารับออเดอร์มาชุดนี้เราได้สัก30,000อย่างเงี้ยนะคะจะตัดไว้ประมาณ2-3,000 บาทไว้ให้กับกลุ่มของคนที่เหมือนกับเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเหมือนกับที่ตลาดไต้เคียมนะคะวันสำคัญเราก็จะไปออกบูธสอนให้เด็กหรือว่าให้ผู้ใหญ่ที่สนใจระบายสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคณะครูอะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะสอนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่บ้านแล้วก็จะไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายนะคะยินดีที่จะสอนให้เขาแล้วก็สอนให้เขาฟรีนะคะแล้วให้เขากลับไปสอนเด็กที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเงินจากนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาทํางานนะคะเหมือนกับที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเหมือนกับอย่างที่เจ้าบอกบางคนเนี่ยค่ะคือต้องมีรายได้เสริมเนา
0: ะ
1: เขาก็มารับจ็อบทํางานอะไรแบบเนี้ยค่ะเจ้าก็อันนั้นคือเราก็ช่วยกันก็ทุกคนก็ยินดีค่ะแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามาทํางานแล้วได้ตังค์
0: ค่ะอยากให้ครูโจ้พูดถึงคนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าจะใส่ผ้าพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันให้เปิดใจ เห็นความสวยงามอย่างนี้คืออยากให้พูดถึงคนที่ยังไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะผ้าไทยอะค่ะหรือผ้าทํางานทํามืองานท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะทันสมัยแบบเก๋ไก๋นะคะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่คนที่ว่าทําผ้าพวกนี้ค่ะสามารถที่จะรับงานแล้วก็ออกแบบให้เราได้ด้วยอย่างที่เราต้องการนะคะเป็นวัยรุ่นขาสั้นขายาวเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็จะออกแบบให้เห็นมั้ยคะให้ทันสมัยให้เด็กวัยรุ่นใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นงานที่ทันสมัยขึ้นนะคะเป็นสไตล์เสื้อก็จะเป็นขอบเป็นอะไรเราก็จะทําให้ทั้งหมดเลยค่ะและอยากจะบอกว่างานที่เป็นงานถิ่นนะคะฝีมือของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะตัวของเรานะคะคนไทยทุกๆคนหรือว่าคนในท้องถิ่นในทั้งประเทศเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่อุดหนุนความเป็นตัวตนของเราแล้วคุณจะอุดหนุนใครล่ะคะฝากไว้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าความเป็นท้องถิ่นของเราแต่ทำให้เราเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้โดยไม่อายใครเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นผลิตภัณฑ์เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเดินชมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดเย็บแล้วก็การออกแบบได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราสาธิตตรงนู้นจะมีงานทำมีการเขียนเทียนระบายสีแล้วก็การตัดเย็บของกลุ่มของเราค่ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปูค่ะผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เป็นแฟชั่นที่นำสมัยนี้พี่ปูเย็บเองใช่ไหม
1: จ
0: ค
1: ้
0: ะ
1: าพี่ปูครูโจ้เป็นผู้ออกแบบแล้
0: ค
1: ว
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ็พี่ทำแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บค่ะ
0: เดิมๆนี้พี่ปูทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนไหมค
1: ท
0: ะ
1: ำสวนค
0: อ
1: ่ะ
0: ๋อท
1: แล้ว
0: ำสวน
1: อยากทำสวนแล้วก็ได้ร่วมทำโครงการโคกหนองนากับพอชอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอา

0: ของในสวนแล้วมาขายที่อำเภอจัดงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาขายแล้วก็เจอครูโจ้ค่ะ
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ครูโจ้ว่าเออตัวเองเย็บผ้าเป็นมาอยู่กับครูไหม
1: เป็นการชักชวนมาเพื่อ
0: ใช
1: มา
0: ่
1: สร้
0: ค
1: าง
0: ่ะ
1: กลุ่มตรงนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นผ้าสวยๆของครูโจ้เนี่ยค่ะแล้วก็เลยสนใจไปสอบถามว่าเออนี่มาทำยังไงเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้
1: ก็ถือว่าใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เข้ากลุ่มแล้วก็ม
0: จ
1: า
0: ้า
1: สร้างรายได้เพิ่มตรงนี้หลักๆแล้วหน้าที่ของพี่ปูนี่ทำยังไงบ้างคะถ้าเกิดมันได้แบบมาจากครูโจ้แล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะคุยเรื่องแบบเสร็จแล้วพี่ก็เอามาตัดเย็บเอามาทำแพทเทิร์นตัดเย็บ
1: ก็คือมีการออกแบบแบบที่เราเห็นนี่คืออะไรคะยังไงคะ
0: เป็นเสื้อฮาวายแบบ
1: อ๋
0: ต
1: อ
0: ัวที่พี่ใส่เนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นปกอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แขน
1: ก็คือเอาผ้ามัดย้อมนี่แหละมา
0: ใช่ค
1: ท
0: ่ะ
1: ำแล้วก็ทำเป็นรูปทรง
0: ค่ะ
1: ต่างๆไว้ก่อนแล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: มาเย็บแล้วเหมือนพอเราเย็บอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่มรายได้ให้ตัวเองมากน้อยยังไงบ้างคะตอนนี้
0: ก็เพิ่มได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าตามปกติพี่ก็ทําสวนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็คนทําสวนมันก็มีเวลาว่างค่ะเพราะว่าพอทําเสร็จอ้อใส่ปุ๋ยเสร็จทำโน่นทํานี่เสร็จก็มีเวลาว่างค่ะพี่ก็เมื่อก่อนก็รับงานนอกข้างนอกนี่แหละค่ะแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนั้นนะคะแล้วพอมาร่วมกับครูโจ้นี่ครูโจ้ก็จะมีงานส่งให้ตลอดเลยค่ะเป็นแบบเป็นเซตเหมือนเสื้อฮาวายอย่างเงี้ย10 ตัวเย็บแบบชุดผู้ใหญ่ก็5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออเดอร์ลูกค้าของครูโจ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเหมือนประมาณว่าเสื้อตัวหนึ่งค่ะเราใช้เวลาตัดเย็บกี่วันได้คะ
0: ฮาวายอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเวลาว่างๆพี่เอาสัก2 ตัวค่ะ
1: อ๋อวันหนึ่งได้2 ตัวเ
0: จ
1: ล
0: ้ะ
1: ยเพราะว่าเราก็
0: มั
1: ข
0: น
1: ึ้นรู
0: ง
1: ป
0: ่า
1: ข
0: ย
1: ึ้น
0: ง
1: ว
0: ่
1: า
0: าง ย
1: ไว้
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ล้วใช
0: ใช
1: ่ไ
0: ่
1: หม
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นเสื้ออื่นเป็นชุดอะคะถ้าเป็นชุด
0: เป็นชุด1 วัน 1 ตัวค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำเต็มตัวค่ะเพราะว่าเอาเวลาว่างจากงานสวนนะคะมาท
1: ค่ะแล้วเหมือนพอเราเห็นชิ้นงานเราไปแบบมีคนมาซื้อมีคนมาเอาไปใส่เราจะรู้สึกไงว่าในฐานะที่เราเป็นคนผลิตตัดเย็บตรงนี้ค่ะ
0: ำก็แอบภูมิใจอะค่ะว่างานของเราก็เขาเอาไปใส่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเอาไปขายตามบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไห
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: คะแล้วเรามีคนที่แบบตามหน่วยงานมาสั่งให้เป็นชุดทีมอะไรมีไหมคะแบบน
0: ม
1: ี้
0: ีค่ะ
1: อันน
0: อ
1: ั
0: ย
1: ้น
0: ่า
1: ก็
0: ง
1: เห็นได้ชัดเลยพอเขาใส่เสื้อที่เราตัดเย็บไปภูมิใจ
0: อย่างเช่นเสื้อแบบเนี้ยค่ะเหมือนช่วงก่อนก็แถวชุดอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ในทีมของทีมงานพอชอเนี่ยค่ะเขาก็สั่งไปใส่
1: ก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทําก็มีตลาดรองรับแล้วก็ม
0: ใ
1: ี
0: ช่
1: คน
0: ค่ะ
1: ตอบรับอยู่
0: ค่ะ
1: แต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยใส่พอใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน่วยงานไปใส่ไปเที่ยวไม่ได้มันดูเชยอะไรเงี้ยรู้สึกไงคะอยากจะบอกเขายังไงบ้าง
0: อยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เป็นชุดเป็นทีมก็ได้ค่ะเราใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ใส่แบบเหมือนอย่างเงี้ยพี่ใส่ทุกงานเลยค่ะงานบวชงานแต่งงานไปกินเลี้ยงอะไรอะค่ะใส่ได้แล้วก็เด็กๆก็สนใจนะคะว่าผ้าไทยไม่จําเป็นต้องแบบตัดแบบเขาตัดแบบชุดเป็นทางการนะคะส่วนมากเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนครูโจ้เอาไว้ดูเมื่อกี้อากาศจะเป็นขาสั้นจะเป็นแขนในตัวเป็นครอบกางเกงเข้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เขาตัดผ้าลินินนะคะอย่างนั้นก็เยอะเขามาตัดกันเยอะค่ะ
1: ก็คือไม่จําเป็นต้องใส่เป็นทางการ
0: ใช่
1: รู
0: ค
1: ป
0: ่
1: แ
0: ะ
1: บบก็คือเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากการออกแบบให้เป็น
0: ให
1: แ
0: ้
1: ฟชั่นนําส
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัย
0: ่
1: ข
0: ค
1: ึ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นอยากฝากถึงเด็กๆหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดสนใจอย่างนี้อยากจะมาให้ตัดผ้าแล้วออกแบบมาได้ไหมคะอันนี้
0: ได้ค่ะก็ฝากถึงเด็กๆคนรุ่นใหม่อะค่ะเพราะว่าผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วเราไม่ต้องอายใครอะค่ะเป็นการโชว์ว่าของเราก็มีดีผ้าอะไรไม่จำเป็นต้องเอามาจากแบบที่อื่นนะคะถิ่นอย่างเงี้ยเราใส่อย่างนี้ไปไหนก็โอเคอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการนะคะ
1: อืมงั้นเดี๋ยวเราขอดูวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าของพี่ปูนะคะแล้
0: ค
1: วก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: เดี๋ยวไปดูท่าอื่นๆด้วย
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะให้พี่ป
0: โ
1: ู
0: อ
1: ล
0: เ
1: อ
0: ค
1: งทำให้ดูเลยค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ

0: เห็นไหมคะคุณผู้ชมใช้เวลาแป๊บเดียวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างของเสื้อเชิ้ตเหมือนที่พี่ปูใส่ใช่ไหมคะ
1: เสื้อปกฮาวาย
0: เสื้อปกฮาวาย
1: ใส่สบายสบายค่ะ
0: ค่ะเห็นความเข้มแข็งแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมอย่างนี้แล้วแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านี้ก็คือหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราใช่ไหมคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแมเขาก็มีโครงการดีๆแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาอยู่ตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภารกิจของเขาที่มาส่งเสริมกลุ่มมีอะไรกันบ้างค่ะ

ำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะคะที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอนะคะโดยจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ค่ะโดยกลุ่มบาติกมัดย้อมอะค่ะเราก็จะเข้าไปตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะก็คือเข้าไปส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะเข้าไปส่งเสริมด้านงานคุณภาพของสินค้าค่ะแล้วก็เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดช่องทางการจำหน่ายต่างๆค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเวลาหน่วยงานจัดกิจกรรมอะค่ะเราก็จะให้กลุ่มไปออกงานไปจัดแสดงรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็รวมถึงงานวิชาการต่างๆด้วยค่ะก็ทางกลุ่มอะค่ะก็สามารถเป็นครูในการสอนงานการผลิตผ้าการใช้สีต่างๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอแล้วก็นอกพื้นที่อำเภอค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านช่องทางออนไลน์อะค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆของสำนักงานแล้วก็ในเพจของกลุ่มค่ะในส่วนของการไปจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นข้อดีค่ะที่ทำให้เครือข่ายในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันทั้งด้านเทคนิควิธีการต่างๆค่ะรวมถึงได้ไปเอาสินค้าไปโชว์ด้วยค่ะก็สามารถทำให้กลุ่มค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการการทำงานนะคะก็จะมีส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นสสว.หรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอะค่ะที่เขาก็จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะในส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านกิจกรรมนะคะก็อย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแล้วก็จะเป็นหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะหรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเมื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆอะค่ะเขาก็จะสนับสนุนในการออกร้านการจัดแสดงสินค้าค่ะก็ขอฝากถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะที่สนใจที่จะต่อยอดด้านอาชีพหรือว่าต่อยอดกลุ่มนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยส่งเสริมในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือว่าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมนะคะการสร้างอาชีพหรือว่าส่วนใดที่ขาดนะคะเราก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ค่ะสำหรับการบทบาทในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะก็ตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะได้ใช้แล้วก็ได้สวมใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าไทยพื้นถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถช่วยกระตุ้นในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือพระราชดำรินะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนะคะซึ่งท่านก็ได้

ทรงมีแนวคิดที่จะทําให้ผ้าไทยอะค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะซึ่งอะค่ะท่านนะคะก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าไทยนะคะลงมาเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งผ้าไทยใหม่ๆที่ได้รับการพระราชทานลงมาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะคะได้มีการออกแบบความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะคะ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายสามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องอายใครค่ะแล้วก็สู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้ด้วยค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็หมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมีอะไรดีๆในชุมชนจะนำมาฝากอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: ถ้ามั่วสุมหยอบยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
1: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับน้องการปิยะนีพินสุวรรณทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดไม้เลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยค่ะวันนี้มาแล้งถึงเรื่องของตัวเองมั่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเขต6ค่ะพร้อมที่จะสื่อสารถูกมิติค่ะรับครม.สัญจรทรงคล้า69นะคะว่าในห้นนี้ค่ะทับกองทัพของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะจะมีความพร้อมพันพรือมั่งนะคะในการเตรียมกำลังพนึกกำลังพลนะคะในการติดตามภารกิจของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงครม.ในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะมาติดตามประเด็นนี้ในช่วงเกาะติดครม.สัญจรนะคะช่วงนี้ค่ะมาแร่รายละเอียดในเรื่องของนโยบาย20กระทรวงของรัฐบาลกันก่อนนะคะนโยบายแรกค่ะในส่วนของอุตุนะคะเขาก็ได้มีการเตือนค่ะว่าในส่วนของทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะจะมีฝนตกหนักค่ะในห่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนะคะในขณะที่ทางปพ.เองค่ะก็ได้พนึกกำลังพื้นที่แจ้งข้อมูลนะคะให้โรเร็วเตือนเร็วอพยพเร็วค่ะแรงเยียวยานะคะแล้วก็ย้ำค่ะว่าไม่ต้องจ่ายเอกสารใดๆค่ะกรมอุตุนิยมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์บึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยะโสธรร้อยเอ็ดและก็อุบลราชธานีนะคะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางน้ำค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็รองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้เน้นย้ำในการแจ้งเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นเทค่ะให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องค่ะแม่นย้ำและก็ถึงจุดพื้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะโดยได้ประสานข้อมูลจากพื้นเทโดยตรงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางค่ะไม่ว่าเป็นฮอกระจายข่าววิทยุชุมชนผู้นำชุมชนเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเนี่ยมีประสิทธิภาพและการลดการสูญเสียในชีวิตและการทรัพย์สินของประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้ประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณอำเภอเสนาพักไห้บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและก็บางไส้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและก็ถ้าเสียชีวิตนะคะช่วยเป็นค่าจัดการฟอบขารายละ2ล้านบาทโดยปพ.ค่ะได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้นะคะให้อำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้ข้อมูลของผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและก็การส้วมซิดค่ะป้องกันเกี่ยวข้องการศึกษามั้งนะคะสพทค่ะเขาก็ได้ย้ำนะคะว่าห้ามให้มีการจัดสอบแข่งขันในเด็กช่วงปฐมวัยค่ะไม่ให้ใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนนะคะมันจะคัดต่อกฎหมายและการสร้างแรงกดดันค่ะแต่ว่าให้แน่นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะและก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและก็เอกชนทั่วประเทศนะคะให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างแข็งขัดค่ะโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้

ชนะนะคะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กแหลกโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำว่า6ปีนะคะหรืออยู่ในช่วงอนุบาล1ถึง3ได้รับการดูแลพัฒนาและก็จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยค่ะครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและก็สติปัญญานะคะโดยสพท.ค่ะก็ได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษานะคะอายุ 3-6 ปีค่ะและก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการค่ะนอกจากจะคัดต่อกฎหมายแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาทางสมองภาวะเครียดซึ่งอาจจะส่งผลเชิงลบต่อสภาพจิตใจและก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวค่ะโดยให้ชายการสังเกตพฤติกรรมนะคะทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองค่ะและก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มค่ะรวมทั้งชายแฟ้มสะสมผลงานนะคะเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะซึ่งการยกระดับการศึกษาประถมวัยดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้ที่ต้องเสียไปกับการกวดวิชาเด็กแหลกนะคะแล้วก็รวมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส้มไว้แล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวใจก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาก่อติดครม.สัญจรสงขลา69กันกับเรื่องของการซื้อประชาสัมพันธ์ค่ะ

ชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน

0: รับมาในช่วงที่2นะคะกาวค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะเขต6พร้อมสื่อสารทุกมิตินะคะรับครม.สัญจร6กาวนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากท่านมุจลินทองนวลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะสื่อโทรทัศน์ค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมภารกิจครม.สัญจรในวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้แร่งตายนะคะ
1: นั่นเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ไขฉับ
0: ค่ะท่านเขตขาเหมือนที่เราโรกันวันนี้เป็นภารกิจของเราแล้วนะคะในการสื่อสารการเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ภารกิจครม.สัญจรที่จะลงมาในพื้นที่ในวันนี้ค่ะบทบาทลักๆเลยของท่านเขตเองในฐานะที่ดูแลสื่อในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้เราทำอะไรกันแล้วมั่งคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของครม.สัญจรหรือว่าถ้าว่าเราเล่งชื่อเป็นทางการก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหนองสถานเทค่ะจังหวัดสงขลาเรานะคะก็เหล็กรัฐบาลชุดเทแล้วนะคะสมัยเทรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งนะคะตอนนั้นก็มาที่นี้แล้วก็สร้างความฮือฮาตื่นตาตื่นใจนะคะให้กับพวกเราชาวสงขลาที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีนะคะมาที่นี่แล้วค่ะนะคะก็คือท่านนายกอนุทินหรือว่านายกนู้ค่ะก็เดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้ง20กระทรวงนะคะท่านผู้ชมค่ะในส่วนของ

0: งานประชาสัมพันธ์จำเป็นค่ะซึ่งเราเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่เราแล่นะคะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เราก็ต้องเริ่มตอนที่จริงเราเริ่มมานานนะคะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่มีเขาอ่ะหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็จะได้ทำการประชุมค่
1: ะ
0: การที่นี่ไม่เกินแล้วนะคะที่นี่ไม่เกินมาแน่นอนนะคะชั้นชี้กันแล้วมากก็ต้องมากค่ะงานประชาสัมพันธ์เราแบ่งออกเป็น3ส่วน3ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงก่อนการประชุม
1: ค่ะ
0: ช่วงในวางที่มียังประชุมอยู่เลยนะคะและการหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุ
1: ม
0: เราโฮมโรงกันมาตั้งนานแล้วสำหรับเรื่องนี้นะคะซื้อเทเราฉายนะคะเราฉายซื้อทั้งหมดที่เรายังตอนนี้นั่นก็คือซื้อโทรทัศน
1: ์
0: ซื้อวิทยุนะคะและก็ตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน
1: ์
0: นะคะสื่อเครือข่ายคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนน
1: ะคะ
0: ที่รวมกันประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะระหว่างช่องทางของสื่อในการสื่อสารอยู่นะคะทั้งหมดอยู่เซสื่อด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเซสื่อด้วยกันซึ่งเหนือห้าของการนำเสนอนะคะก็คืออันดับแรกเลยเดี๋ยวเราเห็นสปอตเลยนะคะ
1: ก็ค
0: ือการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับรู้ว่าตอนนี้จังหวัดสงขลาเรารวมเป็นเจ้าภาพนะคะในการเทจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีเทจะมาประชุมที่บ้านเรานะคะเหนือห้าในการเทจะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีไม่ใช่จังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวเพราะว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเข้าไม้ร่วมถึง5จังหวัดนะคะแต่เด็กเราเป็นกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตอนล่างสงขลาอยู่อ่าวไทยสตูลอยู่อันดามันและก็3จังหวัดยะลาตานีนราธิวาส
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ร่วมเม็ดนะคะกับเรื่องของกลุ่มจังหวัดที่จะมาแลงกันครั้งนี
1: ้
0: ใน5จังหวัดนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างค่ะนะคะอันนี้เราจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอย่างต่อเนื่องนะคะการในรายการวิทยุรายการโทรทัศน์นะคะและการสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการนำเสนอเป็นระยะแล้วนะคะและก็จะเพิ่มความเข้มข้นตอนนี้นะคะสื่อวิทยุเราเนี่ยเราไม่ทำเฉพาะสื่อของสวทสงขลาแต่เรายังรายการพิเศษนะคะของสวทเนี่ยนะคะก็ติดเรื่องของการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมานะคะ7จังหวัด9สถานีนะคะเรารวมกันจัดพร้อมกันน
1: ะ
0: คะจัดพร้อมกันเสร็จแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อโทรทัศน์ทั้ง NBT ยาล่า NBT สงขลาเราก็มีรายการพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Facebookถ้าเรียกภาษาอะไรก็ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะ
1: เล่นเมลซากลางจังหวัด
0: เล่นเมลซากลางแล้วค่ะเราจะมีการเหล่าเม็ดนะคะเหล่าให้พี่น้องฟังว่าเราจะทำอะไรกันนะคะเรามียังอินฟลูอันนี้นายหัวปามค่ะนายหัวปามนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะจำได้นะคะว่านายหัวปามนี่ก็มาอ่านพิรับขับเขาอยู่กันนะคะแต่ไรค่ะแล้วจะมีอีกหลายคนไม่ว่าซอนนี่นะคะไม่ว่าน้องยินดีเราได้แล้วคนแรงไม่แม็ดผลอินฟูของเรา
1: ค่ะใช่ไหมคะ
0: มากค่ะเรากับเราภาษาที่เราใช้เพื่อจะให้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะเราใช้ทางภาษาแรงปลายบานเรานะคะภาษากลางที่เราใช้อยู่แล้วค่ะในพื้นที่3จังหวัดค่ะเราใช้ภาษามลายูนะคะที่เราใช้กันใน3จังหวัดเพื่อสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือเรายังใช้ภาษาอังกฤษค่ะโดยเราเรวมมือกับทาง NBT World ที่อยู่ส่วนกลางอะค่ะแปลข่าวของเราเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะเพื่อลาอันนี้ได้ว่าดูมเล็กเดียวนะคะอันนี้น้องผัด
1: ผัด
0: หน้าน้องผัดจากยาล่าค่ะ
1: ค
0: ือเราจะรวมอินฟลูทั้งหมดนะคะที่จะลาวนะคะนอกจากซื้อพวกนี้แล้วเราจะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดในจัดจังหวัดภาคใต้ตอนหลังนะคะที่จะช่วยการระดมสรรพกำลังเขาเรียกว่านั่นแหละค่ะคือวัฒนบ้านเราเนี่ยก็คือรุ่มกันนั้น รุ่มกันโฆษณานะคะรุ่มกันโฆษณาค่
1: ะ
0: ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านเดินทางมาประชุมกับพวกเราล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนะคะได้เตรียมรับชมกันอย่างเต็มที่ท่านมาให้คำแนะนำเดี๋ยวท่านร่องพรพิทักษ์นะคะท่านร่องพรพิทักษ์ก็จะให้คำแนะนำว่าสิ่งที่เราทำเราจะต้องทำเป็นหนึ่งเดียวนะคะชายเชิญรายการเดียวทั้งวิทยุทั้งโทร

0: กระจายกำลังอยู่40วัทีม
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะนโยบายต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดที่เสนอข่าวครม.ยังโครงการอันให้มัง
1: ค่ะ
0: โครงการในพานโครงการในไม่พานน
1: ะ
0: เราได้เฮกันเลย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะลุ้นกันนะคะ
1: ว่าอันไหนที่พานมันก็เป็นข้าวดีของเราใช่ไหมคะท่านเขต
0: ค่ะอันไหนที่แต่ส่วนมากแล้ว
1: จะ
0: ลงมาบ้านเราเลยค่ะคือพานนั้นจังหวะนี้แล
1: ้วนะเราชุกปักเดียวนะ
0: เราชุกนะคะเราพันผือกะย้อนนี่นะให้พาน เราย้อนว่าต้องให้พานให้ได้พานไม่พานก็คือกะโยเทโครงการต่างๆว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องมากหน่อยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราอันนั้นน่ะได้เรื่องข้อนโยบายต่างๆเราคงจะต้องไปเล่นในรายการกันแล้วแถลงตรงนี้ไม่แมท
1: ค่ะแถลงถึงเหมือนที่ท่านเขตบอกอะค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะของเขต6เขต5มาแต่กรุงเทพกันในส่วนของการประชาสัมพันธ์ครม.สัญจรในห้นนี้ค่ะและแถลงถึงในเรื่องของการบริหารจัดการเองอะค่ะถ้าแรงถึงในเขตของเขต6เองอะค่ะตอนนี้ในการว่างกำลังคนที่ว่าจะไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละพื้นที่ตรงนี้ท่านเขตว่างไว้เป็นปื้มมั้งคะ
0: ค่ะได้แต่ละจุดนะคะเนื่องจากคณะรัฐมนตรีลงมาที่นี่มาหลายจุดนะคะลงทั้งพื้นที่จังหวัดสงขลาเราแล้วก็จังหวัดไกลเคียงนะคะคนที่เราว่างไว้นะคะเราจะในครม.หรือว่าในคณะรัฐมนตรีนะค
1: ะ
0: อันดับแรกนายกก่อนเนา
1: ะ
0: เราจะก็จะมีทีมสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะลังที่ในบางจุดที่เราว่างคนออกคนเนี่ยทำทั้งวิทยุทำทั้งออนไลน์ได้ทำมา2 อย่างเพื่อจะประหยัดเวลา
1: ทูอินวันเลย
0: ทูอินวันเลยนะคะนะคะของนายกเนี่ยก็จะมาหลายจุดเราก็จะว่างคนไว้นะคะที่จะสามารถสลับเปลี่ยนหน้าที่กันได้แล้วก็สามารถที่จะส่งข่าวเข้ามานะคะเรียลไทม์ได้เลยพร้อมๆออกอากาศนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็ออนไลน์นะคะที่เราจะผลิตแล้วไม่ใช่ออกที่เรานะคะแต่ผลิตแล้วนะคะเราส่งไปออกทั่วประเทศเราจะมีทีมข่าวอยู่ทั่วประเทศนำข้อมูลจากจังหวัดสงขลาเราในวันนั้นนะคะกระจายผ่านสื่อออนไลน์สื่อวิทยุโทรทัศน์ของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ทั่วประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เราจะออกอากาศโทรทัศน์ใน14จังหวัดภาคใต
1: ้
0: นะคะเป็น NBT เซาค่ะ
1: ถ้าแรงถึงแหลกเดียวตอนจัวว่าท่านเขตว่าสงขลาเรานี่ถ้าแรงถึงคนนี้เป็นหุ่นตีซ้องแล้วๆนะถ้าว่าครม.เข้ามาสั่นจรเหมือนว่ามีอะไรดีท่านเขตมองว่าสงขลาบ้านเราเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดที่ว่าให้คณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เขาลงมาสั่นจรในพื้นที่สงขลาบ้านเราแล้วคะท่านเขตคะ
0: ท่านแรงถึงเขาคางเราเลยนะเราคนสงขลาค่ะท่านผู้ชมค่ะสงขลาถ้าเปรียบกับเหมือนกับหัวเมืองผักตาลเน
1: าะ
0: แต่ได้ก็มาสงขลาความสะดวกในเรื่องของเส้นทางคมนาคมนะคะเราความสะดวกในเรื่องของเทผักนะคะสถานที่จัดประชุมนะคะของเราที่เหมาะสำหรับรองรับนะคะขนาดรัฐมนตรีเดินทางมาแต่ที่อื่นเขาก็เหมาะแล้วนะถึงกับอีกอย่างนึงนะคะก็คือสงขลาเราเป็นศูนย์กลางที่ทางจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมารวมได
1: ้
0: มาได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีดีในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรายังมีดีในเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรายังมีดีในเรื่องของแนวทางการพัฒนาต่างๆที่จะสามารถที่จะให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นเรียกว่าเป็นเมืองเทมีเสน่ห์นะคะเราใช้คำว่าเสน่ห์สงขลาเทคณะรัฐมนตรีมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดนะคะเทสำคัญค่ะก็คิดว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยเทพานมาคิดว่านะคะขนาดรัฐมนตรีทาบานระหว่างยังขังอยู่ในใจนะคะยังขังอยู่ในใจว่าอีลงมาดมแล่เลยดีกว่าว่าเขาเลือดร้อนก็ต้องได้เลย
1: จริงไหมแม็ดเราไม้ที่จ่วยเลือดไปยังเลือดปังขังอยู่มากมาย
0: พ่อแม่ต้องขังอยู่ต้องพ่อแม่พี่น้องระหว่างยังจุดไหนนะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลเลยยังเวลาอีกไม่กี่เดือนนะคะทา
1: บ
0: านนั้นก็ดูผ่า
1: ถึ
0: งย้ำเหลวลาวถึงย้ำเหลวลาว
1: เคเขาเหลวลาว
0: ค่ะเคเขาเหลวลาวนะคะ
1: นั่นเลย
0: นั่นแหละค่ะของที่เหลือไปข้างบนเนี่ยไม่เอาลงมาข้างล่างที่นะคะเพราะฉะนั้นย่าคอยเอาลงกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าจากพยากรณ์อากาศปีนี้นะผมเป็นพี่น้องนะคะบอกว่าถ้าแลกจากสภาพอากาศนี้เราอาจจะไปผ่าเดือนมกรา
1: โอ
0: ้
1: ข้ามไปถึงปีหน้า
0: ปีหน้าค่ะแต่ว่าพันผืนๆกันย่านยัดใจนะคะเหมือนที่ได้ป่านิดใหม
1: ่ค่ะ
0: และแต่เดินใบๆอยู่ว่าเจ้า
1: น่ากลัวค่ะก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนที่ท่านเขตว่าถ้าทำได้ให้ยกคล้องขึ้นที่สูงแต่ว่าถ้ายังไม่ค้นลงมาที่หลักปีที่แล้วก็ตั้งไว้ก่อนเพราะว่ามันแค่ถึงแล้วรับมาที่สงขลาบ้านเราสักทีนึงค่ะพี่ท่านเขตคะในส่วนของที่ว่าเขาจะให้เป็นทีละลึกกับคณะรัฐมนตรีคนนี้เป็นของบ้านเราลาว
0: ค่ะ
1: ไอ้กล้วยกอตานี่ใช่ไหมคะ
0: อะไรนะเขาเรียกว่าเปล่าเฉือกกล้วยนะเป็นแฟมเฉือกกล้วยค่ะก็ของเรานี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนาะ

0: นะคะกับตอนเช้าตอนรื่นนี่นะวันจันทร์น่าจะได้รับชมกันนะคะเรื่องของของเทระลึกโกตานีแต่ว่าในเพจนะคะของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ไม่ว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นมีที่สวทสงขลาเนี่ยหลายๆหน่วยงานสวทปัตตานีคือในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนี่เราออก
1: ใช้เรื่องนี้เลยใช่มั้ยคะ
0: ใช้เรื่องนี้กันไปแล้วค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาได้ภูมิใจนะคะว่าของเทระลึกไม่ใช่ว่าไปเสิร์ฟมาจากต่างประเทศ
1: มันค่ะ
0: แต่ว่าเป็นของเทพ่อแม่พี่น้องได้มาเล่านี่แหละทำเองค่ะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยแหละนะคะซ้านกันปันปากนะคะ
1: ฮันแน่ตั้งใจเซ็งว่าน้อยนึงก็ไม่ใช่ว่าแซ่บง่ายๆค่ะท่านเคนน้อยนึงทำกันหลายวันแล้วก็น้อยนึงก็หลายคนกัน
0: ค่ะเพราะว่าในจะคนที่ตัดเฉือกกล้วยกรีดเฉือกกล้วยนะคะเสร็จแล้วผ้าไปตากแดดแล้วผ้ามาอบนะคะเฉือกกล้วยหรือว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยแต่แรกในเขาใช้ถ้าเป็นเทฮิวปอง
1: นุ่ม
0: ปองนุ่ม
1: ปองกาแฟใช่ไหมคะ
0: ปองกาแฟนั่นนะคะ
1: ถ้าท่านบันนีแสดงว่ามีอายุลาวอะไรขนาดนึง
0: ไม่เท่าไร
1: ค่ะค่ะใช่ได้ไล่ยางใช่ไหม
0: ใช่
1: ได
0: ้ไ
1: ล่ยางแล้วก็ฮอกก๋วยเตี๋ยวหลัดนากันไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่กับฮอกหมูกันแล้วก็ม้วนค่ะ
1: เวลาไปลาดใช่ไหมคะพอแตกมันไม่มีเฉือกฟาง
0: ค่ะทำไมเฉือกฟาง
1: ก็เลยใช้เฉือกกล้วยก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่ห้าได้ง่ายในพื้นที่แต่ตอนนี้ยับแพงไหมคะพี่จอย
0: อ๋อขึ้นราคาเร็วเลยค่ะเพราะว่าแต่เรกนี่เราถาวแต่ตากแดดพี่จอยทำเป็นนะไอเฉือกที่อยู่ในโปรตีบานคล้ายๆกอปีนะคะว่างนี้นะคะเขาพันวิธีการอบ
1: เขาไม่ตากแดดแล้ว
0: เขาม
1: ีตัวอบแล้ว
0: เขามีตัว
1: เขาไม่งอธรรมชาติ
0: ไม่ขึ้นราแล้วไม่ขึ้นราแล้วเขามีวิธีการที่ทำแล้วก็งานที่ออกมานะคะก็ไม่ใช่ค้าเฉพาะบ้านเราเป็นว่าซุกโหนกกัน
1: แสดงว่าก็ใช้ได้อยู่นะคะ
0: ใช้ได้อยู่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องภูมิใจเรื่องพวกนี้แหละค่ะเราจะซื้อสารพันธานิรันดร์ผ่านท่านีวิทยุและการสื่อออนไลน์ของเราไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดเหมือนที่บอกว่าเราส่งออกอากาศทั่วประเทศ
1: ค่ะนะคะว่าถ้าผ่านเฟซบุ๊กเหมือนที่พี่จอยบอกแล้วก็คือมันไปได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่เป็นข้องชายแล้วมาถึงข้องกินบางลาวไก่ทอดหัดใหญ่เชียงว่า
0: อันนี้ก็
1: เป็นว่าได้ขึ้นโต๊ะไหมคะ
0: ขึ้นโต๊ะแน่นอนใครมาหาใหญ่ทำไปกินไก่ทอดหัดใหญ่นี่เขาบอกว่าไม
1: ่ถึงหัดใหญ
0: ่ยังไล่เจ้า
1: ค่ะ
0: เหลวเต๋ว่าอีชอบเจ้านะ
1: แต่หัดใหญ่เพ่
0: แต่หัดใหญ่เพ่ค่ะอยู่บางกอกก็ไก่ทอดหัดใหญ
1: ่ก็คือคนไปหัดใหญ่ไปค้ายที่บางกอก
0: ค่ะแล้วมีคนบางกอกเขาก็มาเล่เขาก็ลงไปทำเล่
1: แต่ไม่รู้ว่าจะร้อยถาวไก่ทอดหัดใหญ่ไม้นะคะ
0: อันนี้ค่ะเขาบอกว่าบ้านเราต้องย่างหอมเจียวย่างน้ำจุ่มกันนะคะน้ำจุ่มนี่นะคะ
1: ค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ลาวเลยนะสิว่าอีผ้าขึ้นโต๊ะหรือว่าอีหายกับหนักข้าวจากแต่ละเทที่มาทำข้าวครมสั้นจอดในวันนั้นได้ลองลิ้มชิมรสกัน
0: ค่ะนอกจากว่าทั้งคณะรัฐมนตรีได้กินแล้วนะคะพร้อมกับผู้ติดตามซื้อมวลชนเทมากค่ะเขาก็ได้กินไก่ทอดหันใหญ่นั่นเพื่อหันใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นนะคะซื้อมวลชนนะคะทีแรกข้าวอยู่รับรองเลยค่ะนะคะวันนั้นทันมาถึงหาดใหญ่นะคะโดยทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะเขารับผิดชอบในเรื่องของซูทเพรสเซนเตอร
1: ์
0: นะคะซูทเพรสเซนเตอร์เทเราจะต้องจัดให้ซื้อมวลชนเทมาทำข้าวเนี่ยค่ะ
1: ก็คือรองรับถับ
0: รองรับถับของถับซื้อนี่ค่ะนอกจากเราจะสถานที่ให้เขาแล้วนะคะสถานที่นี้เราอำนวยความสะดวกคิดว่าไม่ว่าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าโต๊ะอาหารการกินถูกอย่างค่ะเครื่องดื่มไรพร้อมเซตเม็ดน
1: ะคะช่วงถ่ายค่ะท่านเคสคะท้าทามว่ากรมสัญจร6กาวนี่ค่ะสิ่งที่ท้าทายที่ทุดที่สุดเลยที่ในการที่เราเป็นสื่อกลางค่ะการทำให้นโยบายรัฐกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและก็เข้าถึงง่ายๆค่ะท่านเคสมองว่าภารกิจนี้เราอีทำพันปรือที่ว่าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆมองข่าวทางท่านเคสเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะคะพี่น้องค่ะเราคนตายเนาะอันดับแรกเรื่องของภาษาเทชายเมื่อที่หลายฟังเหล็กเดียวเราจะเอาเรื่องของนโยบายที่มันเป็นเรื่องยากนะคะเอามันลาวให้ง่ายไม่ต้องห่วงเลยนะคะมู่บ้านเรานัดเรื่องพันนี้นะคะ เป็นเทโชคดีว่าช่อง11หัดไงช่อง11ยันล่าถ้านี่วิทยุเทเราย่างหรือว่าสื่อออนไลน์เทเราย่างเราย่างคนหลากหลายรูปแบบแรงตายได้แรงบังกอกได้แรงมลายูได้นะคะภาษาอังกฤษเราก็ย่างคนเพราะฉะนั้นนะคะเรายังครบเม็ดเราก็ใช้วิธีการลาวถูกภาษาเทเราย่างตามแต่ท้องถิ่นไหนนะคะขยี้แรงเจ๊เฮกันแรงไปขยี้แรงโกมกันแรงขยี้แรงสงขลาแรงยะลาแรงแต่นี้แรงไปเลยตามภาษาเทยังเพื่อสื่อสารให้พี่น้องเข้าใจง่ายนโยบายเราจะไม่แรงข้อที่1ค่านูค่านี่ถือมันยาก
1: ไม่เป็นภาษาทางการ
0: ว่าแล้วนะไม่เป็นภาษาทางการค่ะนะคะแต่เป็นภาษาที่ลาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าใจได้ทันทีนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่พี่น้องเข้าใจค่ะข้อที่2ช่องทางที่เราใช้ นอกจากว่าเราใช้บรรดาซ้ำซื้อในเรื่องนี้มีแล้วนะคะเรายังเครือข่ายเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนวิทยุพันธุ์นะคะที่ซ้อว่าท่อพัทลุงหัวชาวชาวลุงวิจิตแกแรงพันห้อกระจายข้าวหาร่อยว่าแห้ง
1: จังเสีย
0: พัทลุงโรแม
1: ท
0: โรแมทว่าเรายังอะไรมั่งค่ะแล้วในซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรายังกลุ่มเยาวชนที่เป็นเครือข่ายเรากล
1: ุ
0: ่มพอสโบแล้วก็กลุ่มเยาวชนอีก16กลุ่
1: ม
0: ที่จะกระจายข้อมูลแล้วก็ยังบัณฑิตอาสานะคะจากซ้ออบต.ที่จะสื่อสารให้ถึงพ่อแม่พี่น้องให้เร็วที่สุด
1: ค่ะ
0: นะ
1: ในส่วน
0: ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะวิทยุก็เหมือนกันค่ะถูกแฮงค่ะเขายังเครือข่ายเขายังแฟนเพจของเขานะคะที่จะคอยติดตามเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยค่ะจะสามารถสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเพียงแต่ว่าท่านเปิด NBT สงขลา
1: ค่ะ
0: นะคะ NBT to HD นะคะ
1: เลข2
0: เลข2ค่ะแล้วก็ฟังวิทยุทั้งกาวสถานี
1: ค่ะ
0: ค่ะรวมนอกจากนี้นะคะเข้าไปกดนะคะสื่อของซอวอทอดต่างๆนะคะเหมือนอย่าล่าพนิแฟนเพจเขาเยอะนะ
1: ของสงขลากำมา
0: ของสงขลากำมาสวัสดีสงขลาคือเรายังทำเป็นแล้วเรายังมีทีมนะสงขลาเรายังมีทีมบินล่าห้าข้าวล่ะจะเป็นเครือข่ายของเรา
1: ค่ะในส่วนของบินล่าห้าข้าวก็คนติดตามมากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะท่านเคสคะอีกนิดนึงในเรื่องของการติดตามในเรื่องของวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เราค่ะวันที่หนึ่งที่เราจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมครม.สั้นจอดสงขลาก้าวที่ม.อ.ค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนั้นนะคะเมื่อที่บอกให้ทราบว่าเราจะมีรายการอะไรติดเป็นหัวเฉาเลยนะคะเรารวมมือกันตั้งแต่ NBT ส่วนกลาง NBT บางกอก NBT สุราษฎร์นะคะทั้งทันเคหาทันโซพ่นเนี่ยทันสงคนมานะคะกับทีมของของหนองตุ๊ก NBT สุราษฎร์แล้วก็มีของเรานะคะทีม NBT สงขลานะคะพอออกกวยก็จะนำทับไปนะคะเราจะจัดรายการกันแต่หัวเฉาเกาะติดครม.สัญจรนะคะ69ถึงเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามกันได
1: ้
0: นะคะและการสวทนะคะทั้งกาวสถานีในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะเกาะไร่เกาะสัญญาณนะคะที่ว่าขับรถอยู่แล้วโทรตัดไม่ได้ทั้งผือ
1: ฟังวิทยุ
0: เลยฟังวิทยุค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบไทยโทรศัพท์
1: กันไหน Facebook แล้วแหละ
0: Facebook ค่ะ
1: YouTube กระมังกระยังใช่มั้ยคะ TikTok กระยัง
0: Facebook นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์เทฮอกนะคะกรมประชาสัมพันธ์เราพร้อมที่จะซื้อสารเอาแต่เลยว่าชาวมองๆเลยพี่น้องนะคะยกขึ้นชีกตาแกรกกระเปิดโทรทัศน์ทาไว้เลย
1: ทาไว้เลยนะคะเราจะได้รู้ประเด็นสำคัญสำคัญทีค่ะรัฐมนตรีจะลงมาในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกระทือได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะกับบทบาทซื้อกลางนะคะการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงรัฐบาลกับประชาชนค่ะในการก่อติดครม.สั้นจรสงขลา69นี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านเคสจอยนะคะท่านมุจรินทองนวลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ติดตามรับชมในเรื่องของการก่อติดครม.สั้นจรทุกการในครั้งนี้ด้วยวันนี้เวลาแม็ดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์กับห้องเรียนชีวิตเรามีความพิเศษเพราะว่าเราจะตกรรมเชิงความรู้ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ
1: มันเลยกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนำของสื่อเหล่านี้ค่ะไปใช้ที่บ้านได้เลยเกิดเป็นตัวนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เป็นนิทาน AR ขึ้นมาค่ะ
2: ก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีรายได้แค่ 3,000 ถึง 4,000 ต่อ6เดือนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนละประมาณเดือนละ6,000ต่อคน
0: ก็นับว่าเป็นสองนวัตกรรมนะครับแห่งความภาคภูมิใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนานั่นเองนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมารับชมนกป่าสวยงามที่มีสีสันสะดุดตาสง่างามด้วยท่วงท่าและหางที่ยาวเป็นเอกลักษณ์มีเสียงร้องอันไพเราะใครเห็นเป็นต้องหลงใหลครับเพราะนี่คือราชาแห่งพื้นป่าเรามากันที่นี่ครับฟาร์มนกบินหลาบ้านลำพญาฟาร์มแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับโดยมีนายอุสมานยิมิงเป็นเจ้าของฟาร์มที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนั้นนะครับนกบินหลาดงหรือนกกางเขนดงนะครับจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562การจับครอบครองหรือซื้อขายในธรรมชาติจึงมีความผิดตามกฎหมายยกเว้นแต่จะเป็นนกที่เพาะพันธุ์ถูกต้องตามกฎหมายจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตนกบินหลาดงหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่านกกางเขนดงเป็นนกขนาดเล็กในวงนกจับแมลงที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านความสวยงามและเสียงร้องอันไพเราะจนได้รับการขนานนามจากชาวตะวันตกในอดีตว่าเป็นนกในติงเกล

0: สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมนะครับในฟาร์มบิลหลาลำพญานะครับซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มผลิตนกบิลหลาดงนะครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมทราบนะครับว่าทุกคนเนี่ยหลายท่านนะครับที่เป็นสาวกที่ชื่นชอบนกบิลหลาดงนะครับแต่การเลี้ยงนกบิลหลานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเราไม่มีใบอนุญาตนะครับแต่ในวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดในประเด็นเรื่องราวของการเพาะพันธุ์ก็ดีการเลี้ยงก็ดีนกบิลหลาดงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเลี้ยงด้วยความสบายใจนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับเบมังของเราครับอัสลามุอะลัยกุมครับเบมังครับ
1: กุมสลาม
0: เอาละครับให้เบมังแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ผมชื่ออุสมานยิมิงครับถ้าในวงการบิลหลาก็จะเรียกว่ามังลำพญาครับ
0: มังลำพญานะอยู่ในวงการนกบิลหลามากี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: ก็ประมาณ10ปีได้ครับ
0: 10ปี
1: 10ปี
0: 10ปีนี่เริ่มแรกนี่คือเรายังไม่ได้เพาะพันธุ์ยังไม่ได้เปิดฟาร์มนี่ใช่ไหม
1: ยังครับก็เลี้ยงอยู่ประมาณ2ปีก็เริ่มสนใจบิลหลาก็เริ่มเพาะพันธุ์ทดลองเพาะพันธุ์2คู
0: ่เป็นไงช่วงนั้นยากไหมการเพาะพันธุ์นกบิลหลา
1: ช่วงนั้นก็ลองผิดลองถูก ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็

0: ได้ไปเห็นนกจากต่างประเทศที่มันหางยาวมาก
1: ๆครับครับ
0: ก็เลยสนใจแล้วก็ขอซื้อมาเพาะพันธุ์เป็นบิลลาสายหางยาวเลยประมาณ13ถึง15นิ้ว
1: ถือว่าหางยาว
0: ยาวมากยาวมาก
1: ยาวกว่าในสายพันธุ์ของประเทศไทย
0: ใช่ใ
1: ช่
0: เราจะเรียกว่าบิลลาสายสิงคโปร
1: ์สายสิงคโปร
0: ์ซื้อพ่อแม่พันธุ์มา
1: ครับครับผม
0: ก็จะมีที่เอามาผสมกับนกไทยด้วยแต่ว่าของที่ฟาร์มลำพญาจะเน้นเป็นสายหางยาว
1: ในวงการเลี้ยงนกบิลลาของบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนกที่สงวนใช่ไหมแม่มัง
0: บิลลาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสงวน
1: จริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะจ
0: ับ
1: เลี้ยงเพาะพันธุ์ห้ามเด็ดขาดผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายแต่ว่าเราก็ไปขออนุญาตของกรมป่าไม้เนี่ยเขาเปิดให้เพาะพันธุ์แต่ว่าต้องขออนุญาต
1: ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตเพาะพันธุ์นกบิลลาเนี่ย
0: ขั้นตอนการขออนุญาตนี่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์อนุรักษ์เนี่ยเขาจะอยู่ที่สงขลาเราต้องไปถึงสงขลานะพอหลังๆนี่เขามาเปิดที่ปัตตานีแล้วครับก็ง่ายขึ้น
1: นะ
0: เจ้าหน้าที่ก็จะมาถึงบ้านเลยมาตรวจความมาารับแจ้งเกิดลูกนกอะไรเงี้ย
1: อ๋อต้องแจ้ง
0: ใช่ต้องแจ้ง
1: การเกิดลูกนกแต่ละตัวก็ต้องมีการแจ้งก็มีรหัสประจำตัว
0: ใช่
1: เหมือนกับเป็นการขึ้นทะเบียนให้นกแต่ละตัว
0: ใช่เลยครับ
1: นี่คือลักษณะของการทำฟาร์มแบบถูกต้องตามกฎหมาย
0: ที่เรามาเพาะพันธุ์เนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์ในตัวด้วย
1: เป็นงานขยายพันธุ์ใช่ไหมทำให้ประชากรนกบิลลามันเพิ่มขึ้น
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนนกในป่าเพราะว่านกที่เราเอามาเพาะพันธุ์เนี่ยเราก็คือคัดสายพันธุ์มาแล้วที่มันหางยาวๆแล้วก็สวยๆแล้วก็ร้องดีๆ
1: เสียงร้องดี
0: ๆใช่มันก็ไม่จำเป็นต้องเอานกป่าแล้วเพราะว่าลูกนกที่ออกมาก็คือคุณภาพ
1: ครับและการเลี้ยงดูนกบิลลาดงเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับนกอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกันไหมไปมั้งมันต้องพิเศษกว่าไหมหรือว่ายังไง
0: พิเศษนิดนึง
1: เหรอ
0: คือนกบิลลาเนี่ยเขาชอบกินแมลงพวกไส้เดือนจิ้งหรีดไข่มดแดง
1: อ๋อเป็นนกที่กินแมลงเป็นหลัก
0: แมลงเป็นหลักก็หลักๆก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปแต่เราจะเสริมพวกแมลงพวกนี้พวกจิ้งหรีดสดิ้งเขาเรียกว่าสดิ้งตัวเล็กๆ
1: ครับผม
0: ก็เลี้ยงไว
1: ้เลี้ยงไว้นะ
0: เลี้ยงไว
1: ้ทุกวันนี้ที่ฟาร์มเรามีนกจำนวนกี่ตัวทั้งหมดเลยไปบ้าง
0: ถ้ารวมพ่อแม่พันธุ์ด้วยก็ร้อยกว่าตัว
1: โอ้คุณผู้ชมร้อยกว่าตัวนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วมีตั้งแต่แม่พันธุ์นกดาวรุ่งนก
0: ลูกป้อน
1: นกลูกป้อนมีทุกวัยทุกช่วงวัยเลย
0: ใช่อ๋อ
1: แล้วตลาดที่เราจำหน่ายเนี่ยเราเป็นตลาดภายในประเทศหรือตลาดต่างประเทศครับ
0: ก็เป็นในประเทศ
1: เป็นในประเทศเป็นหลักใช่ไหม
0: เป็นหลักก็ส่งได้ทั่วประเทศเลยครับ
1: อย่างข้างหลังที่แขวนอยู่คุณชมนี่ก็จะเป็นลูกเพาะจากที่ฟาร์มหมดเลยนะอย
0: ่
1: างตัวนี้หางยาวมากเลย
0: หางยาว
1: นี่เป็นสายพันธุ์หางยาวนะครับซึ่งในป่าประเทศไทยบ้านเราอาจจะไม่มีนะ
0: ไม่มีคร
1: ับเป็นสายพันธุ์นอกอย่างนี้ก็เป็นนกแปลกนะครับคือเป็นหัวด่างเป็นด่างครับคุณชม
0: เป็นสายด่าง
1: เป็นสายด่างซึ่งหายากนะผมว่าหายากมากเลยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้และที่สำคัญตัวนี้ร้องดีด้วยคุณชมเป็นนกแข่งด้วยนะราคาค่าตัวนะผมว่าในราคาผมนะผมว่าต้องมีแสนนึงครับคุณชมในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างไหมบางในฟาร์มเนี่ย
0: ก็หลักๆก็เปลี่ยนอาหารก็ใส่อาหารสดอาหารสดนี่ต้องให้ทุกวันทุกวันเลยแล้วก็ให้ก็มีวิตามินบำรุงนกด้วยพวกแคลเซียมพวกวิตามินรวมอะไรเนี้ยก็ผสมกับไข่มดแดง
1: อ๋อครับ
0: ทุกวัน
1: ถ้าเราแยกเป็นโซนเนี่ยบริเวณฟาร์มเนี่ยจะมีเป็นโซนๆได้แบบมันเป็นของห้องเก็บนก
0: ใช่
1: แล้วก็โซนที่เรานั่งอยู่ก็จะเป็นโซนที่แบบเวลาเพื่อนฝูงมาเอานกมาแขวนเพื่อฟังเสียงเช็คเสียงใช่ไหม
0: ใช่
1: คัดนกอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่นะครับนะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะไปเยี่ยมชมในแต่ละส่วนนะครับ

0: ว่าที่ฟาร์มแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่านกเยอะมากนะครับทุกคนผมยังไม่เคยเจอฟาร์มนกบินหลาดงที่นกเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่นะในพื้นที่สามจังหวัดนะผมว่าไม่น่าจะมีใหญ่กว่านี้ได้บ้างไปมาผมว่านะ
1: อาจจะมีอะไร
0: เดี๋ยวเราไปดูครับ
2: สำหรับถิ่นอาศัยของนกบินหลาดงนั้นมักพบตามป่าดิบทึบป่าโปร่งหรือสวนรกทึบนะครับมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทยบินหลาดงมีเสียงร้องที่เป็นที่ชื่นชอบของคนรักนกเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวผู้มีความสามารถในการร้องเพลงเสียงสูงดังกังวานและสามารถเรียนแบบเสียงนกชนิดอื่นๆได้หลากหลายท่วงทำนองครับส่วนนิสัยจะเป็นนกที่ค่อนข้างรักอาณาเขตว่องไวปราดเปรียวชอบกระโดดตามกิ่งไม้หรือหากินตามพื้นดินเพื่อจับแมลงและหนอนกินเป็นอาหารครับ
1: ตัวนี้จะเป็นนกสายหางยาว
0: อันนี้เป็น
1: 13สายหางยาว5นิ้ว
0: โอ้โห13ถึง15นิ้วนะครับเป็นสายหางยาว 100% เลยนะคร
1: ับ
0: เป็นสายที่เป็นจุดเด่นของฟาร์มเลยก็ว่าได้นะอันนี้เป็นข้อผสมพ่อแม่พันธุ์นะที่มีค่าตัวค่อนข้างสูงทั้งนั้นเลยนะครับของเกรด A ทั้งนั้นเลยนะครับคนนี้พวกเกรด A นะครับนี่ครับหางยาวมากๆเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ร้องดีด้วยสิ
1: ร้องดี
0: ตัวเมียก็ใช่ย่อยนะครับหางก็ยาวเหมือนกันนะครับเห็นไหมตัวนี้มีประมาณ1 2 3 4 5
1: 6กง
0: เพาะนะครับเต็มมั้ยมั้ง
1: เต็ม
0: นะ
1: ขายทุกกรง
0: ปีนึงเนี่ยตัวเมียเขาให้ลูกประมาณกี่รอบไปมั้ง
1: ประมาณ 5-7 รอบ
0: ต่อปี 5-7 รอบ
1: แล้วก็ไข่ก็3ถึง3 4ใบ
0: ประมาณ3 4ใบไม่เก
1: ิน5ใบก็มี
0: 5ใบก็มีนะ
1: แต่ว่ามันเยอะไปเพราะ5ใบแต่บางทีมันก็ออกไม่หมดนะก็ไข่4ออก3อันเนี
0: ้ยแล้วปกติแล้วลูกค้าที่มาซื้อที่เราเนี่ยเขาจะซื้อนกของเราในช่วงอายุประมาณไหนบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นชุดนี้จะขายตอนนกหนุ่มแล้วตอนหางยาวแล้ว
0: อ๋อคือว่าสีออกแล้วสวยงามแล้ว
1: เป็นขนแรกเขาเนี่ย
0: อ๋อขนแรกการถ่ายขนแต่ละปีนี่มันมีผลกับความยาวของหางใช่ไหม
1: มีครับบินหลาเนี่ยก็จะเขาจะเรียกว่า3ขน
0: 3ขน
1: ขนแรกสมมติว่าขนแรกมันหางยาว12นิ้ว
0: ข
1: นที่2มันก็จะยาวไปอีก1นิ้วถึง2นิ้วแล้วก็ปีที่3ก็จะยาวขึ้นอีก2นิ้วประมาณ
0: ยาวขึ้นเรื่อยๆต่อครั้งพอครบ3รอบเสร็จปุ๊บก็
1: จะได้หางยาวประมาณนั้นแหละ
0: จะไม่ยาวไปกว่านั้นเลย
1: ใช
0: ่ที่เคยเห็นเนี่ยยาวสุดนี่กี่นิ้วไปบ้าง
1: ถ้าเป็นของที่ฟาร์มเนี่ยขนแรกก็จะมี14นิ้วแล้ว
0: โอ้โหขนแรก14นิ้วแล้วนะครับทุกคน
1: ใช
0: ่คือจะฟาร์มของแม่บังเนี่ยจะเราจะมีจุดเด่นในเรื่องของสายหางยาว
1: สายหางยาวเป็นหลัก
0: เลย
1: หลักเลยคร
0: ับเน้นสายหางยาวเป็นหลักซึ่งสายหางยาวนี่ก็ถือว่าหายากในประเทศไทยก็ว่าได
1: ้เพาะยากกว่า
0: เพาะยากด้วยนะจะสามารถแต่ว่าแม่บังสามารถที่จะเพาะพันธุ์ออกมาได้ครับตอนนี้ดูนกก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนโอ้นั่นก็คือการบ่งบอกถึงความสำเร็จของผู้เพาะแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงในเรื่องของรายได้และใช่ไหม
1: หน่อย
0: เราค่อนข้างมั่นคงนั่นแหละ
1: นิดหน่อย
0: แต่เรื่องราคาเราจะไม่เจาะลึกนะครับก็คุณผู้ชมที่ดูสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ก็โทรมาคุยกับแม่บังสอบถามแม่บังโดยตรงดีกว่า
1: ได้
0: นะครับโอ้ยออกมาแล้วมาเกาะตรงนี้มาทักทายแล้วครับตัวผู้เนี่ยโอ้นี่เข้าคู่หมดแล้วนะครับ
1: เข้าคู่หมดแล้วเริ่มทำรังใหม่
0: เ
1: พราะว่าเลี้ยงลูกออกไปป้อนประมาณอาทิตย์นึงก็จะไข่ละ
0: นี่นะ
1: ครับ
0: ข้างล่างก็จะมีเป็นมีน้ำมีอาหารเม็ดมีอาหารเป็นแมลงก็มีนะครับมีทุกอย่างเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของอาหารเม็ดเนี่ยเราเลี้ยงนกเป็นร้อยๆตัวเนี่ยเราก็ต้องไปซื้ออาหารมาทีก็เยอะๆกันไปบ้าง
1: เยอะๆ
0: อันนั้นไม่แปลกหรอกที่ร้านมันมีขายแต่ในส่วนของแมลงนี่ดิแมลงที่เราใช้บำรุงใช้ป้อนมันเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนยังไงไปบ้างหรือว่าเพาะเองไปบ้าง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อเข้ามาด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยเลี้ยงสดดิ้ง
0: เลี้ยงสดดิ้ง
1: พวกสดดิ้งแล้วก็แมงเขาเรียกว่าแมงเร็ดรันอันนี้ลูกนกจะชอบ
0: โอ้โห
1: แล้วก็
0: ถึงขั้นเลี้ยงเหยื่อเองนะครับทุกคน
1: ไข่มดแดง
0: ไข่มดแดงด้วย
1: ก็จ้าง
0: เด็กๆอ๋อเก็บตามบ้านนะ
1: ใช่ๆอ๋อ
0: เดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องการเพาะเลี้ยงอาหารก็ด้วยก็คือพวกแมลง
1: ใช่พวกแมลงเป็นหลักเลยครับ
0: คือนกนี้ถ้าไม่กินแมลงนี่คือไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้ครับถ้าอยู่ในกรงเพาะเนี่ยหลักๆก็จะกินแมลง
0: กินแมลงอ
1: าหารสำเร็จรูปไม่ค่อยกิน
0: ไม่ค่อยก
1: ิน เพราะแมลงอร่อยกว่า
0: อ๋อแต่ถ้าเกิดเลี้ยงในกรงอ่ะ
1: ใช่ครับแล้วนกก็จะสมบูรณ์ด้วยขายดก
0: มีผลนะเรื่องอาหารการกินนะ
1: ผลด้วย
0: ปัญหาเจอบ้างไหมบางกับข้อผสมเนี่ย
1: ข้อผสมนี่จะเป็นพวกมด
0: มดนะ
1: ม
0: ดศัตรูเขาเป็นมด
1: พวกงูก็เข้าได้ก็เลยใช้ตะข่ายเล็ก
0: ตะข่ายเบอร์เล็กสุดเลย
1: แต่ถ้าเป็นกรงเก่าก็จะตะข่ายจะใหญ่หน่
0: อ
1: ยก็จะมีปัญหาพวกงูพวกไอพวกอันเนี้ยจิ้งเหลนอะไรเข้าไปรบกวนแล้ว
0: มาแล้วตะข่ายแล้ว
2: ในแต่ละวันนะครับแบมังจะนำพ่อนกบินหลามาปล่อยในกรงบินยาว6เมตรนะครับเพราะการบินไปมาในกรงขนาดใหญ่ช่วยให้นกได้กางปีกได้ออกแรงกล้ามเนื้อส่วนอกปีกและขาอย่างเต็มที่ป้องกันปัญหากล้ามเนื้อรีบและอ่อนแรงและยังช่วยควบคุมน้ำหนักการบินช่วยเผาผลาญพลังงานและไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้นะครับยังทำให้สุขภาพแข็งแรงและภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นซึ่งผลที่ตามมาก็คือจะทำให้พ่อนกมีสุขภาพดีน้ำเชื้อก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ทุกคนครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนออกกำลังกายนกนะครับเพราะว่านกจะสวยงามจะสุขภาพดีต้องมีการออกกำลังกายนะครับแล้วก็กรงที่เขาใช้สำหรับออกกำลังกายนี่คือยาวมากทุกคนประมาณ6เมตรนะครับใบมังบอกนี
1: ่6เมตร
0: 6เมตรนะครับแล้วก็จะเอาเนี่ยครับเอากรงนกที่เราแขวนเนี่ยมานี่เห็นไหมมาเปิดแล้วก็ให้มันเข้าไปครับนี่มันไปแล้วครับนู่นไปนู่นแล้ว เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เราให้มันออกกำลังกายแบบนี้บ่อยไหมแม่บัง
1: บ่อย
0: นะ
1: อาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้งเลยนะให้เขาออกกำลังกายจะเป็นตัวพ่อพันธุ์ก็ดีตัวที่ใช้สำหรับแข่งก็ดีใช่ไหม
1: เวลาพ่อนกไม่มีเชื้อเนี่ยเอามาบินแบบนี
0: ้อ๋อเวลาพ่อนกเชื้อไม่ค่อยดีก็จะออกมาบินออกกำลังกายแล้วก็จะมีอ่างน้ำใส่ให้เขาได้อาบน้ำด้วยนะแล้วทำไมมันต้องยาว6เมตรด้วยแม่บัง
1: ก็ให้มันบินสบายสบาย
0: เหรอครับนี่แล้วเวลามันบินไปนู่นก็ต้องไปหลอกมันไหมต้องไปแกล้งมันไหมเนี่ยนี่ไปแล้วครับไปแล้วบินไปนู่นแล้วเวลาเขาบินแอคชั่นเขาสวยมากนะครับทุกคนหางเขายาวนี่ครับเห็นไหม

0: ี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นนกบินหลาเหมือนกันนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าสีสันเขาจะไม่เหมือนกับนกบินหลาดงนะอันนี้เป็นบินหลาบ้านนะก็จะเป็นแบบสีดำขาวนะครับส่วนบินหลาดงก็จะมีเป็นสีดำสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับลักษณะแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับด้วยสีสันของขนนะครับแต่มันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลบินหลาเหมือนกันแต่นี่เป็นบินหลาบ้านนี่เป็นบินหลาดงซึ่งบินหลานี้ก็เป็นนกที่เห็นตามท้องถิ่นทั่วไปตามชาวบ้านตามหมู่บ้านทั่วไปแต่ว่าที่ผมสะดุดตาก็คือก็กรงเขาครับผู้ชมกรงเขาสวยมากนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับพอถามไปมังนะไปมังบอกว่านี่เป็นกรงนําเข้านะเป็นกรงจากประเทศสิงคโปร์นะครับกรงสําหรับนกบินหลาโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เขาจะทําจากไม้ไผ่นะครับซึ่งแตกต่างจากนกกรงหัวจุกที่เราเห็นทั่วไปนะครับเขาจะทําจากไม้เสาดําไม้สักไม้ตะเคียนไม้อะไรนั้นนะแต่ว่าสําหรับนกบินหลาแล้วนะครับกรงที่เขานิยมใช้ในการเลี้ยงนกบินหลาดงก็คือกรงที่ทําจากไม้ไผ่ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายเกรดนะครับแต่ที่เห็นสวยๆอยู่นี้เป็นกรงจากสิงคโปร์ครับทุกคนสวยมากเลยแล้วก็แปลกตาด้วยครับนี่เห็นไหม
1: การเพาะเลี้ยงแมลงไว้เป็นอาหารสำหรับนกบินหลาดงเองที่บ้านถือว่าเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมากครับนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในระยะเวลายาวแล้วนะครับยังมั่นใจได้ว่านกจะได้กินแมลงที่สดสะอาดปลอดสารเคมีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งส่งผลโดยตรงให้นกมีสุขภาพแข็งแรงขนสวยคึกคักและมีเสียงร้องที่ก้องกังวานว่าแต่ที่ฟาร์มแห่งนี้เขาเพาะเลี้ยงแมลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูครับ
0: เอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าฟาร์มของใบมังเรานะครับเขาเลี้ยงนกบินหลาดงเป็นร้อยๆตัวดังนั้นแล้วเรื่องอาหาร

0: ี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฟาร์มนะครับซึ่งอาหารที่เป็นอาหารสดเนี่ยเป็นพวกมลแมลงเนี่ยบางในพื้นที่บ้านเราบางทีมันก็ไม่มีมันไม่มีมันต้องซื้อจากต่างจังหวัดเข้ามา
1: บางทีก็ขาดตลาด
0: บางทีก็ขาดตลาดแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นโรงเรือนตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็นโรงเพาะพันธุ์
1: เพาะพันธุ์สดดิ้ง
0: แล้วก็
1: เรดรันก็แมงแกลบ
0: นะครับ
1: โอ้โห
0: ชื่อแปลกๆนะครับเห็นหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ก็จะเอานี่ก่อนเลยครับนี่
1: อันนี้เป็นเรดรัน
0: นะครับ
1: เป็นมันคล้ายๆแมลงสาบ
0: คล้ายแมงสาบแต่ไม่ใช่แมงสาบเป็นเรดรัน
1: เป็นเรดรัน
0: เขาเรียกเรดรันนะ
1: เรดรัน
0: โอ้นี่ยกได้ไหมโอ้นี่ครับทุกคนอันนี้ตัวแม่พันธุ์มันนะน
1: ี่
0: ตัวลูกมันแดงๆนะครับที่เขาเรียกว่าเรดรัน
1: ตัวเล็กๆเนี่ยมันคือจะให้นกกิน
0: อ๋อตัวใหญ่นี่เราไม่ให้นะเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ตัวเล็กนี่คือนกชอบเลยนะ
1: นกชอบ
0: แล้วก็
1: เวลาลูกนกเกิดวันแรก2วันแรกเนี่ยให้อันเนี้ย
0: ต้องให้นี่เลย
1: ใช่
0: เรดรันนี่มันไปช่วยบำรุงร่างกาย
1: มันโปรตีนสูง
0: โปรตีนสูงนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ตัวขาวๆนี่นะครับตัวอ่อนนี่ชอบแน่เลยนะนก
1: ชอบอันนี้มันเกิดเองเลยครับ
0: อ๋อเราก็เลี้ยงเราไม่กินอะไรกัน
1: ใช่กินอาหารไก่แล้วก
0: ็
1: พวกผักสวนครัวเนี่ย
0: โอ้เยอะนะครับโอ้โหเยอะนะครับ
1: เป็น
0: ม
1: ัน
0: อย
1: ู่
0: ในกระดาษลังอ่ะกระดาษลังไข
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไข่มัน
0: อ๋อข้างล่างอ๋อนี่ไข่หมดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เรดรันเสร็จปุ๊บแล้วก็มีอะไรอีก
1: ก็มีสดดิ้ง
0: ชื
1: ่อสดดิ้งก็คือจิ้งหรีดต
0: ั
1: วเล็กๆจิ้งหรีดขาว
0: เอออันนี้มันก็คือจิ้งหรีดนั่นแหละนะแต่มันเป็นชื่อเรียกของเขาไง
1: แต่นี่
0: จะออกเป็นสีดำโอ้มันออกตัวอ่อนมันใช่ไหมที่เราให้เขากินใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ครับทุกคน
1: ประมาณนี้สวย
0: สดดิ้งนะครับนี่กระโดด
1: ปุ๊บปั๊บเลยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะไม่ขายไงไม่ค่อยจะขายขนาดนี
0: ้ครับนี่อย่างตัวเล็กๆขาวๆเทาๆนี่คือใช่เลยนะนกชอบกินเลยนะ
1: ใช่
0: ไอตัวสีดำก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์มันตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้
1: โปรตีนสูงแล้วก็นกจะไม่เป็นไขมัน
0: โอ้ยังเยอะโอ้โหทุกคนดูสดดิ้งมีเป็นหมื่นตัวเลยครับทุกคนโอ้โหนี่เป็นหน้าซื้อมาเลี้ยงแล้วก็มาเพาะพันธุ์นะครับคนนกชอบมาก
1: เพาะขายได
0: ้นี่เห็นไหมโอ้โหดูดิอ้าวเรดรันแล้วสดดิ้งแล้วอะไรอีกไปบ้าง
1: มีแมงแกลบ
0: แมงแกลบ
1: แมงแกลบนี่มัน
0: ทั่วจริงๆครับฟาร์มนี
1: ้มันจะอยู่ในดิน
0: แมงแกลบ
1: เนี่ย
0: โอ้อ่ะมาบนมือผมหน่อยนี่ครับแมงแกลบนะครับโอ้ยเยอะแยะเลยเลือกตัวเล็กๆให้กินใช่ไหม
1: ก็ใส่แบบนี
0: ้อ๋อนี่
1: เขาก็เลือกกินเอง
0: โอ้ยแมงแกลบ
1: เยอะมากในแผงนี้ก็มีอันนี้เลี้ยงง่าย
0: แล้วพวกหนอนนกนี่เราไม่ให้หรอไม่บ้างให้ไหม
1: ให้แต่ว่าให้น้อยมาก
0: อ๋อให้น้อยมากนะ
1: ใช่เพราะว่ามันจะกลัวนกจะเป็นไขมันม
0: ัน
1: จะมีผล
0: ที่ถ้าเราเพาะแบบนี้คือลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารได้เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยครับ
0: โอ้โหแจ๋วเลยครับอาหารก็
1: อาหารไก่
0: อาหารไก่ทั่วไปนะเขากินนะแล้วก็เสริมด้วยพวกผักพวกอะไรนี้นะ
2: คุณผู้ชมครับการเพาะเลี้ยงนกบินหลาดงอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์สายพันธุ์พร้อมๆกับการสืบสานความหลงไหลในความงามและเสียงร้องอันไพเราะของนกชนิดนี้ครับภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านกบินหลาดงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการได้มาซึ่งตัวนกจึงไม่สามารถจับมาจากธรรมชาติได้ตามอำเภอใจแต่ต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตการยึดมั่นในกรอบของกฎหมายไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เลี้ยงรอดพ้นจากปัญหาทางคดีความแต่ยังเป็นการตัดวงจรการลักลอบค้านกป่าปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ลดจำนวนลงและยกระดับการพัฒนาวงการนกสวยงามของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโปร่งใสและรับผิดชอบต่อระบบนิเวศในระยะยาว

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟานจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดค่ะให้มีการดำรงตำแหน่ง

0: งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
1: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยอันนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
0: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ต F. โฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
0: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
2: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
0: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1 กันยายน 2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
3: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
0: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพ

0: ที่สําคัญที่จะทําให้คนทั่วประเทศได้รู้จักภาพประจําจังหวัดที่บรรพบุรุษฝากไว
1: ้วมสัญจรก็เน้นเรื่องหลายราชวัตรและดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
0: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุด

0: อื่นต่อไปอำเภอท่าวังผาครับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะวันนี้ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังเข้าพื้นที่ที่บ้านแก้มที่ยังมีดินโคลนติดค้างกันอยู่หลายจุดก็เริ่มฉีดล้างถนนทางสาธารณะเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้จากคุณสุพัฒน์เหลากมลรายงานสดจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณสุพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: ขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รวบรวมความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคต่างๆรวมทั้งเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายผู้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยในช่วงนี้ขณะที่เรื่องของงานฟื้นฟูในจังหวัดน่านนะครับเป็นวันที่9แล้วที่เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยในหลายๆพื้นที่นั้นก็ใกล้จะแล้วเสร็จ 100% ขณะที่บางจุดนั้นก็สามารถที่จะฉีดล้างทำความสะอาดถนนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปที่พื้นที่บ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาดินโคลนสะสมตกค้างทั้งในบ้านและทางสาธารณะอย่างหนักครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีขณะที่ถนนทางสาธารณะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรถขุดตักรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและเจ้าหน้าที่อส.ฝ่ายปกครองจิตอาสารวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่ถนนที่ยังมีสิ่งกีดขวางเส้นทางทั้งเศษไม้ท่อนไม้ดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำซัดมารวมทั้งบางจุดก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดให้ถนนในหมู่บ้านนั้นมีความปลอดภัยกลับมาใช้การได้ปกติดังเดิมส่วนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเฮียตำบลศิลาแรงประชาชนก็มาเลือกเสื้อผ้าที่มีผู้นำมาบริจาคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการกระจายนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งทหารอส.จิตอาสาระดมมานำดินโคลนออกจากบ้านที่สำคัญคือการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือชาวบ้านเยียวยารอบแรกที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและนำจ่ายได้เร็วทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
3: ค่ะขอบคุณมากมากมากเลยสำหรับเงินรอบแรกคือว่าได้มาเร็วมากได้มาเร็วคือทันได้ใช้ทันได้ใช้ก็คือสุดๆอะค่ะจากเงินก้อนนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาล้างมากินหรอกค่ะแล้วก็ที่ต้องการก็คือว่าเครื่องใช้ในครัวของแม่ตอนนี้ที่ได้มา 6,700 นี้ก็คือไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้ไปซื้อเตาแก๊สอีกก็ไม่เหลือแล้วก็คือต้องการเครื่องครัวแค่นั้นเองค่ะ
4: ขอบคุณเจ้าขอบคุณอย่างนักเลยเจ้าเพราะว่ายังได้ช่วยเหลือนักอ่ะค่ะได้ครับ6เอ้ยนั่นก็ 6,700 มันก็เจ้าใจเราเจ้านั่นน่ะ
5: แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
4: เดี๋ยวนี้แม่จะมาซื้อเตาแก๊สก็บ่มีตู้เย็นอะยังก็บ่เหลือจะเอาที่มันสําคัญนี่แม่จะได้ย่ากับข้าวสัก 2-3 วันเวลาเพิ่นย่างช่วยเหลืออีหยังเนาะ
2: สําหรับการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสํารวจนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่ได้ครับ นอกจากนี้ครับยังมีศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์อาชีวศึกษาเปิดบริการ26ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งก็มีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับและในส่วนของเรื่องของการสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ระดมเดินเท้าเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับขณะนี้ในพื้นที่อำเภอปัวเองมีการสำรวจไปแล้ว 2,999 หลังคาเรือนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไปครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพันธ์เหล่ากมลนะคะรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ก็มีการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1ที่ชำรุดจากน้ำท่วมในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงของน้ำหลากที่จะมาถึงขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็กำชับให้จังหวัดนั้นมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำนะครับเป็นผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วขณะนี้ได้ติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมบริเวณผนังที่ชำรุดคาดว่าการซ่อมแซมระยะเร่งด่วนนั้นก็จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนนั้นจะดำเนินการในระยะต่อไปโดยเบื้องต้นจะเสริมความแข็งแรงของพื้นและก็ผนังของคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพร้อมกับกำชับให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อสามารถรองรับป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากสำหรับคลองระบายน้ำร.1นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของโครงการชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำได้มีบทบาทในการผันน้ำเลี่ยงนะครับในการเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองเดิมนั้นคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำท่วมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองแล้วก็กัดเซาะโครงสร้างเกิดความเสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและก็เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันและเร่งให้แล้วเสร็จก่อนช่วงที่จะมีปริมาณน้ำมากแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการติดตั้งเข็มเหล็กและเข็มพืชในบางช่วงเนื่องจากชั้นดินเป็นดินเหนียวทำให้เข็มนั้นที่ตอกลงไปทำได้ยากกว่าปกติแต่ก็เป็นอุปสรรคเพียงบางช่วงเท่านั้นและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
1: ขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งขุดลอกคูคลองค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงมรสุมปลายปีนะคะโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้นะคะก็ได้มีการขุดลอกคลองเตยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรยาวไปจนถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยส่วนครูระบายน้ำความยาวกว่า430กิโลเมตรค่ะขุดลอกแล้วในเขตที่1และ2รวมกว่า230กิโลเมตรที่เหลืออีก100กิโลเมตรจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้18เครื่องแล้วก็จะมีการติดตั้งเพิ่มที่บริเวณแก้มลิงอีก10เครื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพร้อมจัดศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมกับความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
0: ดูเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กันนะครับแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมด่วนฝ่ายความมั่นคงปรับแผนป้องกันเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่ชายแดนใต้ครับมีการสั่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็พร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเพื่อสกัดกั้นเหตุรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยโดยมีผู้แทนจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้หน่วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงแรกนั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมโดยเน้นย้ำการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันเชิงรุกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จากนั้นพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและบิดเบือนข้อมูลในพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่เกิดทันทีเมื่อเกิดเหตุและกระถอดบทเรียนข้อบกพร่องที่ผ่านมาบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทันท่วงทีและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดไล่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับทุกภัยคุกคามมุ่งสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ทางด้านของอำเภอเบตงจังหวัดยะลา นะคะก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยค่ะลงพื้นที่ไปที่โรงไฟฟ้ากำชับให้มีการควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ช่วงใกล้กับวันชาติมาเลเซียแล้วก็วันสถาปนาของกลุ่มเบอร์ซาตูโดยนายอิสมาแอยาโกะในอำเภอเบตงค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะแมเราะพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องย้ำหลักรู้พื้นที่รู้คนรู้สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทรวมถึงเข้มงวดป้องกันยาเสพติดอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนดูแลสถานที่สำคัญในพื้นที่จากนั้นนะคะทางคณะได้ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณกิโลเมตรที่13และ19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยกำชับการควบคุมทางเข้าออกแล้วก็เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเหตุผิดปกติทันทีพร้อมกับประสานฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
0: นายกรัฐมนตรีก็ลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับโดยมีมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้กับสังคมรายละเอียดและกลไกสำคัญในระเบียบฉบับนี้ก็มีดังนี้ครับนิยามสำคัญกำหนดให้รัฐมนตรีหมายความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเป้าหมายคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรให้อำนาจรัฐมนตรีออกคำสั่งเนรเทศคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนจนพ้นคุกแล้วใน6ฐานความผิดหลักได้แก่เข้ามาอยู่หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดโดยให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งข้อมูลรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีส่งต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งในประเทศโดยไม่ชักช้าซึ่งคำสั่งนี้สามารถห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยได้การออกคำสั่งในประเทศต้องคำนึงถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและพันธะกรณีระหว่างประเทศโดยเจ้าพนักงานจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าประเทศไทยหากมีประเทศอื่นหรือว่าองค์การระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันนับจากวันสั่งในประเทศเพื่อขอรับผู้ต่างด้าวผู้นั้นไปยังประเทศของตนหรือประเทศที่3การในประเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศต้องเสร็จสิ้นใน30วันโดยรัฐมนตรีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วัน
1: ไปดูเรื่องของการเติมภัยมิจฉาชีพกันบ้างนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางเติมภัยมิจฉาชีพที่มีการหลอกแจกอาหารเสริมฟรีค่ะก่อนที่จะมีการชักชวนเหยื่อทำภารกิจจนผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินไปกว่า4ล้านบาทย้ำนะคะหากว่าพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนนะคะระวังโฆษณาตามสื่อออนไลน์ค่ะก็มีการโพสต์แอบอ้างแบรนด์ดังว่ามีการแจกอาหารเสริมฟรีแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE จากนั้นมิจฉาชีพก็จะชวนทำภารกิจลงทุนอ้างบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงเมื่ออย่าหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า4ล้านบาทมาแล้วย้ำหากพบการแอบอ้างแบรนด์ดังแจกอาหารเสริมแต่ว่าชักชวนทำภารกิจหรือว่าร่วมลงทุนอย่าลงเชื่อเป็นเด็ดขาดค่ะ
6: เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันต่อครับ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้นับถอยหลัง4วันสุดท้ายครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ย้ำนะครับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 37,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยเสนอไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้นสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่วนที่จังหวัดยะลานั้นประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดครับเพื่อยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการกรณีการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาพรวมนั้นจำนวนผู้มาติดต่อเริ่มเบาบางลงแต่ยังคงมีอัตราเฉลี่ยวันละกว่าประมาณ80คนเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเองก็ย้ำนะครับประชาชนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ว่าการอำเภอถึง31สิงหาคมและทางอำเภอจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งต่อมายังสำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์รีบเร่งดำเนินการภายในกรอบเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะก็จับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเวที IPS Venture Rise Thailand 2026นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ชิ้นสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะเปิดงาน IPS Venture Rise Thailand 2026มากกำทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.มีเป้าหมายเชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าไทยมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโจทย์สำคัญคือการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างมูลค่าให้ประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในงานค่ะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ผลงานพร้อมกับกิจกรรม Business Matching เชื่อมนักวิจัยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนรวมถึง Life Plus Award ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม
0: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยครึ่งปีแรก2569ฟื้นตัวชัดเจนยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 17.6% หลังได้แรงสนับสนุนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมและการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อและแต่กำลังซื้อก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับจากภาวะหนี้ครัวเรือนและก็การปล่อยกู้ที่ยังคงเข้มงวดนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รู้ว่าREIC เปิดเผยว่าครึ่งปีแรก2569นั้นมีการโกนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 167,665 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าการโอนอยู่ที่ 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.8% มาจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองรวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการซื้อและการเข้าถึงสินเชื่อหากแยกตามประเภทครับอยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็น 70% ของมูลค่าการโอนทั้งหมดขณะที่คอนโดมิเนียมเติบโตโดดเด่นจำนวนโอนหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น 24.1% และมูลค่านะครับเพิ่มขึ้น 19.3% ที่น่าสนใจคือบ้านมือสองครับครองสัดส่วนตลาดมากถึง 63% มากกว่าบ้านใหม่ที่อยู่ที่ 37% สะท้อนว่าพฤติกรรมผู้ซื้อเน้นความคุ้มค่าโดยเฉพาะบ้านในราคา 2-3 ล้านบาทและทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนายมานะจึงประเมินว่าตลอดปี2569นั้นยอดการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจะอยู่ที่ 323,479 หน่วยเพิ่มขึ้น 2.3% คิดเป็นมูลค่า 88,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองที่ต่ออายุถึงวันที่30มิถุนายน2570เป็นปัจจัยช่วยประคองตลาดในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ายังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเข้มงวดต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของกำลังซื้อในระยะต่อไป
1: ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะคะก็ร่วมกับทางสวทช.ยกระดับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลแรงงานไทยค่ะด้วยการเปิดใช้งานในระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูช่วยคัดกรองเรื่องร้องเรียนแล้วก็ตอบคำถามประชาชนลดขั้นตอนทางราชการพร้อมกับมีการวางแผนขยายผลดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศในระยะต่อไปด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะคะว่าได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแรงงานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ทราฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานณขณะที่ผ่านการทดสอบแล้วก็พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้วจุดเด่นของระบบก็คือลดขั้นตอนการรับเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่โดยระบบจะมีการคัดกรองแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงช่วยลดปัญหาข้อมูลตกหล่นระหว่างการประสานงานและทำให้สามารถติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานยังมีการนำ generative AI มาใช้ในระบบหลังบ้านเพื่อจัดหมวดหมู่คำร้องประมวลผลข้อมูลแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยช่วยลด

0: ภาระเจ้าหน้าที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนำข้อมูลไปใช้กำหนด KPI หรือว่าตัวชี้วัดผลงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของหน่วยงาน
1: ระบบของกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงแรงงานในการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบนี้ไม่เพียงรองรับแรงงานในประเทศเท่านั้นเหมือนที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับจะเตรียมต่อยอดเพื่อครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือและสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ในไลน์ด้วย ID ค่ะ @traffyfongdu หรือว่าสแกน QR code แล้วก็ไปเลือกที่ฟังก์ชันแจ้งเรื่องร้องเรียนของกระทรวงแรงงานได้ในทันที
2: และเชิญไปดูการซื้อขายหุ้นในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กันนะครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิเคอิโตเกียวปิดที่ 66,538 จุดเพิ่มขึ้น 406.02 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,650 จุดเพิ่มขึ้น 84.26 จุดเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นจีนปิดที่ 3,959.64 จุดเพิ่มขึ้น 3.07 จุดครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนีติดลบนะครับลบไป 11.62 จุดยืนอยู่ที่ 1,589.08 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่83เหรียญ13เซนต์ลดลง40เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่89เหรียญ20เซนต์ลดลง50เซนต์และดูไบครับปิดที่88เหรียญ63เซนต์ลดลง51เซนต์ส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,300 บาทและขายออกบาทละ 71,500 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 69,872 บาทและขายออกบาทละ 72,300 บาท
0: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT สุดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงต้นสัปดาห์หน้าตั้งการรับมือฝนกันอีกยกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยในช่วงวันที่29สิงหาคมจับตาบึงกาฬนครพนมและตราดก่อนที่วันที่30ถึง31สิงหาคมแนวฝนหนักจะขยายตัวชัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดและช่วงวันที่1ถึง2กันยายนแนวฝนหนักจะเน้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นประชาชนควรระวังฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้สำหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกในช่วงบ่ายและช่วงค่ำสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ ั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ไปติดตามการเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษในเที่ยงนี้นะครับใน NVT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NVT World Brief on NVT and NVT World I'm Surapan Lautaranarit Thailand is working to ensure its workforce keeps pace with a rapidly changing global job market The government is stepping up skills training and worker protection to help Thais compete for opportunities at home and abroadPrime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul held talks with Gilbert F. Wangbo, Director General of the International Labour Organization, or ILO, during his visit to Thailand for the 29th ASEAN Labour Ministers meeting. The meeting at Government House focused on strengthening cooperation on labour development, particularly skills training, and preparing workers for changes in the job market.The goal is to help workers adapt to the new world of work and gain broader access to emerging opportunities. Prime Minister Anuttin said the government is committed to aligning Thailand's development with international standards while strengthening the capabilities of Thai workers through upskilling and reskilling. He said the measures aim to equip workers with skills that meet the needs of both domestic and international employers, while enhancing their competitiveness and ability to work in the global labor market. Songkhla is putting the final pieces in place to host the cabinet's upcoming mobile meeting. Officials are checking venues, transport, medical services, and media facilities across Songkhla and Hat Yai ahead of the two-day event.Songkhla Deputy Governor Chuchip Thammapet, assigned by the provincial governor, has led officials and relevant agencies to inspect preparations for the cabinet's first mobile meeting of 2026, scheduled for August 31st to September 1st. The team first visited Ratchamongkorn University of Technology Siwichai Songkhla campus, which will host a workshop on development plans for the five southern border provinces.Discussions will cover four key areas, the economy, society, security, and agriculture. Officials also checked exhibition areas showcasing Creative City food products and OTOP goods, as well as a meeting room for the signing of contracts for the Songkhla Lake Crossing Bridge and Gotlanta Connecting Bridge projects by the Department of Rural Roads.The team then inspected the cabinet meeting site at Prince of Songkhla University Hat Yai campus. The venue will support the main meeting, media center, traffic management, emergency medical services, and surrounding utilities. The deputy governor urged all agencies to coordinate closely to ensure a smooth and successful meeting and support development across the five southern border provinces.The taste of Songkhla is getting a cool new twist. A local fruit from Gok Yaw has been transformed into a signature OTOP ice cream, now ready to welcome the cabinet to the province. At Lam Pho Temple, a popular tourist attraction in Gok Yaw, Songkhla province, visitors can cool off with Jampada ice cream, a unique dessert made from the locally grown Jampada fruit. COVID-19 pandemic,When Nitaya Glautanong and her husband began experimenting with new products while staying at home. Their idea of turning jampada into ice cream has since grown into a local business and a popular treat among visitors to Kaw Yaw. The ice cream has the distinctive aroma of jampada and a mildly sweet flavor. Customers can choose from a variety of toppings, including nipa palm fruit, bread, sticky rice, and peanuts. It can also be served inside a coconut, complete with fresh coconut meat. As Songkhla prepares to host the cabinet's mobile meeting, jampada ice cream has been selected as one of the local specialties to be served to participants, showcasing the province's OTOP identity and local products. The owner says she is proud to have the dessert selected and invites local residents to welcome the cabinet and visitors with pride in Songkhla's unique local products. Security forces in Thailand's deep south are stepping up vigilance, with commanders ordered to stay ready to respond immediately to any threat. The focus is on preventing violence before it happens and strengthening public confidence. At the 15th Infantry Division in Nong Chik, Pattani Province, security agencies held a special meeting to review operational plans and strengthen coordination. Representatives from the Southern Border Provinces Police, the Southern Border Provinces Administrative Center, the military, police, and local authorities attended. Lieutenant General Norothip Poinaw, commander of the 4th Army Region, initially assigned Major General Chakrit Ucharatana, his deputy, to chair the meeting. The meeting focused on a proactive defense approach, including closer cooperation, rapid information sharing, and continuous monitoring to enhance public safety. The 4th Army Region commander later joined the meeting in person and instructed all units to prevent attempts to create divisions or spread misinformation. He ordered forces to be ready to take control of situations immediately when incidents occur, while reviewing past shortcomings and ensuring the law is enforced properly and promptly. Units were also told to maintain regular emergency response drills and stay closely engaged with local communities, strengthening their ability to respond to threats and support lasting peace in Thailand's southern border provinces. With a rainy season approaching, Hat Yai District of Songkhla is stepping up preparations to keep floodwaters moving. The city is dredging canals, adding pumps, and strengthening drainage capacity to reduce the risk of flooding. Songkhla Governor Ratasat Chitchu has inspected repairs to the flood wall along the local R1 drainage canal, which was badly damaged by flooding late last year. Steel sheets are now being installed to prevent water seepage, with urgent repairs expected to take 90 days. Concrete reinforcement will follow to strengthen the canal floor and walls. The R1 drainage canal is vital to Hat Yai's flood management, diverting water away from the city. It can normally handle up to 1,200 cubic meters per second, but last
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: พี่ดาค่ะ
0: ซันครับผม
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีกับรายการสะพายกล้อง
0: ท่องชายแดนใต้ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ซัน
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีครับ
1: เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับวันนี้
0: มี4สถานที่หลักๆที่เราจะไปครับเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมีไปชมเมืองเก่าด้วยครับ
1: งั้นเราไปกันเลยไหมคร
0: ับได้ครับไปกันเลย

0: ที่สวยงามมาก
1: เป็นอยู่ในแดนอียิปต์เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดกือเซจังหวัดปัตตานีครับผม
2: ว้าว
0: สถานที่นี้คือสถานที่ที่อยากจะพานิดาเนี่ยมาชมเป็นที่แรกเลยคือสถานที่ที่เนี้ยมัสยิดกือเซเนี่ยเราอาจจะดูว่าแบบดูไม่ค่อยเหมือนกับมัสยิดอื่นๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนจะเยอะซะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่ามาละหมาดมาทำพิธีละหมาดตะละเวนในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็คนจะเยอะที่สุดในช่วงวันลายอวันอีดินอัฎฮาอะไรแบบเนี้ยคนจะเยอะซะเป็นส่วนใหญ่นี่ครับทวนคนจะเยอะประมาณยาวไปถึงถนนกันเลยทีเดียว
2: บอกได้เลยว่าตรงนี้ค่ะพี่ซันนิดาเคยมาครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครั้งแรกเหรอครับ
2: ใช่
0: ถือว่าเป็นการดีที่นี่เนี่ยต่างจากที่อื่นมากแล้วก็มันก็เป็นเสน่ห์สำหรับที่นี่นะแบบสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยหรือว่าคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวที่นี
2: ่โอ้นอกจากจะเป็นที่ทำศาสนกิจหรือว่าที่ละหมาดของชาวมุสลิมแล้ว
0: ครับผม
2: ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกเหรอคะเนี่ย
0: ใช
3: ่มัสยิดกือเซเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีภายในเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อก้าวเข้ามาข้างในคือความรู้สึกที่เย็นสบายเพราะมัสยิดแห่งนี้สร้างจากก้อนหินขนาดเล็กที่เรียงซ้อนกันอย่างหนาแน่นช่วยเก็บความเย็นและถ่ายเทอากาศได้ดีตามภูมิปัญญาในอดีต
0: เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพานิดาเนี่ยไปเดินชมรอบๆว่าที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงลองมองไปรอบๆเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ย้อนไปในยุคสมัยก่อน
2: ใช่เหมือนอยู่ในแดนอียิปต์เลยครับพี่ซัน
0: อืมใช่มันอารมณ์มันก็จะเป็นแบบอารมณ์เก่าๆแบบรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้ใช่ลองดูนะลักษณะของฝาผนังเนี่ยเขาจะมีการปะปูนที่ไม่เหมือนกับของต่างจังหวัดที่อื่นลองดูดีๆและไม่สามารถที่จะหาที่ไหนได้แล้วนะก้อนหินแบบเนี้ยลองสัมผัสดูเห็นไหมเขาจะมีความเก่าแก่นิดนึงนี่ก็คือทางเข้าของเขานะจะดูแบบความสวยงามที่แบบเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากๆที่อื่นเนี่ยไม่มีนะแบบนี้เนี่ยถ้ามองดูดีๆแล้วก็นี่จะเป็นฝาผนังของเขานะครับโซนที่แบบไม่ใช่โซนในมัสยิดนี่คือโซนนอกมัสยิดที่สามารถที่จะมาละหมาดได้เช่นเดียวกันเวลาใครมาละหมาดที่นี่เนี่ยคนต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยคนที่แบบลืมพาหมวกมาหรือว่าลืมพกหมวกมาเขาก็จะมีการละหมาดแล้วก็จะมีผ้าถุงให้ถ้าใครได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาได้นะที่นี่เนี่ยเป็นจุดเช็คอินสำคัญเลยสำหรับจังหวัดปัตตานีในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยที่นี่ก็จะเยอะคนเนี่ยจะเยอะมากผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้เฉพาะโซนของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวในโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในโซนของผู้ชายแล้วกันครับสัมผัสแรกที่เข้ามาคือรู้สึกว่าลึกลับนิดนึงเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออัลกุรอานนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่ก็มาอ่านได้มีเยอะมากแล้วก็อันนี้สำหรับตัวอิหม่ามนะครับที่จะมานำละหมาดก็ดูแบบสวยงามมากคือข้างนอกอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เก่าแก่แต่ว่าข้างในเนี่ยเขารีโนเวทได้ดีเลยทีเดียวสามารถที่จะมาทำพิธีทางศาสนาได
2: ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงค่ะเดี๋ยวนิดาจะพาทุกคนไปดูโซนของผู้หญิงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงเราจะมีผ้าละหมาดบริการด้วยค่ะนี่ผ้าละหมาดก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะใช่อันนี้เราจะเสียงดังไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นที่ละหมาดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่โซนของผู้ชายใช่ตรงที่ซันพาเข้าไปเมื่อกี
3: ้นี่คือพื้นที่ละหมาดซึ่งในหลักศาสนาอิสลามจะมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างชายและหญิงความเป็นระเบียบในการประกอบศาสนกิจเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามหลักศาสนาอิสลามหลักปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่การอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายเคารพซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อเดียวกันอย่างสันติสุข
2: รู้สึกดีมากแหละพี่ซันเพราะว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็มันรู้สึกแปลกตาแปลกใจมากแหละพี่ซัน
0: อืม
2: แล้วสถานที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปไหนคะ
0: สถานที่ต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติ
2: ว้าวที่ไหนคะ
0: เป็นสะพานที่เป็นไม
2: ้
0: อ่ะให้ทาย
2: สะพานไม้บานาไหมคะ
0: รู้ได้ไง
2: เอ้ย
0: เคยได้ยินเนี่ย
2: เคยได้ยินมา
0: จากไหน
2: จากโซเชียลมีเดียจาก Facebook จาก IG อะไรพวกนี้ใช่เคยเห็นเขารีวิวเยอะมากเลย
0: งั้นเราไปดูอะไรไหม
2: ไปดีกว่าค่ะ
0: โอเค

0: อนนี้เราก็อยู่ที่ไหนกับพี่ซัน
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ที่2นั่นก็คือสะพานไม้บานานั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศสะพานไม้บานาที่ยาวมากๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายของเขาครับสะพานไม้บานาตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสะพานไม้บานา
0: ใช่พี่ซันคะสวยมากเลยค่ะพี่ซัน
1: เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับในช่วงเย็นกว่านี้เนี่ยคนจะมาเยอะเป็นพิเศษ
0: ใช
1: ่แล้วก็จะมีชาวต่างชาติเขาก็จะมาที่นี่ด้วย
0: ตอนที่นิดาไปเห็นในโซเชียลใน Facebook ครับพี่ซันคนเยอะมากเลยที่นี่
1: ใช่
0: เห็นว่าเย็นๆ เขาจะมีการมาดินเนอร์กับครอบครัวที่นี่ด้วยว่าตรงเนี้ยก็เขามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับมีเป็นกิจกรรมนั่งเรือครับนี่เรือครับจะเป็นเรือเรือกอแลครับเห็นไหมเขาก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากๆเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะเดินไปให้สุดเลยสะพานอยู่ตรงไหนเราก็จะเดินไปตรงนั้นสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่นี่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักแม้จะเป็นสะพานไม้ที่ดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยมาที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าพอได้เห็นทะเลแล้วเมื่อกี้อากาศร้อนใช่ไหมคะพอได้พบกับทะเลแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกเย็นชื่นใจมากเลยพี
1: ่นี่นะครับบรรยากาศเฮ้ย
0: อะไรคะ
1: พอมายืนดูบนนี้แล้วแบบรู้สึกว่าแปลกตามากแบบเห็นธรรมชาติเห็นทะเลแบบอลังการมากๆเลยอ่ะโอ้คือแบบหาดูได้ยากมากอ่ะแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแค่นั้นเองสุดขอบนั้นอ่ะก็จะมีแค่นั้นเองสุดแค่ตรงนั้นเอง
0: ใช่ก็จะเป็นสะพานเก่าแล้วพี่ซ
1: ันใช่ผู้คนเขาก็มานั่งกินอะไรกันตรงนั้นกันแล้วก็ด้วยความที่ทางชุมชนคนที่ดูแลที่นี่เนี่ยเขาเห็นว่าที่นี่เนี่ยคนเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็มาแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่านักศึกษานักเรียนเขามาที่นี่กันชุมชนเนี่ยก็เลยแบบได้ร่วมมือกันวิสาหกิจชุมชนอะไรแบบนี้เขาก็จะมาร่วมมือกันแล้วก็มาพัฒนาสะพานไม้บานาให้เป็นแบบนี
0: ้พี่ซันคะ
1: ครับผม
0: แล้วสะพานตรงนี้มันจะสุดที่ตรงไหนคะพี่ซัน
1: สะพานตรงนี้เหรอครับทำไมเหรอครับเหนื่อยแล้วเหรอครับ
0: มันยาวมากเลยครับพี่ซัน
1: ในบอกว่าจะไม่เหนื่อยไงในบอกว่าร่างกายแข็งแรงดี
0: ตอนนี้เริ่มจะอ่อนล้าแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนล้า
0: ใช่
1: เฮ้ยเป็นไรเป็นคนที่รักเขาแต่เขาไม่รักทุกคนตอนนี้เราใกล้จะเดินถึงแล้วนะอีกไม่นานแต่คนที่มากับผมเนี่ยคือเขาจะเป็นลมแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ออกกำลังกายหรือว่ายังไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสู้ไหม
0: สู้ค่ะ
1: สู้ไม่สู
0: ้สู
1: ้สู้ไม่สู
0: ้สู
1: ้สู้อันนี้เป็นป่าโกงกลางที่แบบธรรมชาติมากมาก
0: ที่เหมือนเคยเห็นเขาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนด้วยค่ะตรงนี้
1: เขาจะมีการปลูกป่าชายเลนใช่ส่วนใหญ่นักศึกษาเขาก็จะมาทำกิจกรรมกันที่นี่อันนี้ก็จะเป็นล่องลอยนะล่องลอยของนักศึกษาที่เคยมาปลูกป่าชายเลนที่นี่นะครับดูนะครับเห็นไหมต้นไม้บางต้นก็เติบโตอย่างสมบูรณ์นะหุ ้ยเห็นแล้วมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้โอ้
0: โหลมเย็นมากเลยครับพี่ซัน
1: นึกว่าพระอาทิตย์อ่ะตรงนี้เป็นไงบ้างสดชื่นไหม
0: สดชื่นมากเพราะว่าพอเริ่มใจเย็นแล้วรู้สึกว่าลมมาแรงมากค่ะตัดจากเมื่อกี้ร้อนมากใช่
1: เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆตรงนี
2: ้ตายฝาเท้าทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดพักใจที่ใครหลายคนเลือกที่จะหยุดยืนและปล่อยให้เวลาค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆ
1: ไปทำอะไรอ่ะ
0: ถ่ายรูปแบบสั้น
1: ทำไมอ่ะสวยเหรอ
0: สวยมากเลย
1: เฮ้ย

0: ี่สันคะนิดาเห็นจุดสิ้นสุดของสะพานนี้แล้วค่ะพี่สัน
1: เฮ้ยในที่สุด
0: ในที่สุดเราก็พิชิตสะพานไม้บานาได้แล้วค่ะพี่สัน
1: เย
0: ้ตอนนี้เราก็พิชิตสะพานไม้บานาได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยโอ้โหดูดิความสวยงามสุดขอบตาเกินจะไขว่คว้าสิ่งธรรมดาที่แสนวิเศษโอ้ นี่ไงเรามาสุดแล้วรู้สึกดีเนาะที่ได้มาที่นี่แบบบรรยากาศแบบดูลมนี่ผมเนี่ยสะบัดไม่หยุดเลยเนี่ย
0: เห็นว่าเราจะไปมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไป
1: อีกที่หนึ่งจะบอกเลยดีไหมนะบอกเลยแล้วกันเป็นย่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคือดาจินอเฮ้บ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะไว้เก็บกระดูกหรือว่าขี้เถ้าอะไรแบบเนี้ยใช
0: ่บ้านหลังนี้ดูแปลกตามากเลยพี่ซัน
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที
0: ่กระดาจีโนค่ะพร้อมที่จะย้อนยุคแล้วค่ะพี่ซัน
1: งั้นเดี๋ยวพี่ซันคนนี้เนี่ยจะพาคุณนิดาเนี่ยไปชมนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสไปพร้อมๆกับพวกเราระวังรถด้วยนะครับคุณนิดาระวังรถด้วยนะครับเดี๋ยวรถตอนนี้เราสองคนผมกับนิดาเนี่ยกำลังจะเข้าไปถนนกระดาจีโน
0: หรือว่าถนนอานอรูนั่นเอง
1: ใช่นี่ทุกคน
0: มาถึงถนนอานอรูแล้ว
1: เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ป้ายอานอรูนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นบ้านหมายเลขหนึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเขาให้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเลขที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้สร้างมาเริ่มแรกหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยสร้างมาหลังๆแล้วแหละในทางกฎหมายเนี่ยเขาได้มีการให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งเลขที่หนึ่ง
0: แบบนี้นี่เอง
1: สงสัยไหมว่าทำไมคือดาจีนอเขาถึงตั้งแบบนี
0: ้สงสัยมากเลยครับพี่ซัน
1: รู้ไหมว่ากือดาเนี่ยแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้เลยค่ะพี่ซานเป็นยังไงคะพี่ซาน
1: กือดาเนี่ยแปลว่าร้าน
0: แล้วจีโน่ล่ะคะพี่ซาน
1: จีโน่แปลว่าคนจีนหรือว่าจีนอะไรแบบเนี้ยก็กือดาจีโน่ก็แปลว่าชุมชนคนจีนหรือว่าตลาดคนจีน
0: อ๋อแต่ก่อนก็คือว่าที่เนี่ยมีคนจีนอาศัยเยอะเลยเหรอคะ
1: ใช่
0: ไหนๆเราก็มาแล้วเราถ่ายรูปกันเลยได้ไหมคะถ่ายรูปไปไหน

0: ถนนนาโนะรูเส้นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนกิดาจีนอหนึ่งในชุมชนรุ่นบุกเบิกในอดีตมีชาวจีนจำนวนมากเดินทางข้ามทะเลเข้ามาตั้งรกรากและทำการค้าและที่นี่คือหนึ่งในย่านแรกที่พวกเขาเลือกสร้างบ้านและเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่
1: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านของหลวงจีนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวงสำเร็จกิจกรจางหวางบ้านเดิมๆของเขาเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีต้นแบบนะมาจากเมืองที่เขาเคยอยู่มาก่อนนั่นก็คือมณฑลฮกเกี้ยนเขาได้รับมอบหมายให้มาดูแลที่นี่เมืองเก่าที่เนี่ยของคนจีนนะเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นเมืองท่านะเป็นเมืองท่าเรือไม่ว่าจะเป็นคนที่มาที่นี่ที่นั่งเรือมาที่นี่ก็จะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อยุธยากรุงเทพก็จะมาที่นี่กันร.3เนี่ยก็ได้รับให้คำสั่งว่าให้หลวงจีนท่านหนึ่งเนี่ยมาดูแลที่นี่เพื่อที่จะคอยเก็บภาษีอากรอะไรแบบนี้จนทำให้แบบที่นี่เจริญขึ้นอันนี้ก็คือโรงเตรียมอะเนาะรู้ไหมว่าโรงเตรียมแปลว่าอะไร
2: ไม่รู้เลยค่ะพี่ซัน
1: โรงเตรียมเนี่ยเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าที่พักโรงแรม

0: ากราบไหว้สักการะบูชาอะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่าบ้านบางบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู
1: ่อุ้ยจริงเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: พอนกนางเอ็นสร้างรังเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอารังเนี้ยไปขายแล้วก็เป็นรายได้ให้กับเขารายได้เสริมให้กับเขาคือเป็นรายได้เสริมที่แบบต่อเดือนอะหลักหมื่นกันเลยทีเดียวหลายได้อะนะ

0: สองข้างทางที่เราเห็นในวันนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าที่มีอายุตั้งแต่หลายสิบปีพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์และสถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนไปคือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลให้ความรู้สึกสงบและงดงามตั้งแต่แรกเห็น
1: ท่าดาตอนนี้เรามาอยู่กันที่สุดท้ายแล้วที่พี่สันจะพานิดามาใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่สัน
2: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
1: โอ้โหเหมือนทัชมาฮาลมากเลยค่ะพี่สัน
2: รู้ไหมทำไมเหมือนทัชมาฮาล
1: ทำไมครับพี่สัน
2: เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีต้นแบบมาจากมัสยิดที่อินเดียเป็นไงแล้วดูดวงอาทิตย์ดิโอ้แบบมันกระทบกับมัสยิดกลางเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะว่ามัสยิดที่นี่มีความพิเศษยังไงแล้วก็มันมีเสน่ห์ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดู
1: งั้นขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนึงได้ไหม
2: ได้ครับ

0: ที่จริงอ่ะดวงของเขาเนี่ยมี4ด้านนั่นก็คือตรงนี้1 2แล้วก็3แล้วก็4
1: แต่
0: ลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาและอีกอย่างนึงเนี่ยที่นี่เนี่ยที่คนจะเยอะซะส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนในช่วงวันลาย
1: อจะเป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาจะมาทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดหรือว่าการถือศีลอดหรือว่าการละหมาดตะละเวียเขาก็จะมาทำพิธีทางศาสนากันที่นี่ซะส่วนใหญ่นะในช่วงเดือนที่มีพิธีหรือว่าช่วงเดือนสำคัญวันสำคัญอะไรแบบนี
1: ้นิดาเคยเห็นใน Facebook ค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนละหมาดเต็มเลยค่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะพี่ซัน
0: ใช่ๆอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าที่นี่เนี่ยในช่วงวันสำคัญเดือนรอมฎอนเขาก็จะมาละหมาดตะละเวียหรือว่ามาทำพิธีทางศาสนากันที่นี่ครับ

0: พี่ซันเคยมาละหมาดตรงนี้ไหมคะ
1: ก็มาบ่อยอยู่นะถ้าว่างจริงๆแล้วก็แวะเวียนมาทางนี้ก็มาที่นี่ด้วยใช่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่า
2: คะเขาบอกว่าตรงนี้ห้ามส่งเสียงดัง
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นที่เขาทำพิธีการละหมาดเป็นไงบ้างครับข้างใน
2: เราสังเกตได้ว่าตรงนี้มีลวดลายระหว่างทางก็จะมีลวดลายตรงที่ฝาผนังหรือว่าตรงที่เพดานนะใช่
1: นี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเขาที่ทำให้คนแบบในพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยได้มาที่นี่กันเป็นไงบ้างข้างในของเขาดูเป็นไงบ้าง
2: สวยงามมากเลยพี่ซัน
1: ในช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมานั่งกันมานั่งเล่นมาพักผ่อนหย่อนใจบางคนก็มาทำการละหมาดนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเขานะที่ได้แบบได้มาที่นี่แล้วก็ได้มองเห็นแบบฟิล

0: ใจมากเลยพี่คาพิซันเราได้ตั้งไปตั้ง4ที่แน
1: ่ได้รับทั้งบรรยากาศธรรมชาติเมืองเก่าวัฒนธรรมยุคก่อนๆที่ไม่เคยเห็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ๆที่จะเห็นได้แบบยากมากๆผมรู้สึกว่าทั้ง4สถานที่เนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันมันก็เป็นเสน่ห์และจุดดึงดูดจุดเช็คอินที่ต่างกันออกไปคนละฟิลอ่ะ
0: ใช่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ซันมากเลยนะที่พานิดาไปเที่ยวตั้งหลายที่แน
1: ่ยินดีครับ
0: ใช
1: ่โอเคทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าของมันเสมอครับทุกคน
0: สำหรับรายการสบายกล้องท่องชายแดนใต้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิด

0: ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความชินมือเขาก็มักจะเติมเพิ่ม
1: แค่ช้อนเดียวเอง
0: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมือก็หลายช้อนทำให้สะสมโรคร้ายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรคร
2: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse Zone นี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทัก

0: ษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอย VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่นออกเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสงสองข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
1: มาเล่นด้วยกันได้เลย
2: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้กันที่นี่ CLP ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับการนำ AI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนพเกตชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนา

าศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะโพสการ์ดใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆอะค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

อันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

ำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องฝากสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปธรรมแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปธรรมที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิควิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูแล้วก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือAR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า ARก็เสมือนเข้ามาหลังเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิกครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park

ยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทําเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนําเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: ตาเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
1: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านส่งเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆเลยกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผานะคะภูมิใจมากๆเลย
0: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
2: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากข้างสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลยคิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพช.พัฒนาชุมชนนะคะ

0: มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกๆปีแล้วก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
0: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนถึงไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและทรงคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจรนายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
2: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70-80 ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะ อย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปผลิตภัณฑ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปื่อยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปื่อยในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทำเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรียบหน้าทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปือยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
4: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของทุนแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องผ้าไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปื่อยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลังการบริ

0: ทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมประสบนิกรชาวตำบลเปือยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
2: จบจากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากใหอยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
1: ไหมคือคำตอบของการยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
3: สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพระนามชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้

เป้าหมายข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปือยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปือยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
1: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้

0: ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วให้วิไลชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
1: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นฮบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่2เครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามานุฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งองค์ความรู้เราไม่มีสองสถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกียบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแวงค่ะค่ะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อันนี้มาจากของกลุ่มดาหลาอำเภอแวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราได้พวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาๆยังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่ภูเก็ตตาอยู่แวงอยู่ภูเก็ตตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ไปคุยกับท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเขาเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยนายกสนับสนุนส่วนนี้มาเราก็ได้คือเราก็มีคนหนุนหลังอยู่ทำให้เรามาพอมาถึงตรงนี้เสร็จตัวเราเองเลยแหละที่ว่าไปรอดไหมเราจะไปต่อไหมเพราะว่าเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากอาจารย์ก็แบบจี้แบบอย่างนี้เลยจนเจนนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
5: ะ
4: เจนนิงว่าเราจะเอาต่อไหมเจนนิงไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อเลยเสร็จเพื่อนๆค่ะบอกไปเหอะเจนนิงไหนๆเราก็มาไปบวกกับอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยๆเรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
5: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะอาจารย
5: ์ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอาเซียวปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านเสน่ห์ค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
5: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลก

0: ยกเองนะคะแหวงสุขคิรินนะคะเราก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆ ก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้องเข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิไลชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
1: ค่ะ
0: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนาธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามา ออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะที่อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไร
1: ค่ะ
2: นะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้ว
1: ค่ะ
2: ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไซต์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชุมชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมี วิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปเราก็จะหลักสูตรนี้เขาไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
0: ้
2: น
0: ี่
2: คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นถึงคนที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
0: ค่ะ
3: ต
0: ั้
3: งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะ2สิ่ง2อย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแขวแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
3: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเ
0: ค
3: ลเริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกี๊ยวผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผักจากผงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางวิทยาชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็เอามาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
3: อย.เช่นกันค่ะพอดีว่า
1: อย.เช่นกันนะคะ
3: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผงอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาชุมชนอธิบาทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะมันเป็นผงมันฟุ้งอากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ.อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะต่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
4: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกี๊ยวตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางวชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้กอดาหลาของเราทางกอได้รับอาการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
0: ะ
4: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
1: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนึงว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
4: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบ เขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดารานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนนิงได้พูดครั้งต้นเลยว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับออยในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะเพราะหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้อง

0: ไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
2: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมุติว่าทางกลุ่มของย่าย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่ารถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่าแล้วก็ต้องมีการสอนว่าทำแบบสอบถามยังไงนะคะที่จะทราบว่าผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทำออกมาเพราะเรื่องของการทดลองตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะเพราะสิ่งที่กลุ่มเขาต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตรปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการทุกกลุ่มค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมนะครับช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์กับห้องเรียนชีวิตเรามีความพิเศษเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับนวัตกรรมเชิงความรู้ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ
2: มันเลยกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนำของสื่อเหล่านี้ค่ะไปใช้ที่บ้านได้เลยเกิดเป็นตัวนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เป็นนิทาน AR ขึ้นมาค่ะ
3: ก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีรายได้แค่ 3,000 ถึง 4,000 ต่อ6เดือนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนละประมาณเดือนละ 6,000 ต่อคน
1: ก็นับว่าเป็น2นวัตกรรมนะครับแห่งความภาคภูมิใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนานั่นเองนะครับ
4: ถ้านานมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
5: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
6: ใช
5: ่ใ
6: ช่ครับของทุกคนครับ
7: มาพี่ชนกัน
5: ไปบุญไม่เอาไงลูก
8: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
6: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
9: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
10: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้นะคะเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในรายการของเรารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในรายการด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะคะผ่านไปที่เพจ Facebook ของ NBT Phuket Thailand นะคะสำหรับรายการของเรายังคงออกอากาศทางช่องMBTที่เซาหมายเลข11เช่นเคยค่ะวันนี้รายการของเราอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในเบื้องต้นนะคะว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมีงานเทศกาลนะคะที่น่าจะเริ่มต้นอาจจะเกิดขึ้นในทุกๆปีจากนี้ไปก็เป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้เคยจัดขึ้นมา1ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2กับเทศกาลนะคะคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ค่ะสำหรับความศรัทธาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าพูดถึงพระพิฆเนศหลายท่านนะคะที่มีความศรัทธาในองค์ท่านก็จะนึกถึงเรื่องของพรต่างๆที่จะไปขอหรือว่าแม้แต่ทั้งเรื่องของความสำเร็จทางด้านปัญญาหรือขจัดอุปสรรคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นมากมายล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องของความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็มี1พื้นที่ที่มีการจัดตั้งองค์พระพิฆเนศอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญเองเนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลใหญ่อีก1ครั้งในปีนี้วันนี้เราเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาพูดคุยกันเป็นคณะผู้จัดงานค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะก็ถือโอกาสต้อนรับคุณสุรัตน์กันธนกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์คะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ค่ะคุณผู้ชมมาพูดคุยในเรื่องของเทศกาลในครั้งนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปถามถ่ายการเตรียมความพร้อมเทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความน่าสนใจยังไงอยากจะให้ทางด้านคุณสุรัตน์นะคะพูดถึงที่มาที่ไปนะคะขององค์พระพิฆเนศกันก่อนนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมก็ในนามของเทวราชสิมันคันธปติจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราตั้งอยู่ที่บริเวณหาดลาไวนะครับตรงนี้นะฮะก็เทวราชสิมันคันธปติหาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเปิดมาก็จะ2ปีแล้วนะครับผมตัวเทวราชถ้าท่านได้เดินทางไปที่หาดราไวย์นะครับได้เข้าไปสักการะนะครับท่านก็ได้พบเห็นเทวราชนะครับซึ่งเป็นเทวราชที่ประดิษฐานนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับปางนักตุเศษนะครับผมซึ่งเป็นเทวาลัยนะครับที่ได้ทำแบบเดียวกันกับที่วัดดักตูเซสิมันคันธปตินะครับที่เมืองปุณเนศประเทศอินเดียแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกับต้นฉบับทีเดียวเลยครับผม
0: เรียกว่าเราถอดแบบนะคะจากที่ประเทศอินเดียแล้วก็มาประดิษฐานที่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะห่วงระยะเวลาตั้งแต่ประดิษฐานจนถึงณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมาสักการะมากน้อยขนาดไหนคะ
1: อ๋อครับมีมากนะฮะมีมากนะครับก็จะมีท่านหลายๆท่านนะครับที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะครับผมก็ท่านเป็นองค์ที่ประทานความสำเร็จนะครับประทานผลปัญญาความสำเร็จนะครับดังนั้นหลายๆท่านนะครับที่มีความศรัทธาก็จะเดินทางเข้าไปนะครับเพื่อได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะครับนะฮะของทางการสักการะนะครับผมในองค์พระพิฆเนศไม่เพียงแค่คนไทยครับนักท่องเที่ยวหรือคนที่เป็นชาวอินเดียนะครับที่ได้ทำงานอยู่ก็ดีนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียนะครับก็จะเข้าไปสักการะกันค่อนข้างจะมีจำนวนมาก
0: ค่ะถ้าพูดถึงความพิเศษขององค์พระพิฆเนศเองที่ประดิษฐานอยู่ในขณะนี้นะคะในจังหวัดภูเก็ตเรานอกเหนือจากความสำเร็จแล้วความพิเศษขององค์พระพิฆเนศแล้วก็เทวาลัยที่เรามีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างคะมีเพิ่มเติมไหม
1: ก็เทวาลัยศรีมันคันธปติของเรานะครับผมก็โดยนำโดยคุณประพัฒน์สอนมีป่านะครับเป็นคุณเก๋ของเราเนี่ยนะครับผมท่านก็ได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปที่ประเทศอินเดียด้วยความที่ท่านเองมีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะครับได้เดินทางไปที่เมืองปูเน่ซึ่งเป็นเมืองแห่งองค์พระพิฆเนศโดยเฉพาะนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปถึงที่วัดดักตุเศษฮาวาลนะครับแล้วก็ได้เกิดความปลื้มปิติมีแรงศรัทธาอันแรงกล้านะครับมีความศรัทธาแรงกล้าที่ยังไงดีครับเรียกว่าหลงไหล นะฮะมีความรักในพระองค์ท่านเป็นอย่างมากนะครับประจวบเหมาะกับน่าจะเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตถูกไหมครับทำให้คุณเก๋เนี่ยนะครับได้ไปเจอกับทางมูลนิธินะครับผู้ก่อตั้งทางสีมัน
0: ที่ประเทศอินเดียเลย
1: ที่ประเทศอินเดียเลยนะครับคุณเก๋ได้ไปเจอกับทางประธานมูลที่คุณสเนลนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นผู้ไปทูลที่ต่อก่อตั้งนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับและด้วยความที่ทางคุณสเนลนะครับประธานวัดนะครับได้เห็นความศรัทธาแรงกล้านะฮะก็เลยได้อนุญาตนะครับทางคณะกรรมการของวัดนักพุทธเนี่ยนะครับก็ได้อนุญาตนะครับให้ทางคุณเก๋พระประสอดเนี่ยนะครับจัดก่อสร้างนะครับจัดตั้งเมืองวัดนักพุทธนะครับเป็นอันดับที่2ของโลก
0: เป็นอันดับที่2เลย
1: ใช่ครับผมเพราะว่าวัดเนี่ยครับก็จะเป็นวัดต้นแบบที่มีอยู่ที่เดียวด้วยในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ได้อนุญาตให้เกิดเป็นที่2ของโลกที่มาที่
0: ประเทศไทยเลย
1: ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นความพิเศษแล้วก็อาจจะเป็นประสงค์นะฮะขององค์ท่านด้วยเหมือนกันหลายคนเชื่ออย่างนั้นรวมไปถึงผู้ก่อตั้งด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ฮะเพราะด้วยความว่าวัดนักดุสเซที่อินเดียเนี่ยเป็นวัดที่เป็นระดับต้นๆของประเทศอินเดียนะครับในเรื่องขององค์พระพิฆเนศนะครับมีผู้คนเนี่ยเข้าไปสักการะติดกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไปด้วยนะครับเป็นวัดที่มีคนเข้าไปสักการะเป็นจำนวนมาก
0: เป็นจำนวนมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็มีความสวยงามนะครับมี
0: การตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับผมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราพอได้ตรงนี้มาถูกไหมครับก็มาจัดตั้งนะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3ในช่วงก่อนจัดตั้งเนี่ยประมาณเกือบ3ปีเพราะว่าในทุกรูปแบบนะครับการจัดตั้งเทวาลัยเนี่ยนะครับเราจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับวัดต้นฉบับ
0: ถอดแบบมาเลยว่าอย่างนั้น
1: นะครับไม่ว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนะฮะรวมถึงแม้กระทั่งองค์พระพิฆเนศปางนักดุสเซตนะครับปางนักดุสเซตเนี่ยถ้าเราจะ

0: แปลเป็นไทยเขาเรียกว่าเป็นปางร่ำรวย
1: โอ้
0: นะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่ประชากรที่ดักเซตเมืองปูเร่ประเทศอินเดียนะภายเพื่อเรื่องอย่างนี้ด้วยนะฮะคนไทยเองเยอะมากนะครับที่เดินทางไปสักการะ
1: ไปขอพรพระองค์ท่านนะฮะ
0: ตอนนี้ก็จะมีวัดนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว
1: ประเทศไทย
0: ภูเก็ตทั้งหมด
1: นะคะนั่นก็เลยไม่แปลกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวภูเก็ตเท่านั้นก็คือจะมีจากทั่วทุกพื้นที
0: ่
1: เดินทางมาที่นี
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วก็คือไม่เฉพาะแค่ต้องเดินทางไปที่ประเทศอินเดียมาที่ประเทศไทยได้เลยเพราะถอดแบบมาเลย
0: ถอดแบบ
1: รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆอย่างนั้นด้วยไหมคะ
0: เพราะว่าคณะเจ้าหน้าที่นะครับครูจีผู้รู้ทางศาสนาครับเราจะมีครูจีที่อยู่ประจำนะครับท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นผู้ดูแลองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการคณะผู้ดูแลขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละวันในทุกๆวันก็ดีนะครับในแต่ละช่วงเวลาก็ดีเราก็จะทำตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีของทางวัดจักรุเสประเทศอินเดียทีเดียว
1: ที่นี่พูดถึงเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเรามีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งความเชื่อที่มากเหลือเกินนะคะในแต่ละชนชาติต่างๆในขณะเดียวกันเองเนี่ยท่านมองว่าเทวาลัยแห่งนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะสานต่อในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สร้างพื้นที่ของความศรัทธาได้ยังไงบ้างคะ
0: ดีครับผมนะฮะภูเก็ตเราเองนะฮะเป็นเมืองเป็นมีความพิเศษนะครับตัวที่ผมบอกว่าเราจะมีความการเติบโตมาจากความหลากหลายนะครับเราก็จะมีทั้งวัฒนธรรมไทยจีนมุสลิมและก็อินเดียนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้คนนานาชาติเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองนานาชาตินะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยและก็ท่องเที่ยวของเรานะฮะเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเทวาลัยของเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สำหรับสาธารณชนสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน
1: ั้
0: นแต่เราต้องการให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดนะฮะสำหรับการเรียนรู้และเคารพความแตกต่างนะครับผมนะฮะคนที่ไม่เคยรู้จักวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก
1: ็
0: สามารถเข้ามาเรียนรู้กับเราได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: นที่ไม่รู้จักเทศกาลคณิตจตุรถีก็เช่นเดียวก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้
1: ค่ะ
0: นะครับคนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็ได้เบิกนำพาความศรัทธานั้นเข้ามาร่วมพิธีในแต่ละวันที่เราแจ้งไปได
1: ้
0: นะฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะคิดว่าเป็นความเป็นภูเก็ตมากที่สุดน
1: ะ
0: ฮะเพราะนั้นความแตกต่างนี่นะครับไม่จำเป็นต้องทำให้เราแตกต่าง
1: uh-huh.
0: นะครับแต่สามารถกลายเป็นเสน่ห์ของภูเก็ตได
1: ้หล่อหลอม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยความแตกต่างมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0: ใช่
1: แต่แล้วแยกความศรัทธาของแต่ละชนชาติกันไป
0: ถูกต้อง
1: ท่านมองอย่างนั้น
2: ภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันเมืองท่องเที่ยวระดับโลกน้ำทะเลใสแต่ยังรวมถึงเส้นทางขับขี่ที่ท้าทายทั้งทางโค้งเลียบหาดและทางลาดชันขึ้นลงเขาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพกติดตัวมาด้วยคือวินัยจราจรและความปลอดภัยในทุกเส้นทางกฎจราจรไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือเกราะคุ้มครองชีวิตการเคารพกฎจราจรเริ่มง่ายๆด้วย3กฎเหล็กข้อแรกหมวกและเข็มขัดผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ส่วนผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งข้อที่2ความเร็วต้องพอดีเส้นทางในภูเก็ตมีความลาดชันและโค้งหักศอกหลายเส้นทางเช่นทางขึ้นเขาป่าตองหรือเขารังการปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วและชะลอรถเมื่อทัศนวิสัยไม่ดีจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ข้อที่3เมาไม่ขับหากมีการดื่มแอลกอฮอล์ควรใช้บริการรถสาธารณะหรือแอปพลิเคชันเรียกรถแทนการขับขี่เองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางนอกจากกฎหมายแล้วมารยาทและน้ำใจบนท้องถนนก็สำคัญไม่แพ้กัน

0: ในเขตเมืองเก่าภูเก็ตหรือย่านชุมชนที่มีคนเดินเท้าหนาแน่นการชะลอรถและหยุดให้คนข้ามทางม้าลายคือสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับการขับพวงมาลัยทางด้านขวาหรือไม่ชินเส้นทางการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญและการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนล่วงหน้าทุกครั้งจะช่วยลดความสับสนและป้องกันอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้เป็นอย่างดีอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราเพียงเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้กันและขับขี่ด้วยความไม่ประมาทร่วมสร้างภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในทุกการเดินทางขับขี่อุ่นใจปลอดภัยในภูเก็ต
1: ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของงานเทศกาลที่จะเกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
2: ค
1: เนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งที่2ของการจัดงานแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ยังไงย้อนกลับไปดูในปีที่ผ่านมาหน่อยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับปีแรก
2: ครับผมในปีที่ผ่านมานะครับเราจัดในช่วงเดือนสิงหา
1: ค่ะ
2: นะครับผมก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับก็มีความปิติดีใจมากนะครับเพราะว่าการจัดครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับทางผู้คนที่เข้ามาร่วมในงานนะครับจะได้เห็นว่าในวันนั้นนะครับเรามีขบวนแห่นะครับที่นำเข้ามานะครับขบวนแห่นะครับก็จะมีองค์พระพิฆเนศที่เราจะนำจากเทวาลั
1: ย
2: ซึ่งปีละครั้งซึ่งปกติแล้วองค์พระพิฆเนศองค์นี้นะครับไม่ได้ออกจากเทวาลัยเลยนะครับได้นำพาเข้าไปที่
1: ตัวเมือง
2: นะครับแล้วก็ขึ้นรถแห่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็จะมีขบวนกองโดทัชชานะครับเป็นขบวนกองศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: ที่ทางอินเดียเองนะครับก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับผมนะฮะ
1: คือนี่เป็นภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะ
1: โอ้โหภาพบรรยากาศคนเยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: นะคะทีนี้อย่างที่คุณสุรัตน์บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นถึงภาพบรรยากาศของเทศกาลเนี่ยจากครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความศรัทธาในเบื้องต้นละปีนี้ปีที่2แล้วเนี่ยนะคะวิธีการกระบวนการต่างๆเช่นเคยไหมคะเหมือนปีที่ผ่านมาไหม
2: ก็จะมีความลักษณะเหมือนเดิมฮะนะฮะแต่ความพิเศษของเราปีนี้นะครับปีนี้หาราชรถนะครับหาหรือรถแห่นะครับที่ได้เห็น
1: ไปเมื่อสักครู่นี้
2: ปีนี้ทางการกว่าเดิมครับ
1: อ๋อ
2: นะฮะเพราะเราได้มีการจัดทำรถราชรถเนี่ยนะครับสีลูจูเรตนะครับ
1: เรียกว่าอะไรนะคะ
2: ทำชื่อ
1: เฉพาะ
2: ชื่อเฉพาะเลยฮะเรียกว่าราชรถสีบูจูเรต
1: อ๋อ
2: ฮะสีบูจูเรตนะครับ
1: สวยงามมาก
2: นี่แหละฮะนี่แหละครับผมที่เราได้ทำพิธีเปิดแ
1: ผ
2: ลนะครับราชรถเนี่ยแหละครับเราได้จัดทำมาจากที่เมืองปูเน่ประเทศอินเดียเลยนะครับ
1: มาจากที่นู้นเลย
2: ฮะเพราะทางวัตถุเศษที่ประเทศอินเดียเป็นคนออกแบบ
1: ออกแบบให้
2: ใช่ฮะ
1: คือไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในพื้นที่แล้วเราอยากออกแบบอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่เราต้องถอดแบบมาจากที่นู่นเลย
2: ใช่ฮะเพราะว่าทางนู้นเองนะครับก็มีความปรารถนานะครับอยากให้ได้เห็นความยิ่
1: งใหญ
2: ่ความสวยงามนะครับผมนะครับก็ได้มีการจัดทำรถราชรถบริเวณนี้ขึ้นมาใช่
1: ฮ
2: ะแล้วก็ธีมของเราปีนี้ก็จะเป็นธีมพีคอก
1: พีคอก
2: ธีมดอกจู
1: โอ้
2: นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยราชรถก็จะมีความงดงามนะครับราชรถเนี่ยนะครับจะใช้ในการแห่องค์พระพิฆเนศนะครับในวันที่14กันยายนนะครับ
1: เรากำหนดมาแล้วสำหรับปีนี้คือ14กันยายน
2: นะ
1: คะคุณสุรัตน์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ากำหนดการคร่าวๆในส่วนของวันที่14สำหรับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมที่ตามรายการนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงเข้ามามีส่วนร่วมความศรัทธาในครั้งนี้ได้ในวันที่14เขาต้องทำอะไรยังไงบ้าง
2: ครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วอาจจะขอนำนิดหนึ่งตรงเรื่องเอ๊ะทำไมเทศกาลคเนศจตุรถีคืออะไรใช่ไหมฮะเทศกาลคเนศจตุรถีนะครับก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นความยิ่งใหญ่มากนะครับในประเทศอินเดียนะครับเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและบูชาองค์พระพิฆเนศที่เป็นเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและก็ขจัดอุปสรรคนะครับเพราะนั้นที่ประเทศ

0: ในราชรถแล้วเวลาพอ5โมงเย็นนะครับเวลาที่แดดล่มทุกกองเนี่ยประมาณ30กว่าชีวิตนะครับก็จะมาประโคมเสียงกลองนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการสรรเสริญนะครับที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงท้องฟ้า
1: ท้องฟ้า
0: ใช่ครับจักรวาลนะฮะขบวนกองเขาจะนำนะครับโดยเดินออกจากลานมังกรเข
1: ้
0: าไปสู่ย่านเมืองเก่าใช่ไหมครับผมถนนถลางนะครับแล้วก็ขบวนจะเคลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะร่วมก็สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ใช่ไหมครับ
1: เดินเข้ามาขบวนได้เลย
0: สามารถต้อนรับได้เลย
1: นะครับ
0: แล้วก็เดินมาจนถึงจุดที่เป็นจุดของมหาอารตีในบริเวณสี่แยกชาร์เตอร
1: ์
0: ครับจุดตรงนั้นนะฮะจะเป็นจุดที่เราจะทำพิธีมหาอารตีนะครับโดยที่เราก็จะได้กุรุจีที่ประกอบพิธีมหาอารตีเหมือนที่น่าจะเคยเห็นที่เมืองพาราณสีริมแม่น้ำคงคาจะมาหาปีนี้เราก็จะมีท่านกุรุจีที่เดินทางมาทำพิธีมหาอารตีให้กับเราม
1: าจากอินเดียเลย
0: ใช่ครับนะครับส่วนตรงนั้นน
1: ี่
0: แหละครับ
1: นี่ค่ะคือก็จะเห็นโดยภาพรวมสำหรับการเคลื่อนขบวนนะคะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือว่าเทศกาลที่เกิดขึ้นจากนี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้การเตรียมความพร้อมของเราถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ยังไงนะคะคุณสุรัตน
0: ์ครับผมตอนนี้เรามีความพร้อมมากแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าทางเราเองก็ได้ประสานงานกับส่วนต่าง
1: ๆ
0: นะครับผมนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับท
1: ั
0: ้งในส่วนของทางจังหวัดก็ดีนะครับในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวตำบลนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับในส่วนตรงนี
1: ้
0: นะฮะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยสำหรับเทศกาลในปีที่ผ่านมาคือเรื่องของการแต่งกาย
0: ครับผม
1: อันนี้อาจจะมีคำถามสำหรับประชาชนนะคะที่ชมรายการอยู่แล้วก็เอ้ยวันดังกล่าวนี้อยากเข้ามามีส่วนร่วมจะไปหาอะไรได้ยังไงหรือจะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในผู้ศรัทธาได้ยังไงบ้าง
0: ได้ครับผมก็โดยหลักนะฮะการแต่งกายอันนี้เราก็คือไม่จำเป็นต้องใส่ชุดอินเดียท
1: ั่
0: วไปนะครับเป็นเพียงชุดสุภาพนะครับให้เหมาะสมใช่ไหมครับผมนะฮะก็โดยเฉพาะอินเดียชอบสีฉูดฉาดสีสดใส
1: สีสดใส
0: ใช่ฮะจะดีเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะร่วมนะครับทางเทวาลัยเองเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมดอกไม้สำหรับโปรยหร
1: ือ
0: ท่านเองก็สามารถเตรียมดอกไม้ประโปรยได
1: ้
0: นะครับ
1: สามารถนำมาเองได้เลย
0: สามารถนำมาเองได้เลยครับเพียงแต่ว่าดอกไม้เนี่ยหาอย่างเทวาลัยเนี่ยหาวิธีที่เราจะเตรียมดอกดาวเรืองเนี่ยครับเป็นดอกที่ด้านมากเราก็จะฉีกออกเอาเฉพาะใบถูกไหมครับแล้วก็เตรียมตัวโปรยเวลาที่ท่านเดินผ่านจะมาขบวนผ่านมานะครับหรือบางท่านที่มีองค์พระพิฆเนศอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะมาร่วมได้นะครับผมมาต
1: ั
0: ้งโต๊ะรอและท่านมายืนรอในขบวนได้ผ่านได้เลยนะครับพอผ่านมาแล้วนะครับก็องค์พระพิฆเนศของคุณนี่แหละครับนำส่งให้กับทางราชรถซึ่งบนราชรถจะมีกุรุจีประจำอยู
1: ่
0: นะครับนะฮะมีกุรุจีประจำอยู่ด้านบนแล้วสามารถนำส่งไปนะครับทางกุรุจีเองก็จะนำไป
1: ถวาย
0: แล้วไปแตะกับองค์หลักใช่ไหมครับนะครับเป็นตรงนี้แล้วก็นำส่งให้กับเจ้าของไป
1: นะคะ
0: เพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวความเป็นโมเมนต์เป็นความสำคัญเป็นภาพที่น่าสุดงดงามทีเดียวครับผม
1: ท่านมองว่าเทศกาลแบบนี้เนี่ยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงวัฒนธรรมเนี่ยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรามากได้มากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับผมก็อย่างที่เรียนนำนะครับว่าในส่วนเนี้ยนะครับผมนักท่องเที่ยวปัจจุบันนะครับนะครับโดยเฉพาะเราก็คงเห็นมีความหลากหลายแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเองก็จะเยอะขึ้นในทุกๆปีนะครับผมนะฮะเขาไม่ได้คงไม่ได้บางอย่างเขาคงเดินทางเพื่อมาหาประสบการณ
1: ์
0: นะครับความแตกต่างนะครับสิ่งที่ไม่มีจากที่อื่นนะครับผมประเทศภูเก็ตเราเองมีเสน่ห์แหละครับในเรื่องของทะเลใช่ไหมฮะแต่เราเองก็จะมีเสน่ห์อีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร
1: ์
0: อาหารศิลปะศาสนานะครับแล้วก็ความหลากหลายเพราะนั้นคเนศจตุรถีนะครับจึงสามารถจะเป็นอีกหนึ่งในที่จะเรียกว่า culture experience ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับผมโดยเฉพาะในช่วงนี้หาซื้อเราเรียกเป็นช่วง green season ของภูเก็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมนะฮะนะครับซึ่งการมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่คนอินเดียรู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นการเกิดบริบทของเมืองภูเก็ตขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับสามารถที่จะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมนะครับเพราะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เห็นว่าเมืองภูเก็ตเองนี้เป็นเมืองระดับนานาชาติที ่เรามีวัฒนธรรมนะครับมีความหลากหลายใช่ไหมครับผม

0: ที่สามารถจะเข้ามาเพราะนั้นเราอยากให้คนคิดถึงภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงทะเลนะฮะแต่เป็นเมืองที่มีความวัฒนธรรมมีเทศกาลมีประสบการณ์ที่สามารถกลับมาค้นพบได้ตลอดทั้งปีครับผม
1: ก็เลยเกิดขึ้นปีที่2ต
0: ่
1: อเนื่องมาอีก1ครั้ง
0: ใช่ฮะ
1: นะคะเอาช่วงท้ายรายการค่ะคุณสุรัตน์คะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ตามรายการกันหน่อยสำหรับเทศกาลนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะแล้วก็ด้วยความศรัทธาที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่14กันยายนนี้เชิญเลยค่ะ
0: ครับผมก็นะฮะในช่วงเทศกาลคเนสจตุรถีนะครับผมวันที่14ถึง18นี้นะครับนอกจากกิจกรรมที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับในวันแรกนะครับวันอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับทุกๆท่านที่เข้าไปเรียนรู้นะครับสำหรับผู้ศรัทธาได้เข้าไปร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่2ของงานนะครับผมที่เราก็จะมีวันสำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือสุพัญชมีนะครับที่จะมีการจัดการพิธีกรรมนะครับสำคัญนะครับสำหรับคุณพระภาปฏิเข้าไปร่วมได้นะครับในวันอื่นๆเองนะครับก็จะมีขบวนกลองนะครับมีพิธีกรรมนะครับมีพิธีทางอะไรฮะสรรเสริญโอปปิกาเนตนะครับโลหิตชาที่เดินทางมาจากเมืองอินเดียซึ่งในปีนี้ฮะมีหลายคณะมากนะครับที่แจ้งความประสงค์และก็อยากจะมาร่วมในปีนี
1: ้
0: นะครับและวันไฮไลท์อีกวันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่18ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเป็นวันส่งท้ายเป็นวันอะไรฮะเป็นวันส่งละกันผมเรียกเป็นวันส่งน
1: ะครับ
0: แล้วเขาจะมีการนำเอาองค์พระพิฆเนศที่เรียนไปแล้วฮะเป็นองค์จำลองเนี่ยฮะไปขึ้นเรือแล้วออกไปชิปเวณไปที่ชายหาดนำพระองค์ไปส่งลงทะเลฮะเราเรียกเป็นวันวิสาชันนะครับซึ่งก็จะไปอีกหนึ่งในวันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์ของเราทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับผมก็อยากขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวนะครับผู้ศรัทธาและทุกคนนะครับที่ว่าไม่ว่าท่านนับถือศาสนาใดมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามไปด้วยกันนะครับผมเทศกาลคเนสจตุรถีนะครับครั้งที่2เรานี้จะจัดในวันที่14ถึง18กันยายนนะฮะณเทวราชสีมันคณะปฏิหาราวัยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมนะครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันในวันที่14นะครับมาร่วมขบวนแห่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับในย่านเมืองเก่านะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะไม่จำเป็นว่าท่านเป็นเพียงผู้แค่ศรัทธาองค์พระ
1: นะคะก็ถือโอกาสเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะวันที่14กันยายนนี้นะคะกับเทศกาลคเนสจตุรถีจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569อีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่เชื่อมโยงทั้งความศรัทธาวัฒนธรรมนะคะและความดีงามไว้ด้วยกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับแขกรับเชิญของเราคุณสุรัตน์นะคะกันธนกิจนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะและเชิญชวนนะคะพบกันใหม่สำหรับรายการของเรา NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เราสังคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะ

0: คือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT2HD แห่งนี้รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook Instagram TikTok และ X ครับรวมถึงยังสามารถรับชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่โรงเรียนราชินีครับก่อนที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศแล้วกลับมาศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาชั้นระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ครับในช่วงยังทรงพระเยาว์เมื่อครั้นศึกษาที่โรงเรียนราชินีวันนี้ครับเราจะมีอีกหนึ่งในส่วนของอีกหลายๆมุมมองที่จะมาถ่ายทอดพระจริยวัตรของพระองค์ท่านขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีในฐานะพระสหายร่วมชั้นเรียนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณัฐการสุรกิจบรรหารครับสวัสดีครับคุณณัฐการครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขออนุญาตเรียกว่าคุณเต้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับเล่าย้อนหลังหน่อยตอนที่คุณเต้เองเรียนที่ราชินีและพระองค์ท่านเป็นพระสหายร่วมรุ่นในฐานะพระสหายร่วมรุ่นย้อนเล่าในเรื่องของความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นให้เราฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆแล้วบรรยากาศในโรงเรียนนะคะค่อนข้างจะเป็นกันเองสมัยตอนที่เรายังเด็กๆมากๆเนี่ยคือภาพตอนนั้นจะไม่มีเรื่องของพระยศหรืออะไรต่างๆนานาเข้ามาบรรยากาศตอนนั้นคือเรียบง่ายเหมือนเป็นเพื่อนๆกันนะคะเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอันเนื่องมาจากว่าท่านทรงเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนั่งโต๊ะแบบเดียวกันหรือว่าตอนที่ช่วงรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยค่ะโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสมัยตอนที่ยังทรงพระเยาว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างกันนะคะจริงๆทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆในโรงเรียนนะคะไม่มีความรู้สึกแตกต่างว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำจะต้องคอยแบบเกรงเลยไงทุกอย่างแบบสบายมากอะค่ะ
0: จังหวะพระองค์ท่านทรงให้ความเป็นกันเองแล้วก็คือทุกคนคือเพื่อนร่วมชั้น
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่าทั้งจิตรดาเนี่ยคือเห็นเขาบอกว่าโรงเรียนจิตรดาขอพระโรงเรียนราชินีเนี่ยเรียนราชินีเขาก็จะมีคือแต่ละชั้นปีเขาก็จะมีการสลับ
1: ชั้นเรียนกันค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพระสหายทั้งรุ่นนะคะก็จะได้รู้จักกับท่านทั้งหมดท่านก็จะได้รู้จักเพื่อนๆทั้งหมดเช่นกันแล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนห้องเรียนกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นยุวกาชาดที่จะต้องแบบไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ละฐานแต่ละสีทุกคนก็จะโดนเวียนกันหมดหรือแม้กิจกรรมกีฬาสีเนี่ยทุกปีก็จะมีการเวียนสีกันอีกนอกจากจะรู้จักกับพระสหายแล้วท่านก็จะเป็นที่รักของรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่า

0: ก็ต้องไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆมีความสุขสนุกเหมือนชีวิตวัยรุ่นหรือชีวิตวัยเด็กที่แบบเรียบง่ายมากๆอะค่ะ
1: ครับลองเล่าความประทับใจของคุณเต้ขณะที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นพระสหายร่วมรุ่นของพระองค์ท่านที่ราชินีให้ฟังกันนิดนึงครับ
0: ถ้าจะให้นึกถึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องเรียกว่าความใส่ใจของพระองค์ท่าน
1: ยังไงครับ
0: อย่างเช่นสมมุติว่าท่านทรงทราบว่าเต้เนี่ยชอบเสื้อผ้าร้านไหนเนี่ยสมัยเด็กๆนะคะท่านก็จะเซอร์ไพรส์แบบซื้อเสื้อผ้าร้านนั้นมาให้เราก็จะแบบอุ๊ยจําได้ด้วยคือเหมือนเราเคยพูดหรือว่าเคยผ่านกันอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าชอบเสื้อผ้าร้านนี
1: ้
0: ท่านก็ซื้อมาให้เป็นของขวัญถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่หรือแม้แต่ว่าร้านอาหารนะคะที่เราชอบเนี่ยพอมีวันที่เราจะต้องแบบได้เจอกันอย่างเงี้ยท่านก็จะส่งแบบสั่งอาหารที่รู้ว่าเต้ชอบมาให้อันนี้เรียกว่าเป็นความใส่ใจแบบมากๆซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่าแบบอายุยังน้อยอยู่หรือว่ายังไม่มากท่านก็ใส่ใจในเรื่องพวกนี้แล้วอะค่ะ
1: ครับคือในมุมก่อนที่เราจะมาพูดคุยในรายการเนี่ยนะครับคุณเต้บอกเราว่าขอคุยในมุมที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการนะเพราะตัวคุณเต้เนี่ยจะเป็นในโหมดที่ชอบชักชวนพระองค์ท่านไปแนวของนันทนาการและสันทนาการคือกิจกรรมการเล่นซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับคุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: ฮะจริงๆก็จะชอบแบบเหมือนชักชวนไปช่วงวัยรุ่นนะคะท่านว่าแบบเสด็จสยามกันไหมเพคะไปแบบขอใช้ชีวิตวัยรุ่นกันไปดูชาววัยรุ่นสยามเขาให้ย้อนกลับไปนึกว่าช่วงยุค90นะคะว
1: ั
0: ยรุ่นสยามตอนนั้นเราก็จะแบบไม่ได้ไปกัน2คนนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ไปด้วยกันเสด็จสยามอะไรเงี้ยไปช้อปปิ้งหรือไม่ก็ซื้อเสื้อผ้าใช้ชีวิตวัยรุ่น
1: ครับ
0: ตอนช่วงนั้นพวกเราจะคิดกันแบบโบใหญ่ถ้าสังเกตได้ร่วงโบใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็จะชอบใช้โบใหญ่ติดที่ศีรษะอะค่ะอันนี้ชอบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆเลยอยากจะใช้ชีวิตวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วไปสยามนี้ท่านทรงโปรดอะไรฮะคุณเต
0: ้ท่านนั้นก็อันนี้บอกชื่อร้านอาหารได้ใช่ไหมคะจริงๆช่วงนั้นเราก็ชอบไปกิน S&P ค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ชอบพวกเราชอบกิน S&P กันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ล้วก็มีแบบน้องไก่เอ๊ะได้จำชื่อไม่ค่อยได้สลัดไก่อบข้าวไก่อบของ S&P เนี่ยค่ะ
1: เมนูนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วแฟชั่นล่ะฮะไปสยามต้องดูแฟชั่นด้วย
0: จริงๆดีไซเนอร์ไทยแทบจะทุกร้านเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะเทียเตอร์โซดามีอะไรเกรย์ฮาวดงใจบีสอะไรพวกเนี้ยค่ะช่วงนั้นสยามเซ็นเตอร์นี่เป็นที่ฮอตฮิตของพวกเรามากๆ
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะก็จะไปดูแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วเวลาเสด็จสยามอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดว่าเอ๊ะคนก็เยอะอยู่แล้วมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงเรียกว่าเขาบอกตั้งแต่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยทรงเรียบง่ายและเป็นกันเองกับเพื่อนๆแล้วเวลาท่านเสด็จสยามกับเพื่อนๆแบบนี้ล่ะครับคุณเต
0: ้ก็จริงๆก็ยังเรียบง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้คือเราก็เดินไปก็อาจจะมีคนสนใจบ้างเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเรียบร้อยหน่อยเพราะนอกจากเราต้องถวายเกียรติพระยศของท่านแล้วก็ยังมีเรื่องว่าเราเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีก็ต้องเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วไม่เรียบร้อยอาจจะถึงหูคุณครูได้นะคะ
1: คร
0: เราก็ต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นนักเรียนราชินีด้วยค่ะ
1: คือกำลังอยากจะถามเลยว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่โจรพระองค์ท่านสนแบบนี้เนี่ยคุณครูมีการตำหนิหรือว่าเอ๊ะอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
0: จริงๆตอนที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีแต่เคยมีวีรกรรมหนึ่งครั้งนะคะที่โดนแบบโดนทั้งคู่เลยก็คือว่าจำได้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงศิลปะแล้วก็เหมือนกำลังแบบเหมือนเบื่อๆกันอยู่ก็เลยชวนกันไปห้องน้ำแล้วพอไปห้องน้ำเราก็เลยนั่งคุยกันอยู่บนห้องน้ำเพราะว่าที่ห้องน้ำโรงเรียนราชินีเขาจะมีแบบเหมือนเป็นที่นั่งเราสามารถปีนไปนั่งตรงเคาน์เตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกันแบบเพลิดเพลิน
1: เหมือนโดดเรียน
0: ไม่เชิงแต่ก็นิดนึงเรียกว่าใช้ช่วงพักเวลาเรียนนะคะก็ไปแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเขาตามหากันว่าหายไปไหน แล้วก็เราก็คุยกันเพลินจนเดินกลับมาที่ห้องเรียนนะก็โดนตำหนิทั้งคู่ค่ะโดนดุเลย คุณครูบอกว่าทำไมไปไหนไม่บอกเพราะตอนนั้นเราคิดแค่ว่าไปห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแต่ว่าพอไปห้องน้ำแล้วมันเพลินนะคะเหมือนมันเย็นแล้วตอนนั้นห้องน้ำอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาค่ะโรงเรียนติดแม่น้ำก็นั่งคุยไปลมพัดเย็นสบายไปก็เพลิดเพลินกันไปเรื่อยๆค่ะก็กลับมาก็เรียบร้อยค่ะโดนทั้งคู่ค่ะไม่มียกเว้นค่ะ
1: ทำโทษเหรอ
0: ก็โดนตำหนินิดนึงค่ะนิดนึงเพราะว่าที่โรงเรียนราชินีจะไม่ได้ทำโทษอะไรร้ายแรงมากส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกันเป็นหลักๆมากกว่าก็เตือนว่าอย่าทำอีกอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
1: และในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับพระองค์ท่านมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือว่ามีอะไรมาพระราชทานเราเป็นพิเศษไหมครับคุณเต้
0: ถ้าย้อนกลับไปถ้าให้นึกนะคะที่รู้สึกประทับใจที่สุดน่าจะเป็นตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมากกว่า
1: ตอนคุณเต้ป่วย
0: ใช่ค่ะตอนนั้นเต้ผ่าตัดแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทแล้วก็คือนะตอนนั้นเราไม่คิดว่าท่านจะแบบเสด็จมาเยี่ยมถึงที่โรงพยาบาลถึงห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบซาบซึ้งแล้วก็แบบจะพูดว่าไงดีคือไม่คิดว่าท่านจะแบบทรงห่วงใยแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วก็ประทานแจกันดอกไม้ทรงเยี่ยมให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเรารู้ตัวมาก่อนไหมก่อนที่พระองค์ท่านจะมาจะเยี่ยมตอนนั้นคือคุณเต้ผ่าตัดไส้ติ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ทราบจนเหมือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแจ้งอะค่ะคือท่านไม่ได้บอกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบโทรศัพท์มือถือเพจหรือไลน์เงี้ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นคนมาแจ้งว่าท่านจะเสด็จมาก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาได้แค่1วันนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็ตื้นตันใจมากๆอะค่ะยิ่งเห็นตอนที่ท่านมาแล้วก็มาเยี่ยมถามด้วยความเป็นห่วงก็ยิ่งแบบซาบซึ้งมากโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าตอนนั้นเต้จะห่วงมากว่าถ้าเป็นรอยแผลเป็นจะเป็นยังไงบ้างท่านก็ปลอบว่าไม่เป็นหรอกแผลนิดเดียวเองไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แบบสาวๆแล้วก็กังวลเรื่องความสวยนะคะ
1: พระองค์นั้นเสด็จมาคือไม่ได้เสด็จมาพระองค์เดียวด้วยมาพร้อมกับ
0: มาพระองค์เดียวค่ะแต่ว่ามาพร้อมประทานแจกันดอกไม้ทรงเยี่ยมอะค่ะก็อันนั้นก็เรียกว่าเป็นถ้านับทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นความประทับใจแบบสูงที่สุดที่เคยได้รับมาค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คุณเต้เห็นบอกเพื่อนๆที่ราชินีหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่สบายหรือว่ามีเหตุอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือพระองค์ท่านเนี่ยจะรีบพระราชทานในเรื่องของความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้เลยทันท
0: ีใช่ค่ะก็เรียกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเป็นคนที่มีความใส่ใจในเพื่อนๆอะไรเงี้ยใครเป็นอะไรหรือทำอะไรเนี่ยท่านก็จะทรงห่วงใยว่าเป็นไงบ้างสอบถามอะไรเงี้ยค่ะให้ความใส่ใจเพื่อนๆตลอดค่ะ
1: ครับนอกจากตัวพระองค์ท่านแล้วเนี่ยยังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถด้วยเห็นพระองค์ท่านทรงปรุงอาหารพระราชทานอาหารต่างๆให้ในหลากหลายโอกาสทีเดียว
0: ใช่ค่ะแต่ที่จำได้มากสุดคือน้ำตกหมูย่าง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นเสด็จไปที่ตำหนักที่พัทยาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ส่งประทานให้ก็จริงๆพระมารดาของพงพาเนี่ยท่านส่งทำอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่ประทับใจก็น่าจะเป็นน้ำตกหมูย่างเนี่ย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็อีกอย่างท่านก็จะให้ความเป็นกันเองกับแบบพระสหายของพระองค์พาด้วยค่ะแล้วก็แบบทรงมีพระเมตตามากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านก็จะมีพระเมตตามาให้เสมอค่ะ
1: ครับเห็นได้มีโอกาสได้ฟังสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนพระองค์พาพระองค์ท่านหลายๆโอกาสหลายๆวาระด้วยถ้าจะนำคำสอนนั้นเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการที่จะสั่งสอนในเรื่องของบุตรธิดาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับคุณเต้
0: อย่างแรกคือท่านเหมือนจะไม่ให้เรียกว่ายังไงดีคะไม่ให้ยกตนข่มท่านแม้จะมีพระยศที่สูงกว่าหรือมีสถานะเหนือกว่าเราแต่ก็ยังสั่งสอนว่าแบบไม่ให้ทำตัวแบบมีอภิสิทธิ์เหนือใครให้ทำยิ่งแบบให้มีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็มองเพื่อนเป็นแบบเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ถ้าจะให้นำคำสั่งสอนมาก็คงจะต้องให้มาบอกว่าไม่ว่าเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงหรือมีบารมีสูงส่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราโน้มตัวลงมามีน้ำใจกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนนะคะ
1: ครับซึ่งตัวท่านพระองค์นั้นเองก็ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมารดาของพระองค์ท่านเพื่อนๆที่ราชินีก็เลยเปิดกับ สิ่งที่ไม่เกรงรู้สึกว่านี่คือความเป็นเพื่อนเพื่อนที่แท้จริงนะครับเห็นภาพบรรยากาศเพื่อนร่วมชั้นต่างๆอย่างที่เราเห็นในจอณขณะนี้ครับท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นเรื่องของพระองค์ท่านทรงเป็นกันเองมากๆเพ
0: ื่
1: อนก็คือเพื่อนถ้าเกิดที่คุณเต้พูดแบบนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกค่ะจะแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเกรงเจอหน้าท่านทุกคนสามารถทักทายแบบปกติได้เลยจริงๆทุกคนในรุ่นเนี่ยค่ะถ้าให้พูดก็คือทุกคนจะมีโมเมนต์กับท่านหมดเพราะว่าแบบหรือบางคนแบบเล่นอยู่กับสัตว์หรืออะไรเงี้ยทักแมวหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะเข้าไปถามชอบแมวหรอเพราะว่าจริงๆท่านเป็นคนที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะด้วย
1: ด้านวิชาการพวกท่านทรงเป็นแบบอย่างไงมั้งครับแม้ว่าคุณเต้อาจจะบอกไม่ค่อยถนัดวิชาการจะนันทนาการหรือสันทนาการเป็นหลักแต่ด้านวิชาการพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระสหายเหมือนกัน
0: จริงๆเรียกว่าท่านมีความรับผิดชอบมากๆในการแบบทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะตั้งแต่สมัยที่เรียนที่โรงเรียนราชินีแล้วอะไรเงี้ยท่านก็ตั้งใจศึกษาเวลาเรียนนะคะท่านจะไม่เล่นอาจจะมีแบบกุ๊กกิ๊กเล็กน้อยแต่จริงๆตั้งใจฟังที่คุณครูสั่งสอนมากๆเลยแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะจนจบจนที่ท่านไปเสด็จไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าช่วงที่ท่านกำลังเรียนเนติบัณฑิตอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะใส่ใจในการศึกษามีการทบทวนตำราอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลามีความรับผิดชอบในการศึกษาสูงส่งมากค่ะ
1: ครับแล้วเพื่อนๆอย่างเราเนี่ยเหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแบบนี้เราจะเกาะท่านได้ไหมว่าโอ้ยขอเรียนด้วยขอศึกษาด้วยขอในการคำแนะนำจากบรรดาครูบาอาจารย์ต่าง
0: ๆได้ค่ะจริงๆเราไม่ได้มีใครปิดกั้นแม้แต่คุณครูหรือว่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสอนท่านแล้วก็ยังจะเผื่อแผ่ให้กับจริงๆนักเรียนทุกคนถ้าในโรงเรียนราชินีนี่จะเท่ากันหมดค่ะไม่ว่าจะแบบสอนท่านยังไงก็จะสอนเพื่อนๆอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะไม่มีค่อนข้างไม่มีความแตกต่างให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะ
1: ครับบรรดาครูบาอาจารย์มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ
0: จริงๆปล่อยทุกอย่างค่ะเพียงแต่อาจจะกำชับอันนี้โดนกำชับทุกท่านแม้แต่พระองค์พาเองก็ต้องโดนกำชับว่าจะต้องรักษาเกียรติของความเป็นนักเรียนราชินีไว้ค่ะเท่านั้นเองซึ่งเราก็จะทราบว่าถ้าเวลาเราเล่นเราก็เล่นเต็มที่ถ้าเวลาเราเรียนเราก็เรียนเต็มที่หรือว่าเวลาไปออกงานอยู่ต่อหน้าประชาชนหรือว่าอยู่ในที่สาธารณะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนราชินีทุกท่านโดนกำชับไว้ค่ะแม้แต่พระองค์พาก็ต้องโดนโรงเรียนกระชับเหมือนกันค่ะ
1: ครับมาจนถึงนาทีนี้คือคำว่าราชินีคือโรงเรียนราชินีติดอยู่ที่ตัวถ
0: ู
1: กไหมครับเวลาไปไหนอ๋อนี่คือนักเรียนเก่าราชินีด
0: ัง
1: นั้นสิ่งที่ทำคือก็ต้องทำไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียนที่สร้างมาเป็นร้อยปีถูกไหมครับแล้วสิ่งหัวใจสำคัญของเด็กราชินีที่นอกจากบอกเรื่องของกิริยามารยาทแล้วเนี่ยนะครับการเข้าสังคมต่างๆแล้วมีอะไรที่คุณครูอยากที่จะบอกไปว่าเด็กราชินีปัจจุบันนี้ต้องเป็นยังไงฮะคุณเต้
0: จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการให้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม ความดีในเรื่องพวกนี้ก็คือการที่เรามีน้ำใจใส่ใจห่วงใยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่าสังคมประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยพระองค์ท่านก็จะตระหนักเสมอว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนในส่วนของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านถนัดนะคะนะคะก็จะมีในเรื่องของโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังนะคะแบบผู้ต้องขังหญิงนะคะในทัณฑสถานอะไรเงี้ยก็จะมีการฝึกอาชีพอย่างเงี้ยช่วยเหลือเพื่อที่จะแบบพอออกจากทัณฑสถานออกมาสามารถประกอบวิชาชีพได้มีโอกาสได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นก็คือโรงเรียนราชินี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับสถานศึกษาของพระองค์ท่านแล้วก็คุณเต้ด้วยนะครับเปลี่ยนไปเยอะไหมครับถ้าเกิดภาพปัจจุบันที่เห็นณขณะนี้คุณเต
0: ้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมีแค่ตึกมัธยมที่สร้างใหม่นอกนั้นยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะตึกสุนันทาลัยก็ยังอยู่ตึกประถมก็ยังอยู่ตึกอนุบาลยังอยู่สนามบาสมีแค่ตึกมัธยมอย่างเดียวค่ะที่สร้างใหม
1: ่ครับยิ่งเห็นภาพโรงเรียนแบบนี้นึกถึงสิ่งที่เราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เฝ้าได้มีโอกาสได้เป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนกับพระองค์ท่านเนี่ยสะท้อนอะไรมาคุณเต้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมมั้งครับตรงนี
0: ้จริงๆแล้วก็ นึกถึงความที่พระองค์เองเนี่ยให้ความใส่ใจกับแบบ นอกจากถ้าสมัยเรียนเนี่ยให้ความใส่ใจกับเพื่อนแล้วเมื่อพระองค์อ่ะทรงเติบโตไปอะค่ะมีภาระหน้าที่ในการในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความใส่ใจแล้วก็ห่วงใยประชาชนในช่วงที่แบบท่านสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องใดได้เนี่ยค่ะท่านก็จะลงไปทำอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยเหลือไปด้วยตนเองไปด้วยพระองค์เองเลยไปถึงสถานที่ที่น้ำท่วมจริงๆแล้วน่าจะมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหลายที่แล้วก็หลายรอบหลายครั้งอะค่ะที่ได้แบบทรงแบบพบปะพ้องพาด้วยตัวเองท่านไปแล้วท่านก็ลงมือทำเองมีความเป็นผู้นำนะคะ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าท่านใส่ใจมาตลอดตั้งแต่เรื่องเล็กๆสมัยเป็นเด็กจนในภาพใหญ่ภาพที่โตขึ้นภาระหน้าที่การงานที่มากขึ้นความรับผิดชอบของพระองค์ท่านก็มากขึ้นท่านก็ยังเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องพวกนี้ตลอดนะคะ
1: ครับจากเพื่อนพระสหายร่วมชั้นเรียนที่ราชินีพระองค์ท่านก็ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็กลับมาจบมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรลดาก่อนที่จะส่งศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในช่วงของหลังจากที่ท่านส่งจบจากราชินีไปเนี่ยคุณเต้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านบ้างไหมครับ
0: ได้ค่ะก็ได้เรื่อยๆก็เลยยังมีโอกาสได้พบกับพระสหายของพระองค์ท่านที่โรงเรียนจิรดาบ้างธรรมศาสตร์บ้างแล้วก็พระสหายที่เป็นอัยการด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ละคนก็มีความน่ารักแตกต่างกันไปแล้วก็ได้เจอท่านเพราะว่าอย่างตัวเต้เองก็จบนิติศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในแวดวงใกล้ๆกันพระอาจารย์บางท่านก็เป็นพระอาจารย์คนเดียวกันที่เคยสอนเราเหมือนกันนะคะประมาณนี
1: ้ทรงคุยเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่ากฎหมายอะไรที่น่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของนำข้อกฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับ
0: จริงๆตอนนั้นท่านอยู่กองยาเสพติดนะคะก็จะสนใจในเรื่องยาเสพติดเป็นหลักเลยค่ะก็จะมีพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องที่ถวายงานในส่วนนี้ในส่วนของยาเสพติดโดยเฉพาะท่านน่าจะห่วงใยในเรื่องของที่ประเทศไทยมีปัญหายาเสพติดแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดพยายามให้หมดไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายังมีโครงการที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของพระองค์ท่านขณะที่ทรงงานอยู่ที่กองเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยมีโครงการร้อยใจรักที่เชียงใหม่
0: ใช่ไ
1: หมครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านทรงอยากให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่เป็นอยู่บริเวณ
0: ชายแดน
1: ชายขอบที่เป็นรอยต่อกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถสกัดยาเสพติดได้เนี่ยก็จะไม่มีข้ามแดนเข้ามา
0: แล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของพอจากยาเสพติดมันก็จะมีเรื่องค้ามนุษย์หรือปัญหาต่างๆตามมานะคะปัญหาอาชญากรรมต่างๆถ้ามันตัดต้นตอตอนนี้ได้ยาเสพติดได้เนี่ยมันจะลดปัญหาอาชญากรรมในด้านอื่นๆได้อีกเยอะเลยอะค่ะ
1: ครับเห็นพวกท่านทรงงานแบบนี้ทรงให้ความสำคัญมากในทุกๆเรื่องทรงใส่พระทัยอย่างเต็มที่เนี่ยแม้แต่การทรงงานแน่นอนสุดพระองค์ท่านก็ทรงเต็มที่ในเรื่องของการทรงงานต่างๆพอมีโอกาสเฝ้าแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสถวายอะไรพระองค์ท่านไหมฮะอย่างเช่นว่ามีบอกว่าพักผ่อนหรือว่าในส่วนของการดูแลพระสุขภาพพระอนามัยของพระองค์ท่านเนี่ยคร
0: ับ จริงๆไม่จริงๆไม่ได้มีบอกเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ก็คอยบอกว่าแบบเหมือนว่าให้พักผ่อนเยอะๆมีความสุขเยอะๆไม่แต่เพราะว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนชอบทำงานมากกว่าพักผ่อน เพราะว่าต้องบอกเรียนตามตรงว่างานท่านก็เยอะงานภาคหลายส่วนทั้งงานลาดงานหลวงใช่ไหมคะแล้วก็ท่านจะทำด้วยตัวเองมีภาวะเป็นผู้นำต้องทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะพักผ่อนน้อยแต่ว่าพอชอบทำงาน มากนะคะแล้วก็นอกจากชอบทำงานแล้วก็ยังแบบชอบเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์มากๆนะคะ
1: นี่คือทำเสด็จ
0: ค่ะตอนเราไปออกค่ายยุวกาชาติปีหนึ่งมันจะมีโดดหอค่ะประมาณแบบม.1 ม.2จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเด็กมากแล้วพอให้โดดหอพวกเราได้ไหมแต่ว่าท่านแบบไม่ลังเลไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอท่านโดดอ่ะเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันเอาท่านทำได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันเพชรบุรีใช่ไหมใช่น่าจะใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท่านชอบที่หนึ่งเลยค่ะ
1: เห็นเคยบอกมีตามเสด็จดำน้ำหนึ่งครั้งถ้วน
0: ใช่ค่ะเคยไปดำด้วยความพี่เต้ก็เรียนดำน้ำมาดำน้ำลึกนะคะท่านก็ ท่านเรียนอยู่แล้วสกูบาไดวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสครั้งนึงได้ไปภูเก็ตด้วยกันก็เลยได้มีโอกาสได้ดำน้ำกับท่านที่ภูเก็ตหนึ่งครั้งค่ะตอนนั้นน่าจะไปออกจากเรือจากภูเก็ตน่าจะไปซิมิลันดำได้

0: ได้ค่ะก็อันนั้นเป็นแอดเวนเจอร์ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวทวนแอดเวนเจอร์อื่นต้องเต้ขอลาค่ะ
1: แต่ว่าคือสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจนถึงณนาทีนี้ถือว่าเป็นภาพความประทับใจในตัวของคุณเต้เองคุณเต้ครับถ้าเกิดว่าเราได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเป็นกันเองทรงให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาและก็กิจกรรมต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นมากๆเราเองมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมีอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการที่จะนำมาใช้ชีวิตในปัจจุบันของตัวคุณเต้เองบ้างครับ
0: ถ้าคิดย้อนกลับไปเราก็จริงๆเราเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเป็นแบบอย่างมากๆก็คือความใส่ใจความห่วงใยใกล้ชิดหรือแม้แต่คนไม่ใกล้ชิดไม่ว่าแบบท่านจะเสด็จไปที่ไหนทรงงานที่ไหนเจอใครอะไรอย่างเงี้ยท่านจะแสดงความห่วงใยทุกท่านตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบอยู่ในใจอยากจะเอามาเป็นแบบอย่างใส่ใจคนอื่นมากขึ้นดูแลคนอื่นมากขึ้นนะคะ
1: ครับและท่านเป็นตัวแทนของเพื่อนๆจากราชินีด้วยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยกับความสูญเสียในครั้งนี
0: ้ก็อยากบอกว่าทุกคนก็ยังคิดถึงท่านตลอดมานะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ท่านทำก็ยังเก็บอยู่ในใจเราเรื่อยมาค่ะแล้วก็จะไม่มีวันลืมเลือนนามพระทัยที่ท่านมอบให้นะคะตั้งแต่เด็กจนโตค่ะจะไม่มีวันลืมค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับที่สำหรับบุคคลที่เคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียนราชินีของพระองค์ท่านนะครับเลยต้องขอบคุณนะครับคุณณัฐกาลสุรกิจบรรหารครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัด
2: จากพื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมนะครับช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์กับห้องเรียนชีวิตเรามีความพิเศษเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับนวัตกรรมเชิงความรู้ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ
4: มันเลยกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนำของสื่อเหล่านี้ค่ะไปใช้ที่บ้านได้เลยเกิดเป็นตัวนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เป็นนิทาน AR ขึ้นมาค่ะ
5: ก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีรายได้แค่ 3,000 ถึง 4,000 ต่อ6เดือนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนละประมาณเดือนละ 6,000 ต่อคน
3: ก็นับว่าเป็นส่งนวัตกรรมนะครับแห่งความภาคภูมิใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนานั่นเองนะครับ

าสงขลาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร.1หลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัยขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งขุดคลองคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีขอประชาชนมั่นใจมาตรการรับมือน้ำหลากวิสาหกิจชุมชนกอตานีสืบสานภูมิปัญญากว่า100ปีต่อยอดสินค้าสู่กระเป๋าเอกสารพรีเมียมของที่ระลึกทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ชาวสงขลารับการประชุมครม.สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดให้เกษตรกรนำมังคุดมาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคพร้อมจับมือไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยหลังประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสากัญจนะและพันณพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะช่วงเวลา14-16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสาธิดาโตสกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลนะคะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาและช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: ก็ติดตามรับชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์หรือว่าออนไลน์นะคะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะกับกิจกรรมการเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชูจุดเด่นศูนย์กลางการเรียนรู้ธรณีภัยพิบัติที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักรกฤษฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านเผยว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2553นะคะเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราวของโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของทรัพยากรธรณีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะ
0: ภายในงานค่ะได้มีการจัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตรวมถึงจักรวาลธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกนิทรรศการและพื้นที่จำลอง

0: ธิถ้ำในพื้นที่เรือประมงพื้นบ้านภาคใต้สวนไดโนเสาร์จำลองและการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้สาเหตุผลกระทบและแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไฮไลท์ที่สำคัญค่ะคือการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณโดยเฉพาะไทโลไบต์อายุประมาณ500ล้านปีจากเกาะตารูเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นไทโลไบต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยและฟอสซิลฉลามฟันเลื่อยอายุประมาณ280ล้านปีจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนความสำคัญของภาคใต้ในฐานะแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับภูมิภาค
1: จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งน้องๆหนูๆเยาวชนโรงเรียนต่างๆจะได้รับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลกนี้ที่แห่งนี้ที่ทำเนี่ยเรายังต้องต่อยอดไปอีกเยอะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เชื่อมั่นรัฐบาลว่าสิ่งที่ทำมาวันนี้จะต้องต่อยอดและจะไม่เป็นอะไรที่ผมกล่าวบนเวทีว่าไม่ใช่งบประมาณพี่น้องประชาชนภาษีพี่น้องประชาชนมาสร้างแล้วจะปล่อยทิ้งร้างไม่ได้
2: คุณผู้ชมคะในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะคะรัฐบาลกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็เร่งที่จะเตรียมพร้อมในการรองรับการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะรวมถึงได้มีการเตรียมนำเสนอแผนงานโครงการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมด้วยค่ะติดตามรายละเอียดนะคะในช่วงของเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการติดตามการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร.1อำเภอบางกล่ำนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร.1อำเภอบางกล่ำหลังรับเสียหายจากอุทกภัยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เผยว่ามีความห่วงใยนะคะแล้วก็กำชับจังหวัดให้ดูแลอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการชลประทานของสงขลาค่ะก็เร่งแก้ไขผนังชำรุดขอให้ประชาชนมั่นใจกับมาตรการรับมือน้ำหลากในปี2569ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนโดยมีนายอำเภอบางกล่ำผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำร่วมลงพื้นที่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้กล่าวว่าวันนี้ตนได้ลงมาติดตามความคืบหน้าภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยนายอำเภอบางกล่ำได้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการชลประทานสงขลาได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าสู่บริเวณผนังที่ชำรุดเบื้องต้นงานซ่อมแซมระยะเร่งด่วนคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนอาจต้องดำเนินการในระยะต่อไปโดยในเบื้องต้นจะเร่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของพื้นและผนังบริเวณคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว
0: ้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ำนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวค่ะและได้ติดตามความคืบ

0: หน้าพร้อมกำชับให้ตนนั้นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดภายหลังรัฐบาลอนุมัติงบประมาณงบกลางจำนวน400ล้านบาทเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำ
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลากล่าวว่าได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่18สิงหาคม2569และสั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569โดยในวันที่19ถึง20สิงหาคมผู้รับจ้างได้เร่งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือวัสดุและเข็มเหล็กเข้าพื้นที่ปัจจุบันดำเนินการไม่ถึง10วันแต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างน่าพอใจจากนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและเครื่องจักรเพื่อให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำมากโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้ตามกรอบเวลาโดยยึดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญค่ะขณะเดียวกันที่เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้เร่งขุดลอกคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีเทศบาลนครหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงย้ำพร้อมระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้านวันนี้ค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะได้ลงพื้นที่ซอย1บ้านกลางนาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการขุดลอกคูระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีโดยมีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการขุดลอกคลองเตยซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรยาวไปจนถึงสถานีสูบน้ำคลองเตยส่วนคูระบายน้ำความยาวรวมกว่า430กิโลเมตรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการจ้างเหมาไว้กว่า100กิโลเมตรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ระหว่างการ e-bidding จ้างเหมาและได้มอบหมายให้ทางสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน2569ในเขต1และเขต2ไปแล้วกว่า230กิโลเมตรส่วนที่เหลืออีกประมาณ100กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้ซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในการขุดลอกขยะและโคลนจากคูระบายน้ำ
0: นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชนในการเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยในเดือนหน้านะคะจะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนเพื่อแจ้งจุดพักพิงและจุดรับส่งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้การอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะมาถึงปลายปีนี้นะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการขุดลอกคูคลองการเตรียมเครื่องสูบน้ำการจัดเตรียมศูนย์พักพิงเป้าหมายสำคัญค่ะคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัย

0: เตรียมเสนอของงบประมาณ50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากค่ะ
1: ด้านคุณมูนาดาหามิค่ะผู้ดูแลสถานที่เล่าว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำด้านผู้ใช้บริการมองว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬานะคะผู้ใช้บริการก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขณะเดียวกันนะคะยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตค่ะ
1: ไปดูการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ของสปท.6บ้างค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่างเน้นย้ำสื่อใต้สังกัดและเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างโดยระดมสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยค่ะว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมพร้อมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนขณะเดียวกันค่ะกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจโดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมโดยใช้สื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
0: นอกจากนี้ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์จะไม่สิ้นสุดลงเมื่อการประชุมครม.สัญจรเสร็จสิ้นนะคะแต่กรมประชาสัมพันธ์จะติดตามและสื่อสารต่อเนื่องถึงผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการค่ะรวมถึงโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและโครงการที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญชวนชาวสงขลานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีตลอดจนร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาผ่านเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและทำให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยากกลับมาเยือนอีกครั้งค่ะ
2: ในส่วนของพื้นที่นะคะที่เรามีศักยภาพว่าเรามีอะไรดีบ้างที่จะนำเสนอให้กับทางคณะรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบรวมทั้งกองทัพสื่อมวลชนที่จะลงมาในพื้นที่อันนี้ในเตรียมในส่วนของการเตรียมช่องทางในการสื่อสารแล้วก็กำลังพลที่มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเราจะให้น้องๆสื่อมวลชนของเราหรือว่านักสื่อของเราเนี่ยค่ะได้เล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆนะคะผ่านสื่อทั้ง3สื่อ4สื่อที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เพื่อที่จะพี่น้องไม่ต้องแปลความนะคะได้รับรู้เลยว่าที่ลงมาครั้งนี้เขาจะได้อะไรนะคะแล้วเขาจะขายอะไรได้ขายนี่ไม่ใช่ขายของแต่ขายศักยภาพในพื้นที่ที่เรามี

0: แล้วก็การเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่าเราจะต้องทำกันอย่างไร
1: ค่ะสำหรับของที่ระลึกในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะก็คือกระเป๋าเชือกกล้วยกอตานีค่ะจากกับกล้วยตานีที่เคยเป็นเพียงวัสดุพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนกอตานีนั้นได้สืบสานภูมิปัญญากว่า100ปีต่อยอดเส้นใยธรรมชาติสู่กระเป๋าเอกสารพรีเมียมของที่ระลึกส่งคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาวสงขลาพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลักแต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกาบกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน
3: ลวกนี่ลืมตอนมันแต่ก่อนนั้นก็ออกไปค่ายราดหัดชงคัดย้อยเนี่ยนะพาไปค่ายหมัดมูพอราดตั้งตือปิมถึงกับก็หมัดมูกับยิวออกไปค่ายที่ราดตั้งย้อยหน่อยพอกับค่ายมูถึงก็ค่ายพักก็หมัดพักค่ายยิวบ้านนั้นเองลูกพอมาว่างนี้ก็มาทำเปล่าก็ที่ไงใกล้เปล่าออกมันทุ่งมันออกมาแหละนะต้นกล้วยนี่ใบกาเป็นทำเปล่าหมัดคล้องก็ได้ถึงกับยิงกาเอามาทำสั้นกับเปล่าถึงกับชายหน่อยมันออกไปเก่งก็ได
2: ้วิสาหกิจชุมชนกอตานีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบสานพร้อมต่อยอดให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเชือกกล้วยที่เคยใช้เพียงมัดหรือผูกสิ่งของในชีวิตประจำวันได้รับการพัฒนารูปแบบและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายโดยความพิเศษของผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมีแต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
4: ค่ะเริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้วอ่ะ 30-40 ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เงี้ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกมาเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอ่ะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
2: ล่าสุดผลงานจาก2มือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
5: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใหญ่กำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
6: เชือกกล้วยกอตานีที่ภูเต่าเ
2: ฮ้อัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพตลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นวีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้เผชิญปัญหาราคามังคุดตกต่ำค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดหลังประสบปัญหาราคาตกต่ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดเปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดให้เกษตรกรนำมังคุดเกรดพรีเมียมมาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคพร้อมจับมือไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยเพื่อระบายผลผลิตออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการเข้มในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ค่ะได้สั่งการให้เปิดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะนำผลผลิตมังคุดมาวางจำหน่ายโดยตรงเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและช่วยกระจายผลผลิตคุณภาพจากมือเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
1: ล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผนึกกำลังร่วมกับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีนำมังคุดเกรดพรีเมียมคุณภาพดีสดใหม่จากสวนมาเปิดจุดชิมและวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาเพียงกิโลกรัมละ40บาทสำหรับบรรยากาศการจำหน่ายมังคุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในวันนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะเนื่องจากตรงกับวันจัดประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2569ทำให้มีข้าราชการบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการจำนวนมากโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งร่วมอุดหนุนมังคุดสดในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปดูต้นแบบของการจัดระเบียบวัวเร่ร่อนนะคะไพรวันโมเดลเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะปัญหาวัวเร่ร่อนบนท้องถนนในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทางด้านการสัญจรและความเสียหาย

0: การอย่างเป็นระบบเพื่อคลี่คลายปัญหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ปัญหาวัวเร่ร่อนบนท้องถนนอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสิ่งนี้คือภัยเงียบเคลื่อนที่ที่แฝงตัวอยู่บนเส้นทางสัญจรและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมายาวนานนับ10ปีพฤติกรรมการเลี้ยงวัวแบบปล่อยตามธรรมชาติที่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นความคุ้นชินแท้จริงแล้วคือความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
2: ต้นคือเป็นอย่างนี้ที่อบต.ไพรวันเขตของไพรวันเรามีการเลี้ยงวัวก็ปล่อยมาแต่ดึกดำบรรพ์ก็10-20ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นคือเวลาเขาปล่อยมานี่เป็นฝูงเลยครับฝูงบางฝูงประมาณ50ตัว100ตัวอย่างนี้คือเจ้าของเองบางทีเขาไม่รู้ว่าเป็นของเขาบ้างคือฝูงเนื้อหลายเจ้าเพราะฉะนั้นการปราบเนี่ยการจับเนี่ยคือมันจำเป็นต้องหลายอย่างคือบางครั้งเราจะจับใช้อาศัยปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะที่ผ่านมาผมปล่อยมา 2-3 ปีเพราะปีที่ผ่านมาผมตั้งงบประมาณไว้ 250,000 เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
1: พื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาวัวเดินบนท้องถนนซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรยามค่ำคืนแม้ที่ผ่านมาอบต.ไพรวันจะพยายามรณรงค์สร้างการรับรู้ทั้งการจัดทำป้ายไวนิลเดินสายประชาสัมพันธ์ตามมัสยิดรวมถึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยผูกเก็บสัตว์เลี้ยงแต่กลับถูกเมินเฉยและไม่ได้ผลเท่าที่ควรนำไปสู่การงัดใช้มาตรการวัวหายล้อมคอกอย่างจริงจังโดยอบต.ไพรวันได้ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างคอกวัวกลางขึ้นมาควบคุมสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยปละละเลยหากพบวัวเดินเร่ร่อนบนท้องถนนโดยไม่พบเจ้าของวัวทั้งหมดจะถูกจับกุมและนำเคลื่อนย้ายเข้ากักกันไว้ที่คอกกลางแห่งนี้ทันทีหากกรณีวัวสูญหายและมีเจ้าของมาแสดงตนเพื่อขอรับคืนเจ้าของจะต้องชำระค่าบำรุงรักษาดูแลในอัตราวันละ100บาทรวมถึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาหากสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่หากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไร้เงาเจ้าของมาติดต่อวัวทั้งหมดจะถูกยึดเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่นในทันทีโดยอบต.ไพรวันจะนำเข้าสู่กระบวนการประมูลขายเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่นหรือนำไปชำแหละแปรรูปเป็นอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามมัสยิดในพื้นที่ต่อไปการดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสที่กำชับให้ท้องถิ่นออกข้อบังคับตำบลโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.จราจรทางบกและพ.ร.บ.การสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและคืนความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน
3: ก็มีการสั่งการให้ออกข้อบังคับตำบลหรือว่าเทศบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่นบังคับใช้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับกรณีที่ว่าวัวเนี่ยที่ขึ้นบนท้องถนนแล้วมีการประสบอุบัติเหตุกับคนที่ใช้รถถ้าเกิดว่าเราหาตัวเจ้าของได้คนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับ
1: การเอาจริงเอาจังของอบต.ไพรวันร่วมกับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาสได้กลายเป็นไพรวันโมเดลต้นแบบการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมาตรการนี้นอกจากจะช่วยลดภาระอันเกิดจากผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดความรับผิดชอบแล้วยังสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยอย่างแท้จริงทีมข่าว APT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส
0: ในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

ถ้าสมมติว่าครม.ลงมาเนี่ยก็จะได้มาเห็นสภาพจริงในพื้นที่ว่าสภาพความเป็นอยู่ของภาคใต้ของเราของหาดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเรื่องปัญหาน้ําท่วมหรือว่าเศรษฐกิจในหาดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ว่าจะครบรอบ1ปีที่เกิดปัญหาน้ําท่วมก็ตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่อะค่ะก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวตอนนี้ยังมีเด็กพิการที่ว่าอยู่ตามบ้านที่ว่ายังไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยมีอีกเยอะนะคะมาฝากถึงผู้ที่ดูแลกระทรวงศึกษาครับ

0: จะพาคุณผู้ชมไปดูผลผลิตเมล็ดกาแฟซาบ้าย้อยผลผลิตจากชายแดนใต้กันบ้างค่ะจากพื้นที่ชายแดนใต้ที่หลายคนคุ้นเคยในมิติความมั่นคงวันนี้ซาบ้าย้อยกำลังเล่าเรื่องราวอีกมุมผ่านกาแฟโรบัสต้าที่มีประวัติยาวนานกว่า120ปียกระดับสู่พืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพรายได้และเชื่อมความร่วมมือของผู้คนในชุมชนสู่แนวคิดความมั่นคงจากฐานรากที่เริ่มต้นจากเมล็ดกาแฟ1เมล็ดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: หากพูดถึงซาบ้าย้อยภาพที่หลายคนอาจนึกถึงอาจเป็นพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีเรื่องราวด้านความมั่นคงแต่วันนี้ชุมชนกำลังเลือกเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านกาแฟกาแฟโรบัสต้าที่มีประวัติยาวนานกว่า120ปีกำลังถูกยกระดับจากผลผลิตในสวนสู่พืชเศรษฐกิจและเครื่องมือสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่และนี่คือที่มาของเทศกาลกาแฟซาบ้าย้อยครั้งที่2ที่ไม่ได้ต้องการเพียงชวนคนมาชิมกาแฟแต่ต้องการชวนให้คนภายนอกเข้ามารู้จักซาบ้าย้อยจากเรื่องราวจริงของชุมชน
2: นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างหมุดหมายใหม่นะครับแล้วก็สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ซึ่งผมให้ค่าถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรคลื่นลูกที่3นะครับของพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการจัดกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟเนี่ยผมนำเสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของซาบ้าย้อยเนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะครับมันมีเรื่องราวนะครับวันนี้หลักคิดสำคัญของการจัดงานก็คืออร่อยจากต้นกำเนิดกาแฟที่มีรสชาติจากต้นกำเนิดก็คือที่ผมนำเรียนนะครับว่าซาบ้าย้อยเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเรามีจุดเด่นอยู่นะครับ3เรื่องนะครับ3ดีนะครับดีที่1สิ่งแวดล้อมดีดีที่2พืชผลทางการเกษตรดีก็คือผลไม้ดีดีที่3ก็คือคนดีนะครับวันนี้ก็อยากจะเพิ่มหมุดหมายใหม่ก็เราจะมีกาแฟที่ดีที่มีความอร่อยจากถิ่นกำเนิด
1: จากการปลูกกาแฟสู่การสร้างอาชีพวันนี้กาแฟกำลังเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรนอกเหนือจากรายได้จากยางพาราและพืชเศรษฐกิจเดิมขณะเดียวกันเทศกาลกาแฟยังช่วยเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการและคนในพื้นที่เพราะเมื่อคนเดินทางเข้ามาในชุมชนรายได้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงกาแฟ1แก้วแต่ยังกระจายไปสู่เศรษฐกิจรอบตัว
3: จากเดิมๆอะค่ะชาวบ้านอะก็คือมีรายได้แค่ในเรื่องของยางพาราแต่มาวันนี้ค่ะรายได้ของชาวบ้านมีเสริมขึ้นในเรื่องของกาแฟค่ะแล้วในเรื่องของกาแฟไม่ว่าค่ะทันทีที่เรามีในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาในพื้นที่ของเราอะค่ะมันเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เสริมรายได้กับชาวบ้านอีกทางนึงอะค่ะพี่นิดคิดว่ากาแฟ1แก้วนะคะด้วยเราอยู่ในพื้นที่ของฟาร์มมั่นคงอะค่ะเหมือนพี่นิดบอกกับหลายๆเวทีว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของฟาร์มมั่นคงแต่เราใช้ในเรื่องของพาหุวัฒนธรรมที่อยู่รวมกันนะคะกาแฟ1แก้วของเราอะค่ะมันไม่ได้แค่กาแฟแต่มันเป็นการรวมใจระหว่างไทยพุทธและมุสลิมที่เราเป็นพี่น้องกันมาอยู่ร่วมกันนะคะมันเป็นมากกว่ากาแฟซึ่งเรารู้สึกว่าเรามีเครือข่ายอย่างเช่นวันนี้ถ้าทุกคนเข้ามาดูในงานพี่นิดอะค่ะน้องๆมาจากยะลาน้องๆมาจากปัตตานีน้องๆมาจากสตูลมาจากระนองอย่างเงี้ยค่ะกาแฟค่ะมันไม่ใช่แค่กาแฟแต่มันเป็นการรวมเครือข่ายทั้งหมดอะค่ะ
1: และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของกาแฟซาบ้าย้อยอาจไม่ใช่เพียงรสชาติแต่คือผู้คนที่

0: อยู่เบื้องหลังมันเมื่อไทยพุทธและมุสลิมสามารถร่วมกันสร้างอาชีพเมื่อเครือข่ายจากยะลาปัตตานีสตูลและพื้นที่อื่นๆเดินทางมาร่วมกันกาแฟจึงกลายเป็นพื้นที่กลางของการพบปะการแลกเปลี่ยนและการสร้างความเข้าใจและนี่คืออีกมุมหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้พื้นที่ที่กำลังใช้เศรษฐกิจชุมชนพหุวัฒนธรรมและพลังของคนในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพราะความมั่นคงอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากการที่คนมีอาชีพมีรายได้มีความหวังและมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและสำหรับสบาย้อยกาแฟ1แก้วจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติของกาแฟแต่มีรสชาติของโอกาสความร่วมมือและมิตรภาพของผู้คนจากกาแฟถิ่นกำเนิดสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงสมชายอาจสรรถ่ายภาพปิยดาชะยาในทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมความน่ารักของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเวทีหนูน้อยวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวิชิตปีที่2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าคึกคักไม่แพ้เวทีนางงามเลยค่ะเมื่อเยาวชนทั้ง11คนนั้นงัดความสามารถมาโชว์แบบจัดเต็มก่อนคัดเหลือ5คนเข้าสู่รอบตอบคำถามและลุ้นคว้ามงหนูน้อยวัฒนธรรมประจำปี2569ค่ะบรรยากาศการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวิชิตปีที่2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเต็มไปด้วยสีสันและความน่ารักของเยาวชนทั้ง11คนที่ต่างเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เริ่มจากไทยนะคะจากนั้นค่ะเข้าสู่รอบการแสดงความสามารถพิเศษเรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะจัดเต็มทั้งฉากการแต่งกายลีลาการแสดงนำศิลปะวัฒนธรรมจากหลากหลายภูมิภาคมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ชมพร้อมเรียกคะแนนจากคณะกรรมการอย่างสูสีจนสร้างความหนักใจให้กับกรรมการไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก่อนจะคัดเหลือผู้เข้ารอบ5คนนะคะได้แก่หมายเลข1 3 7 9และ10เพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามค่ะซึ่งเป็นรอบสำคัญในการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นเรียกว่าเป็นรอบชี้ชะตานะคะทั้งไหวพริบความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ
2: โดยผู้ที่คว้ามงหนูน้อยวัฒนธรรมค่ะเทศบาลตำบลวิจิตรปีที่2ไปได้แก่หมายเลข1น้องฟารายาหรือเด็กหญิงฮาซันอันรามซีอายุ9ปีซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลวิชิตร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้เด็กๆทั้ง11คนต่างได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเวทีแห่งนี้พร้อมถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ชมตลอดการประกวดค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของวัฒนธรรมค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างเสียงโพลที่ดังกึกก้องในสนามพัทลุงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่คือเสียงของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจากเวทีเล็กๆในชุมชนสู่การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานและกำลังก้าวขึ้นเป็นพลังทางวัฒนธรรมของเมืองพัทลุงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความผูกพันระหว่างโพนกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเสียงโพนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตและประเพณีในชุมชนวันนี้ภูมิปัญญาการทำโพนยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการแข่งขันโพนได้เติบโตขึ้นตามกาลเวลาจากเวทีเล็กๆที่คนในชุมชนมาร่วมประชันฝีมือสู่การแข่งขันที่จัดมายาวนานกว่า40ปีพัฒนาไปสู่เวทีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันโพนไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแห่งชัยชนะแต่เป็นสายใยที่เชื่อมคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้ได้มาพบกันร่วมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง
4: จะร้อยพันเมตร

0: หมื่นเสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโทนที่เมืองลุงอันนี้เราพูดกันมาจนติดปากเพราะฉะนั้นคนที่มาพัทลุงเนี่ยถ้ามาเนี่ยมาฟังเสียงโพลไม่มาดูเรื่องการกีฬาก็ดูการแข่งโพลแล้วมันรู้สึกมันน่าจะขาดอะไรอยู่สักอย่างนึงโพลนั้นคู่กับพัทลุงได้อย่างไรพูดง่ายๆว่าพอมีเมืองพัทลุงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโพลมาก่อนนะฮะแต่มาก่อนก็เรียกกลองก็ได้นะครับแต่มาพักหลังก็ได้มาเป็นคำว่าโพลเพราะนั้นอันไหนจะเกิดก่อนเกิดหน้าเกิดหลังก็คงจะยืนยันไม่ได้ปัจจุบันนั้นโพลนั้นเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วก็เป็นสินค้าประจำหมู่นิยมต่างจังหวัดเนี่ยก็มากขึ้นจนกลายเป็นวิเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกอย่างหนึ่งกีฬาประเภทนี้นั้นส่วนใหญ่เด็กแล้วมาอยู่เนี่ยหนึ่งไม่ย่องเกี่ยวกับยาเสพติดไปดูทุกค่ายโพลเลยประมาณ20กว่าค่ายเนี่ยไปดูว่าค่ายโพลไหนที่เด็กกินน้ำกระท่อมเขาปฏิเสธยิ่งเป็นยาเสพติดกินจุกัญชาอะไรเหล่านี้เขาปฏิเสธหมดนี่เป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับว่ากีฬานั้นเป็นกีฬาที่สะอาดทำบอกปัญหาตะเลาะบอกแวงการใช้กันหยาบกันอะไรที่มันไม่สุภาพในสังคมไทยส่วนใหญ่จะไม่มีเกิดขึ้นในสังคมกีฬาแข่งโพลพัทลุงบ้านเราแข่งโพลมาทั้งหมด43ปีแต่หลังจากที่พระองค์ท่านนั้นได้พระราชทานถ้วยรางวัลปีนี้เป็นปีที่23แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่มีถ้วยปกติหรือพอมีถ้วยพระราชทานนั้นรู้สึกว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยากจะไปร่วมอย่างใหญ่ในชั้นนะครับว่าปีนี้ทั้ง4สนามจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานทั้ง4สนามเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผูกพันกับราชวังหรือพระมหากษัตริย์แล้วมีความภูมิใจ
1: ทุกครั้งที่เสียงโพลดังก้องในสนามแข่งขันเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งการประชันฝีมือหากแต่เป็นเสียงของภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดจนเป็นเสียงของความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเสียงบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนพัทลุงให้ก้องไกลออกไป
2: สิ่งที่เรามาทำตัวนี้กับเราทำไปมันมีหลายสิ่งในการที่ว่าจะพัฒนาของตัวเราถามว่าเรามีรายได้ถึงไหนช่วงแรกนี้ไม่มีทีมไหนเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับในการที่ว่าทำโพลในการแข่งขันเพราะว่าผมจะบอกว่ามันเสียเวลานั่นแหละช่วงหลังเราทำพัฒนาส่วนว่าเรามีชื่อเสียงแล้วก็ชาวบ้านก็ยอมรับแล้วก็สร้างใกล้สร้างเด็กจนว่าสามารถเติบโตไปต่างประเทศได้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ชาวพัทลุงและกัดชาวตัวไม่เขาก็ยอมรับในการที่ตำโพลตรงนี้เพื่อสร้างภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมที่จะสืบสานต่อไปให้ลูกหลานของเราครับก็เราก็พัฒนาเรื่องภูมิเราพัฒนาเป็นได้ด้วยกระสานที่ว่าปีประสงค์ต่อการรัฐบาลต่อพัฒนาขึ้นได้เรื่อยเพราะว่ามันสิ่งนี้มันเป็นการที่ว่าปลูกฝังอยากที่ว่าเด็กที่ในค่ายนะตามว่าความปลูกปันกับปูนเด็กคนไหนถ้ามันตีปูนลูกนั้นแล้วมันอยากจะตีลูกนั้นตลอดอย่างเด็กมันตีแล้วมันได้รางวัลปูนลูกอื่นสร้างอยู่เป็น20-30ลูกมันก็ไม่หยิบขึ้นไปตีอย่างว่าที่ทำไว้แล้วแล้วก็เราปูนแต่ลูกปูนเล็กลูกก็ประมาณ7,500บาทช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ๆเขาจะมาซื้อปูนสัก50,000ในลูกเดียวหรือนั้นถามว่าผมจะขายได้ไหมในทีมของวันอาใกล้ปูนเราจะขายไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราเก่าไปเหมือนว่าเราจะขายเด็กในใกล้ไปด้วยนั่นใจตัวความผูกพันระหว่างปูน
1: เสียงที่เคยอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนวันนี้โพลพัทลุงกำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งพลังทางวัฒนธรรมที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตพร้อมส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า

0: ที่เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดพัทลุงสืบไปนวรสคงช่องถ่ายภาพพาขวัญส่วนรักทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง
1: จากจังหวัดพัทลุงนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จของบ้านเกาะโมเดลอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนต้นแบบปลอดอบายมุขที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีกำนันอภินันท์แสนเสนานำทีมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางวงล้อมของธรรมชาติอันสมบูรณ์และสายน้ำป่าต้นน้ำแห่งอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่คือตำบลบ้านเกาะพื้นที่ประวัติศาสตร์และเมืองปลอดคาร์บอนที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเงียบสงบแต่ชุมชนยังเป็นต้นแบบระดับประเทศที่สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดและอบายมุขได้อย่างเป็นรูปธรรมคือภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำกำนันอภินันท์แสนเสนาและทีมงานมีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่เพราะคนบ้านเกาะเราอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติรู้จักกันทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือการประชุมร่วมกับเครือข่ายทั้งรพสต.โรงเรียนตำรวจและอสม.พร้อมกับภาคเครือข่ายประชาชนทำงานกันแบบร่วมบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่เอาปัญหาที่ได้พบเจอมาถกและพูดคุยวางแนวทางการป้องกันปัญหาร่วมกันจนเกิดกลายเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านเกาะซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่จะทำพร้อมกันทั้งตำบลที่ให้เกิดเป็นเกราะป้องกันแก่ลูกหลานและสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากอบายมุขอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นบ้านเกาะโมเดล
3: สำหรับการขับเคลื่อนโครงการบ้านเกาะโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบ้านเกาะเราก็เริ่มจากผู้นำคือผู้นำต้องทำก่อนแล้วก็เราสร้างภาคีเครือข่ายของผู้นำเช่นพี่น้องอสม.คณะกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายก็มาร่วมกันทำMOUประชุมเพื่อทำMOUแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากนั้นเราก็จัดอกเวียนยามอกเวียนยามแล้วก็ตั้ง

0: สำหรับการกับเพื่อนโครงการของเราก็กับเพื่อนโครงบ้านของโมดิวของเรากับเพื่อนร่วมคู่กับโครงการของภาครัฐเช่นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเช่นโครงการชุมชนล้อมรักซึ่งของตำบลบ้านเกาะก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้ถูกคัดเลือกคัดสรรให้ตามโครงการชุมชนล้อมรักเพื่อหาผู้เสพเพื่อเข้ากระบวนการบำบัด
1: จากผลการดำเนินงานและผลการบูรณาการอย่างใกล้ชิดการทำงานนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เกิดความประทับใจการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเห็นผลอย่างชัดเจนตัวเลขนวัตกรรมกลุ่มเสี่ยงบุหรี่ม้วนและบุหรี่ฝอยฟ้าลดลงขณะที่การตรวจสารเสพติดในโรงเรียนผลเป็น 0-100% จนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวนอกจากนี้ร้านค้าในชุมชนยังพร้อมใจการปฏิเสธการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าผิดกฎหมายให้แก่เยาวชนอย่างเคร่งครัด
2: เรียนวัดเขาขุนวนมของเราก็นะได้เข้าร่วมกับทางชุมชนนะคะโดยการไปทำ MOU นะคะกับภาคีเครือข่ายต่างๆหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หรือว่าสถานีตำรวจเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อทำ MOU เสร็จโรงเรียนก็ได้นำมาใช้กับนักเรียนโดยจะมีคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เราได้มีนักเรียนเกณฑ์นำในโรงเรียนมีสภานักเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนของเราก็ถือว่าปลอดภัยนะคะจากสารเสพติดต่างๆนักเรียนของเราโดยเราส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้นักเรียน
1: คว้ารางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

0: บรมราชกุมารีในโครงการตำบลเข้มแข็งพร้อมรางวัลระดับดีเลิศของจังหวัดและยกระดับไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดบ้านเกาะโมเดลอำเภอพรหมคีรีจึงไม่ใช่เพียงชื่อโครงการที่ตั้งมาเพื่อความสวยหรูแต่คือหลักประกันความยั่งยืนที่พิสูจน์แล้วว่าเมื่อชุมชนร่วมมือผู้นำเข้มแข็งและมีธรรมนูญสุขภาพเป็นเข็มทิศปราการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขก็เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมนะครับช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์กับห้องเรียนชีวิตเรามีความพิเศษเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับนวัตกรรมเชิงความรู้ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ
2: มันเลยกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนำของสื่อเหล่านี้ค่ะไปใช้ที่บ้านได้เลยเกิดเป็นตัวนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เป็นนิทาน AR ขึ้นมาค่ะ
3: ก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีรายได้แค่ 3,000 ถึง 4,000 ต่อ6เดือนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดือนละประมาณเดือนละ 6,000 ต่อคน
1: ก็นับว่าเป็นส่งนวัตกรรมนะครับแห่งความภาคภูมิใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนานั่นเองนะครับ
4: ปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป

0: ใครจะคิดคะว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
2: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
3: จิ้มน้อยๆปลอดภัยว่าม
1: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
3: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
4: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
5: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
6: เดี๋ยวช่วยจุดให้อาม่า
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
7: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
4: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจงานประชาสัมพันธ์ที่จะต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพเรามาสร้างสุขภาพดีกว่าที่เราจะไปซ่อมสุขภาพกันภายหลังค่ะโครงการนี้คืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะมีการบูรณาการทั่วทั้ง76จังหวัดและที่กรุงเทพมหานครกระจายมายังส่วนภูมิภาคและในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องบอกว่าเราเดินได้ไกลและเราเดินได้ไวมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติวันนี้สนามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช1ในสนามของ76จังหวัดทั่วประเทศเรามีการขับเคลื่อนสอดรับกับนโยบายของส่วนกลางเรื่องนี้อย่างไรบ้างพูดคุยกันอย่างตรงจุดที่ไปที่มาของโครงการรายละเอียดการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในโครงการครั้งนี้เป็นอย่างไรค่ะพูดคุยกับหัวเรือใหญ่คณะในการจัดงานวันนี้ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูนะคะพบปะทักทายพี่น้องในห้องส่งท่านถัดไปค่ะจากทีมงานของสสจ.นครศรีธรรมราชค่ะคุณวิภาดาอัฐพรนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่ามีโครงการทูบีนัมเบอร์วันเมื่อไหร่โครงการสุขภาพใดๆเมื่อไหร่พี่อีทก็จะมาเยี่ยมเยียนทักทายพวกเราด้วยกันและที่สำคัญนะคะมุดงานคนสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือคุณโบสินีนันหมวดไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12มาที่นครศรีธรรมราชเราก็ต้องห้อยท้ายวงเรียกว่าสนามนครศรีธรรมราชก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดโครงการพจน์บอกว่าสมาชิกแต่ละคนวันนี้กระจายกันไปยังทุกพื้นที่เพื่อทำการเชิงรุกในด้านการประชาสัมพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูวันนี้ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชกลับบ้านเกิดมาสร้างสุขภาพมุมมองในฐานะผู้บริหารวันนี้ในเรื่องของมิติสุขภาพที่วางไว้ให้กับคนนครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะ
1: กับตามที่ได้รับมอบหมายท่านจากท่านสมชายลีลาน้อยนะครับให้รับผิดชอบเรื่องทุนมนุษย์วันนี้นครศรีธรรมราชเองค่อนข้างที่จะมีจุดอ่อนเรื่องทุนมนุษย์อยู่หลายประการแล้วก็เลยได้มีแผนในการขับเคลื่อนทั้งระยะ1ปีและก็ระยะ5ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งวันนี้ผมเองก็โชคดีนะครับที่ได้มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขดูแลกระทรวงพม.และศึกษาธิการจังหวัดเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาทุนมนุษย์วันนี้ก็จะมีการครอบคลุมทุกมิตินะครับ

0: ซึ่งอาจจะมีหลังจากนี้ก็จะได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเราจะร่วมกันอย่างไรบ้างแต่วันนี้จะมาเฉพาะในมุมมิติของสุขภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลที่จะนำเรียนพี่น้องต่อไปว่าท่าน
1: ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดว่าโครงการนี้โดยเฉพาะสนามที่นครศรีธรรมราชเรามีการขับเคลื่อนกันอย่างไรบ้างต้องบอกว่าขับเคลื่อนกัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่เพื่อให้เห็นภาพกว้างจากส่วนกลางที่จะส่งต่อมายังส่วนภูมิภาคความตระหนักเรื่องของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเราไปทำความรู้จักเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงที่ไปที่มาของโครงการนี้มากขึ้นค่ะเราไปชมความเป็นมาของโครงการนี้กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
2: Mobile Stroke Unit เนี่ยเป็นความคิดที่เริ่มที่ดีมากของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยไม่ใช่ให้คนไข้ที่อยู่อำเภอไกลๆมาที่โรงพยาบาลละไม่ได้ละมาไม่ทันเพราะมันมีเวลาเพียง3ชั่วโมงคนไข้มาไม่ทันโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะเอา Mobile Unit ไปให้ใกล้ๆบ้านคนไข้เลยแล้วก็นัดคนไข้มาแล้วก็รีบทำสแกนบนรถเลยเขาก็จะบอกอ๋ออันนี้ตีบน้องให้ยาเลยก็รีบใส่ยาเลยเพราะว่าภายใน3ชั่วโมงเชื่อไหมครับพอเปิดได้เนี่ยนะฮะคนไข้ที่อัมพาตไปแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยลุกขึ้นเดินปลอมเลยเพราะนั้นเราเลยทำให้โครงการนี้ร่วมกันขึ้นมาหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยและพวกเราทีมพวกเราเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยทำกันมา12ปีปีนี้เป็นปีที่12วันที่1พฤศจิกาปีนี้นะฮะ2569เนี่ยเราจะทำกันทั้งประเทศเลยจะเชิญชวนคนไทยให้ออกมาเดินก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เราเคลื่อนไหวร่างกายแล้วทำกันหลายๆคนเนี่ยมันเกิดพลังขึ้นมาพลังร่วมขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นติดเป็นนิสัยต่อไปเชิญนะครับ
3: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจะทำไงให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มต้นครับตัวอย่างสำคัญที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเราพบเลยครับว่าอุบัติการณ์ในการเกิดโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ลดอุบัติการณ์ได้ด้วยการออกกำลังกายคนไทยเรามีความรู้โรคสุขภาพมากขึ้นนะครับแต่สำคัญที่สุดคือปฏิบัติหรือเปล่าแม้แต่น้อย4โรคที่ว่าเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของการเกิดสโตรกไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็หัวใจที่เต้นผิดปกติครับเรามาช่วยกันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของการสร้างแรงตระหนักนะครับแต่เราจะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทุกๆก้าวที่ออกเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราผมขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ครับ
4: สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่ใจสุขภาพในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่าสมัคร360บาทรวมค่าจัดส่ง 30% ของเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมที่ wrb12.thai.runร่วมจัดโดย
1: สโตรก4โรค6พฤติกรรมที่มาของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติโฟกัสกันมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราดำเนินการสอดรับกับส่วนกลางในเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่รับนโยบายจากส่วนกลางมาแล้วเรานับหนึ่งกันยังไงที่นครศรีธรรมราชคะท่านรอง
0: ครับช่วงแรกก็น้องๆ นี่ก็ได้มาคุยกับทางผมนะท่านผู้ว่ามอบหมายก็มาดูตัวเลขก่อนว่านครศรีธรรมราชมีความเสี่ยงระดับไหนวันนี้เราเจอข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่านครศรีธรรมราชมีคนป่วยด้วยโรคสโตรกเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าคนต่อปีแล้วก็ 30% นี่คือเสียชีวิตอีก 70% ก็คือพิการนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวที่สุดเราก็เลยว่าวันนั้นการสมัครเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ

0: เราก็เลยเดินแผนรณรงค์โดยผมเป็นคนเดินนำเดินเองนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรวันนั้นพอทำเสร็จเนี่ยวันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าทางสาธารณสุขเองได้คัดกรองไว้บางส่วนแล้วแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงบางส่วนเราจะจัดการกลุ่มนี้อย่างไรก็ภาพรวมทั้งหมดกรณีนอกจากจัดวิ่งแล้วเนี่ยนครศรีธรรมราชก็เลยต้องทำโปรแกรมต่อไปก็คือว่าเราโปรแกรมออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนโดยแล้วก็โปรแกรมวัดมวลรวมของร่างกายของข้าราชการและพี่น้องประชาชนเราเลยได้ร่วมมือกับทางอบจ.ในการที่จะคัดกรองคนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มเป้าหมายมีที่เป็นเบาหวานกับความดัน 300,000 กว่าคนเนี่ยต้องคัดกรองทั้งหมดแล้วเอามาบริหารจัดการป้องกันโรคให้ได
1: ้
0: โดยใช้วิธีของการอาหารเป็นยาแล้วก็ออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยหลังจากก่อนวิ่งเนี่ยท่านผู้ว่าในราชการจังหวัดท่านสมชายลีลาน้อยก็จะมอบหมายให้มีการกิจกรรมเต้นเปิดเมืองโดยเปิดเมืองของอำเภอเมืองที่สนามหน้าเมืองแล้วก็หลังจากนั้นทุกอำเภอในช่วงก่อนวันเต้นเนี่ยของนครศรีธรรมราชจะมีการระดมเต้นโดยใช้เงินจากโครงการนี้เข้าไปช่วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมคัดกรองแก้ปัญหานี่คือภาพของนครศรีธรรมราชในการจะแก้ปัญหาเรื่องสโตกนะครับ
1: ค่ะเอาล่ะเมื่อพ่อเมืองเรารับภารกิจจากส่วนกลางมาแล้วคราวนี้มดงานถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากภาพหลักใหญ่ใจความวันนี้ต้องบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่นิ่งนอนใจค่ะขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องสอดรับกับภารกิจของท่านรองผู้ว่าต่อเนื่องยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่ให้ความสำคัญกับการมิติของสุขภาพในการที่จะค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการนะคะในการบำบัดรักษาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความพิการตามมานะคะอันนี้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะในเรื่องของการจัดนิทรรศการในเรื่องของเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงระหว่างวันที่26ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะเป็นกิจกรรมที่1แล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือการจัดกิจกรรมความรู้ร่วมหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ในกิจกรรมที่3ซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายนะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ซึ่งจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเส้นทางวิ่งเนี้ยระยะทาง5กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะวิ่งจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระธาตุนะคะแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมายังจุดสต็อปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรางวัลโอเวอร์ออลถึง20รางวัลนะคะแล้วก็เราก็รณรงค์ให้กับทุกกลุ่มอายุได้มีการร่วมออกกำลังกายด้วยกันค่ะ
1: ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนยังไงบ้าง
2: สำหรับความพร้อมตอนนี้เราเริ่มรับสมัครประชาชนคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่ท่านหัวเรือใหญ่เราได้ออกเดินทางไปยัง
1: เดินแล้วคือไม่หยุดเลย
2: ไม่หยุดเลยนะคะก็เป้าหมายอยู่ที่ 9,200 คนนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนกลางจัดสรรมาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เราทำทะลุเป้านะคะอยู่ที่ 9,800กว่าคนนะคะ
1: ขอให้แตะหลักหมื่นวันนี้งานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องในวันที่ประสานงานกันเพื่อที่จะมาร่วมรายการนี้คุณโบบอกว่ากำลังอยู่นอกพื้นที่เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการเล่าภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการกันนิดนึงค่ะว่าเราทำอะไรยังไงบ้างมดงานตัวเล็กๆแต่ว่าไปกันหลายคน
3: ค่ะก็ตอนที่ออกพื้นที่เงี้ยค่ะก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนำทีมไปนะคะก็จะไปตามส่วนราชการต่างๆแล้วก็ไปที่สนามกีฬาสนามหน้าเมืองแล้วก็สวนหลวงร.9อะค่ะเพื่อจะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าการสมัครครั้งนี้ค่ะไม่ได้สมัครแค่ว่าได้สุขภาพแต่อย่างเดียวค่ะก็ยังได้ลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะแล้วก็ยังได้เอารายได้ส่วนนี้ค่ะไปให้กับมูลนิธิสมเด็จพยุพราชเพื่อซื้อรถโมบายสต๊อกอย่างที่ VTR ข้างต้นได้นำเสนอไปแล้วนะคะซึ่งการสมัครอะค่ะก็สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะ360บาทนะคะแล้วก็สำหรับของเด็กเยาวชนนะคะ 7-18 ปีค่ะ240บาทซึ่งรายได้ส่วนนี้ค่ะจะมอบให้กับมูลนิธิสมเด็จพยุพราช 30% ค่ะส่วนอีก 20% ก็จะมอบให้กับมูลนิธิของศรีราชมูลนิธิค่ะส่วน 50% ก็จะมอบให้กับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะได้นำมาใช้กับพี่น้องประชาชนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมให้ความรู้แล้วก็จัดกิจกรรมออกกำลังกายวิ่งในวันที่

0: ิจเรื่องนี้พร้อมกันทั่วประเทศและในวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าการไปชมกันสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาใน
1: ช่วงที่ต้องไม่ต้องห่วงใยดูแลเรารวมพลังกันอีกครั้งนึงรวมถึงให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับในการที่จะเปิดนะครับในทุกจังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะร่วมกับการดำเนินการในครั้งนี้ก็จะทุกคนเนี่ยก็จะมารวมกันอีกครั้งนึงเป็นปีที่12เพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มาร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยครับ
2: สโตรกสี่โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่ใจสุขภาพในกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่าสมัคร360บาทรวมค่าจัดส่ง 30% ของเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมที่ wrb12.thai.run ร่วมจัดโดย
0: กลับมากันในช่วงท้ายของรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะพอมีเวลากันสักเล็กน้อยมุดงานแต่ละท่านแล้วก็วันนี้ขับเคลื่อนโดยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงท้ายค่ะเริ่มกันที่คุณโบนิดนึงวันนี้ต้องบอกว่าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาสนใจเรื่องของสุขภาพและเชิญชวนร่วมกิจกรรมกันสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เหลือ4วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะรับสมัครกันจะหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครอะค่ะมาสมัครกันได้ที่ wrb12.thai.run ค่ะแล้วก็ค่าสมัคร360บาทก็จะส่งถึงบ้านฟรีทุกคนเลยนะคะ
0: ต่อเนื่องที่คุณวิภาดาค่ะ
4: ก็เชิญชวนประชาชนคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามาพบกันในวันที่1พฤศจิกายน2569 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะ
0: ค่ะแจ้งน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามนครศรีธรรมราชวันนี้การเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าบ้านเราเมืองเราในฐานะเมืองมรดกโลกมาร่วมกันชื่นชมมาร่วมกันแสดงความยินดีและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งสุขภาพช่วงท้ายอยากจะให้ท่านรองได้ฝากทุกๆภารกิจไปสักนิดนึงค
5: ่
0: ะ
5: ก็กลับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีมรดกโลกแต่ว่าความตั้งใจของท่านผู้ว่าก็จริงๆก็ต้องการเปลี่ยนสนามจากทุ่งท่าลาดมาเป็นสนามหน้าเมืองเพื่อต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีเส้นทางที่จะเสริมสร้างบารมีให้กับคนที่มาเที่ยวคนที่มาชมได้ท่านจะเห็นนะครับว่าแผนที่การวิ่งของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่สนามหน้าเมืองก็คือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชท่านจะเห็นเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโรงเรียนกันนีก็มีพระพิฆเนศอยู
0: ่
5: นะครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆท่านก็จะเจอขอพระอิศวรพระนารายณ์นะครับแล้วก็ไปกลับที่วัดพระธาตุเนี่ยแน่นอนว่ามรดกโลกเนี่ยท่านได้กราบไหว้แล้ววันนั้นวันอาทิตย์นะครับก็เจอเป็นวันที่พี่น้องประชาชนจะมาร่วมตักบาตรอยู่ด้วยท่านจะเหน็บของมาตอนวิ่งเดินไปแล้วก็ตักบาตรได้ด้วยนะครับตอนวกกลับมาเนี่ยอันแรกเลยท่านจะเจอสารกลางที่เป็นหอพระพุทธสิหิงซึ่งจะท่านจะขอพรได้แล้วก็เลยมานิดนึงก็จะเจอลงวัดเสนาเมืองซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นนะครับนี่คือตัวอย่างที่สายวิ่งในเส้นทางเสริมบารมีเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาวิ่งจะได้บอกกล่าวบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวให้กับเพื่อนฝูงที่จะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชว่าเส้นทางนี้ไม่มีอะไรบ้างนั่นคือเป็นเจ้าภาพอันแรกในการแนะนำสถานที่เจ้าภาพที่สองอยากให้พี่น้องมาดูว่าแสงเสียงไอแสงสีกลางยางพบค่ำกลางคืนเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะเวลา6โมงเช้าที่เราปล่อยตัวเนี่ยน่าจะไม่สว่างมากนั่นจะเห็นอยู่อันที่3เนี่ยตลอดเส้นทางนะครับก็ขอให้พี่น้องได้รณรงค์อันแรกเลยคือความสะอาดตลอด2เส้นทางเลยครับความสะอาดเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งเบิกที่จะทำให้ชื่อหน้าชูตาคนนครว่ารักสะอาดเพราะฉะนั้นทำงานคลีนนิ่งทั้งระบบเพื่อให้ลักษณะของคนนครเนี่ยทุกวันเป็นวันที่เก็บขยะออกจากระบบเส้นทางเสริมบารมีเส้นนี้ก็ทำไปทุกวันก็จะช่วยความสามัคคีขึ้นและรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบนะครับส่วนพื้นที่อื่นที่ใกล้เคียงเมื่อนักท่องเที่ยวมาขออย่างหนึ่งว่า ให้ท่านได้ดูแลเขาอย่างญาติมิตรสวิตไมล์ที่ดีในการดูแลคนที่มาเยี่ยมนครศรีธรรมราชจะทำให้เราสามารถเปิดเมืองให้ได้ขยายมากขึ้นและวันนี้ก็จะเป็นวันที่รวมพลังการออกกำลังกายเปิดศักราชวันนี้คนที่มาร่วมวันนั้นนับหมื่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ผมอยากได้เป็นนับหมื่นทักหมื่นคนเนี่ยมาวิ่งภาพจะสวยมากแล้วก็จะเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของนครต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ภายใต้เศรษฐกิจที่ดีครับ
0: ค่ะไม่เพียงเฉพาะโครงการหลักใหญ่ใจความที่มาประชาสัมพันธ์ในภารกิจวันนี้แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามนครศรีธรรมราชมิติตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องราวของการส่งเสริมเรียกว่าสุขภาพให้กับคนในพื้นที่เรามีแผนอย่างไรในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างคะช่วงท้าย
5: ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแผน20ปีของชาติเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ในมิติของทุนพื้นที่เนี่ยเราได้วางเกมไว้เรื่องคนนะครับเรื่องคนเนี่ยอันแรกที่ต้องดูก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็คือจะมีทีมของสาธารณสุขเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนเรื่องป้องกันโรคเรื่องสารบ้านมาเรื่องกินจะทำเมนูอาหารเมนูเป็นยา
0: อ
5: าหารเป็นยาเนี่ยทุกอันที่มาผมกำลังปีหน้าจะมีเทศกาลอาหารเป็นยาผ่านเมนูที่นครนะครับเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้คนนครได้กินอาหารเราจะลดเคมีเพื่อเพิ่มไอทางธรรมชาติขึ้นนะครับนั่นคือแผนบริการเรื่องอาหารเป็นยาแล้วก็เรื่องสุขภาพนอกจากมีการออกกำลังกายแล้วจะมีปฏิบัติการคัดกรองนะครับคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคแล้วเข้ากระบวนการรักษาโดยมีเป้าหมายให้พี่น้องอสมเป็นคนกำกับติดตามและก็รายงานนะครับส่วนเรื่องอัพสกิลวันนี้ในส่วนอัพสกิลกระทรวงศึกษาธิการเราได้เพิ่ม MOU กับทางสาธารณสุขโดยให้อาจารย์ทุกโรงเรียนเนี่ยได้มาพัฒนาทักษะเรื่องจิตวิทยาและก็จิตเวชในการเข้าไปดูแลนักเรียนต่อนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้กำหนุนและก็เพิ่มทักษะอย่างเช่น To be number 1เราก็ได้เพิ่มเรื่องการแสดงออกอะไรต่างๆแล้วก็ความรู้ความสามารถแล้วก็เพิ่มความรู้ทางวิชาการโดยวลัยลักษณ์นะครับนี่คือการอัพสกิลให้กับคนและพัฒนาทักษะฝีมือทั้งแรงงานทั้งอะไรก็จะมีกลุ่มแรงงานกระทรวงแรงงานที่จะขับเคลื่อนให้นครศรีธรรมราชสู่เป้าหมายคนที่มีสมรรถนะสูงของนครศรีธรรมราชก็จะเพิ่มรายได้และก็เพิ่มคุณค่าของคนนครศรีธรรมราชผมเชื่อแผนทุนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในการเพิ่มรายได้และเพิ่มความอยู่รอดและสุขภาพที่ดีครับ
0: ค่ะมิติในการเป็นเมืองสุขภาพวันนี้ผ่านโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สนามนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ในช่วงท้ายๆพอมีเวลาอีก2นาทีค่ะหลายท่านบอกว่าอยากจะมีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการนี้มากๆเลยเพราะว่า 30% ของเงินรายได้ค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะนำไปสนับสนุนโครงการรักษาอัมพาตโดยรถโมบายสโตรกยูนิตรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะซัพพอร์ตกันเพิ่มเติมได้ไหมคะ
5: ได้ครับคือวันนี้นอกจากที่ท่านสมัครแล้วท่านก็ยังที่ช่วยร่วมกันกองทุนของทางสโตกที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมาสนับสนุนได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยรถคันนี้ผมก็จริงๆบอกทีมงานว่าผมอยากได้เพิ่มอีกสักคันนึงมันไม่เพียงพอ
0: กับความหวัง
5: เป้าหมายของเราแต่ว่าก็เลยดันเป้าหมายให้ได้ตามที่เขามอบมา 9,200 คนวันนี้เราอาจจะแตะหมื่นแล้วก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไปคุยขอก็มีเพิ่มอีกคนโดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลปีละ2ล้านนะครับแต่ว่า1คนมันคุ้มค่ากับการช่วยชีวิตผมเชื่อว่ารถสโตกจะเป็นตัวเผชิญเหตุในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเยอะถ้าเรามี3มุมของนครศรีธรรมราช3มุมเมืองนะครับเรามี1คันรถตั้งการอีก2คันเพื่ออยู่ต่อมุมเมืองแล้วก็เข้าเผชิญเหตุได้จะสามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนได้เยอะเพราะว่าโดยหลักการเนี่ย1นาทีเซลล์สมองจะ 1.9 ล้านจะเสียหายถ้าช้า1นาทีนะครับงั้นคนมีประมาณ 100,000 ล้านเซลล์สมองถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เร็วก็จะช่วยชีวิตคนได้เยอะครับ
0: พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอค่ะวันนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้อง

การอัมพาตครั้งที่12สนามนครศรีธรรมราชมาออกกำลังกายมาขยับร่างกายพร้อมกันวันที่1พฤศจิกายน2569ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากรับภารกิจมาจากส่วนกลางคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลในโครงการนี้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะใช้ชื่อภาษาไทยว่าเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามนครศรีธรรมราชเราก็จะอัปเดตข้อมูลในการขับเคลื่อนโครงการนี้ตลอดจนถึงวันงานและเวลาในปีต่อไปเราก็จะอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านมากๆโดยค่ะนำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่ๆน้องๆทีมงานจากสสจ.นครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาต

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

พายุไม่เคยปัดตลอดไปอุปสรรคในชีวิตก็เช่นกันต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวชาวเถื่อนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมู่ข้าวชาเทือนมากันแล้วที่นี่เราจัดกันเต็มๆเลยนะครับสองคนครับวันศุกร์ที่28เสื้อผม2569กับทราบกับเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหมู่ข้าวชาวเทือนนะเรานำเรื่องเรา14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตี5วันเย็นคุณผู้ชมเพิ่มชม11นะทีวีดิจิตอลกดใหม่เลย11มาเลยหรือว่าจะเลททางโทรทัศน์กระดาษตัวนี้เลยสักอยู่ในเพจ NBT นะของที่ธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้รวมไปถึงรายการดีๆในช่อง NBT นครที่ธรรมราช YouTube NBT นครช่องทาง X NBT นครที่ธรรมราชช่องทางTikTokNBT นครแล้วก็ช่องทาง IG ค่ะ NBT นครฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะคะ
1: ครับเจอมู่เราช่องทางในก็ฝากเป็นกำลังใจฝากตอบโต้เคร่งกันเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องไรก็นำมาเล่นนำมาพูดนำมาคุยกันได้นะครับนะวันนี้ครับเราก็ต้องมีข่าวสารประเด็นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างมากมายว่าประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือประเด็นของจังหวัดสงขลาหรือประเด็นจังหวัดอื่น

0: ึ้นนะครับเดี๋ยวเรานำมาเล่งมาลาวกันเราไปกันเด็กเข้าเร็กกันก่อนดีกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการออกมาตรการเร่งด่วนนะมีการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของมังคุดนะครับนั่นหลังจากประสบปัญหาราคาตกต่ำมีการเปิดพื้นที่ครับสร้างรากาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกษตรกรสามารถที่จะนำมังคุดนะเกรดพรีเมียมมาจำหน่ายได้นะครับถึงมือผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกขึ้นอีกคือว่ามีการจับมือกับไปรษณีย์ครับที่ว่ามีการจัดโปรโมชั่นคือว่าส่งฟรี1กรองทั่วประเทศกันด้วยครับในเรื่องนี้ครับนายสมชายลีลาหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เปิดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ว่ามีความประสงค์นะต้องการที่จะนำผลผลิตมังคุดมาวางจำหน่ายก็คือมาวางขายได้โดยตรงเลยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็เพิ่มเป็นการกระจายรายได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากมือของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมันแบบนี้เลยนี่คือว่าบรรยากาศการที่ว่านำมังคุดมาค่ายกันนะครับนะ
1: โดยล่าสุดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้พนึกกำลังรวมกับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่นะคะในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีค่ะนำมังคุดเกรดพรีเมียมคุณภาพดีสดไม่จากสวนมาเปิดจุดชิมแล้วก็จำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในราคาเพียงกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับบรรยากาศการค่ายมังคุดบริเวณนั้นสลักกันในวันนี้นะเป็นไปด้วยความคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากว่าตรงกับวันจัดการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคมพอดีก็ทำไมมีทั้งข้าราชการบุคลากรภาครัฐประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการจำนวนมากนะคะโดยมีนายวิทยาเขี้ยวรอดค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้กำลังใจกับกลุ่มเกษตรกรนะคะพร้อมทั้งรวมอุดหนุนมังคุดพ่นสดในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าเชิญชวนนะคะให้วันนั้นส่วนราชการทุกหน่วยงานรวมกันอุดหนุนผู้ผลิตกองเกษตรกรนครศรีธรรมราชบ้านเรากันด้วยค่ะ
0: ก็ฝากกันด้วยนะครับมังคุดนครศรีธรรมราชให้เตียที่ไหนก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับนะ
1: จ้าไปในพื้นที่จังหวัดสงขลากันมั่งไปเลยยำสาหร่ายผมนางนะคะ
0: อยู่บน
1: บ
0: ือแล้ว
1: ไม่รู้จะต้องไปเลยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นเมนูโอท็อปนะคะอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาเป็นของดีพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาชุมชนก็เป็นการให้โอกาสช่วงครม.ใช่โอกาสช่วงครม.สั้นจอนี่แหละวันนั้นเราเล่นเรื่องผ้านะครม.สั้นจอนี่มาเรื่อง
0: ของกิน
1: ยำสาหร่ายกันแล้วนะคะเป็นการสร้างการรับรู้ของดีเกาะโยนะคะรวมไปถึงเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็คนต่างถิ่นให้มาสัมผัสกับรสชาตินะคะเป็นการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนเราไปเลยกันค่ะนี่เลย
0: ยำสาหร่าย
1: ผมนางนะเมนูอาหารประจำที่นี่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติในชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นอาหารชีวิตเอกลักษณ์ค่ะก็เป็นการสะท้อนภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของชาวเกาะโยนะโดยในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีน้องสถานทิวหรือว่าครม.สัญจรจังหวัดสงขลาที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน69ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะที่ใจได้นำเสนอสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะก็เป็นการสะท้อนสนิอาหารพื้นถิ่นเกาะยอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่อาหารแล้วก็เป็นการชูอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: อันนี้ทำไมบอกพี่นึกถึงผัดหมี่แล้วนะเออพอดูวันนี้ดูคล้ายๆผัดหมี่เลยนะครับสี่เรื่องเรื่องออกซอมๆเมื่อนๆกันเลยนะเส้นเหล็กๆนะครับนะโดยด้านแม่ค้าในพื้นที่เกก็เปิดเผยนะว่าเกก็รู้สึกดีใจในช่วงที่ว่าครม.สัญจรจังหวัดสงขลามีการให้ความสำคัญนะในการนำเสนออาหารของดีจากพื้นที่ซึ่งเกี่ยวกับเป็นโอกาสที่จะทำให้คณะรัฐมนตรีที่ว่าเดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลานี่แหละได้รู้จักสินค้าอาหารพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหวาเกหวานเน้นย้ำมาเลยหากนายกหรือว่าคณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้ลิ้มลองชิมรสก็จะเมื่อเราเป็นการชี้พิกัดได้เห็นว่าจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดกยมีเอกลักษณ์ที่ดีผันปรือนะครับนะที่เป็นทิ้นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับนะโดยมองว่าการที่ว่าเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการนำเสนอในช่วงของครม.สัญจรจะช่วยสร้างการรับรู้จุดกระแสคนต่างพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจอยากเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยอได้มาลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นถิ่นด้วยตนเองเพิ่มโอกาสการค้าการค้าสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าผู้ประกอบการและก็ผู้ผลิตวัตถุดิบในพื้นที่ชุมชนโดยในช่วงของครม.สัญจรนับถือว่าเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าและก็อาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นหากได้รับความสนใจจากคณะรัฐมนตรีก็อยากจะให้มีการช่วยต่อยอดในเรื่องของยำสาหร่ายผมนางนะครับเพื่อให้ชาวเกาะยอและก็คนที่พื้นที่ต่อใกล้เคียงได้สามารถจะลิ้มชิมรสอาหารของ จ้าก็ย่อกันด้วยครับ
1: ยำสารายพุ่มนางนะคะใครที่ไปเที่ยวส่งคลาก็อย่ายืมเวกันไปได้นะที่เกาะย่อนะคะ
0: เพราะว่าเราเลงเราล้าวเราโมกันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเล่นเรื่องราวของเด็กๆกันแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวิชิตกับได้มีการเปิดพื้นที่นะสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนรวมไปถึงผู้สูงอายุเมื่อที่อยู่หลังกองเรากันได้มีการรวมแสดงความสามารถและก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาภายใต้งานนะครับนะเด็กชวนแล้วคนเฒ่าชวนเดินนะครับเสียงว่าเราจะไปเลยพาบรรยากาศว่าคนเฒ่าชวนเดินปั่นปรือกันครับผม
1: นี่
0: เด็กก้อนเนี่ยนะเด็กก้อนเขาบอกว่าเด็กชวนล้าวแล้วล่ะด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณเวทีกลางส่วนซี่ภูวนาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับนายสิวัตระวังกุลกับนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานนะโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนล้าวคนเฒ่าชวนเดินวิชิตซีซั่น5นะครับประจำปี2569โดยงานครั้งนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากถึงกับจังหู้มดน้องแกนี่แล้วคนไปงานที่ว่าภูเก็ตพอจัดงานนี่ก็ได้รับแรงตอบรับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่น้องแกนี่ไปเป็นอะไรกับหุ้นไม้หุ้นเก่าๆนี
1: ่หุ้นเก่าด้วยภายในงานนะคะเขาจะกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการอกรานจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ทักษะสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนก
0: ิ
1: จกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระบงเวียนครอกการแสดงจากผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตก็กล่าวว่าโครงการนี้นะคะต้องเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะ
0: ดูเต้นได้ด
1: ูนี่เด็กๆแสดงออกนะความสามารถความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้รวมกันระหว่างคนต่างวัยค่ะเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและก็สร้างสรรค์ทำกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยงานนี้นะจัดขึ้น27จนถึง29สิงหาคม69แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตโรงเรียนในเขตตำบลวิชิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งอันดามันตอนบนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิตด้วยนะคะ
0: ตัวลายหน่วยงานลายภาคส่วนได้มาบูรณาการนะทำงานรวมกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็แล้วก็สินค้าก็ใกล้เยอะด้วย
0: มันกับที่สำคัญใช่ไหมนะคือว่ามีของกิน
1: สำคัญของกินยังคงไปกันได้นะคะเขาจัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันไหมครับ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: น้องคนนี้เขาวิ่งมาได้20นาทีแล้วครับปกติแค่5นาทีน้องเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมทำไมน้องเขาถึงยังไม่หยุดเพราะน้องเขายังมีร่างกายที่ดีมีปัญญาที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมที่ดีคือสุขภาวะมันดีไปไหมแค่ออกกำลังกายไอ้ไรก็ดี

0: จะป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเราตั้งสติก่อนสตาร์ทเคารพกฎจราจรขาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ไม่ขับขณะง่วงหรือมึนเมาขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้าลงสักนิดไล่ชีวิตจะปลอดภัย
1: ภัยออนไลน์สูงวัยต้องระวัง1ติดโซเชียลการที่ผู้สูงอายุ

0: ใช้งานออนไลน์มากกว่าวันละ7ชั่วโมงอาจทำให้ผู้สูงอายุสนุกเพลิดเพลินได้จริงแต่การจดจ่ออยู่หน้าจอตลอดเวลาทำให้ผู้สูงอายุขาดปฏิสัมพันธ์อันแท้จริงกับสังคม2หลอกขายอาหารเสริมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและหารายได้เสริมทำให้ง่ายต่อการเป็นเหยื่อชั้นดีของมิจฉาชีพในคราบของผู้ประกอบการ3หลอกให้รักเป็นเจ้าหลอกลวงโดยการพูดคุยหยอดคำหวานและตีสนิทเพื่อเข้ามาจีบจนผู้สูงอายุหลงเชื่อใจและสุดท้ายมักลงเอยด้วยการถูกโต๊ะตุ๋นหลอกของเงินสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากผู้สูงอายุรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงต้องสร้างระบบเป็นตัวช่วยเพื่อให้ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ
1: Everybody's trying to see what role they will. It is your ability to read.
2: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามช่วงที่สองของรายการเรายังไม่ไปไหนนะคะยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เทศบาลตำบลวิชิตเหมือนเดิมเหล็กเดียวเราเห็นภาพบรรยากาศของงานไปแล้วก็มีกิจกรรมอะไรมั้งตอนนี้เรามาเจาะลึกค่ะเป็นการประกวดนะคะหนูน้อยวัฒนธรรมวิชิตปีที่สองค่ะเวทีหนูน้อยวัฒนธรรมนะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้เวทีหนังงามเลยนะคะมีน้องๆเยาวชนทั้งว่าซิดแอดคนคุณผู้ชมค่ะงัดความสามารถนะคะมาโชว์กันแบบจัดเต็มก่อนที่จะคัดเหลือ5คนค่ะแล้วก็ไปเข้าสู้รบของการตอบคำถามแล้วก็ลุ้นความมงนะคะหนูน้อยวัฒนธรรมประจำปี2569เราไปเลขความน่ารักกันค่ะนี่บรรยากาศการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยซีซั่นความน่ารักค่ะของน้องๆเยาวชนทั้ง11คนนะ
1: แต่ว่านี่ไม่ใช่หนูน้อยผู้ประกวดนะ
0: กรรมการจะสวยมากก็ต้องเชียร์ไปโกนนี่มาแล้วนะคะ11คนก็ต่างคนเตรียมตัวมาย่างเต็มทีนะคะเริ่มจากรอบแนะนำตัวผู้เข้าประกวดประกวดตัวในชุดไทยดำตีให้เลยนะคะก็เป็นการสะท้อนความงดงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยค่ะจากนั้นนะเข้าสู่รอบการแสดงความสามารถพิเศษนี่ไงรำไทย
1: เมื่อกี้เป็นมีโค่นกัน
0: ความสามารถพิเศษ
1: รำใช่ไหม
0: เรียกได้ว่าแต่ละคนนี้จัดเต็มทั้งฉากทั้งการแต่งกายแล้วก็ลีลาการแสดงนำศิลปวัฒนธรรมลักลายภูมิภาคมานำเสนอหน้าต่างภาคเนื้อภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้มาชมเลยนะคะนิ้วหนองพราวแสดงรำไปเลยค่ะเป็นการเรียกคะแนนจากกรรมการเขาบอกว่าสู้ซี่กันเลยแล้วคนนี้จนกรรมการนักใจเลยนะคะก่อนคัดเลือกผู้เข้ารบ5คนก็ได้เกมาอีกหนึ่งมาอีก3มาอีก7มาอีก9แล้วก็มาอีก10นะคะเพื่อเข้าสู้รบตอบคำถามซึ่งเป็นรบสำคัญในการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็ท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นรบชี้ชะตาทั้งว่าปริบความรู้แล้วก็มุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี่สี่โซก็มี
1: สี่โซแต่เดี๋ยววีเห็นมี FC มาโปรก็ให้กำลังใจน้องๆผู้ประกวดกันด้วยนะครับนะถือว่าเป็นบรรยากาศซีซั่นนะครับและที่แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องรอคอยยากรู้เมื่อที่เห็นนานาพับกำลังลุ้นว่าใครจะได้ทิ้นไปครองนะครับเขาบอกว่าคนตีได้อันดับหนึ่งได้แก่นาวายช่วยมาเลยครับหมายเลขหนึ่งน้องฟารายานะครับหรือว่าเด็กยิ่งฮาซันจีอิทคีอิทซีเออัลลัมซีอายุ9ปีนะครับ
0: แบบลูกครึ่ง
1: น่าจะลูกครึ่งถ้าอ่านชื่อน้องพิษปันปื้อต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะซึ่งจะต่อไปก็จะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลวิชิตรวมกันเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้เด็กๆทั้ง11คนที่เข้าประกวดก็ได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์ผ่านเวทีนี้พร้อมท่ายทอศิลปะวัฒนธรรมไทย

0: ในรูปแบบที่ว่าคนรุ่นใหม่เข้าถึงสร้างความประทับใจแล้วก็ความภาคภูมิใจให้ครับผู้ชมตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความสามารถหลังจากนี้เวทีถัดไปน้องๆก็จะประกวดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยครับ
1: จ้าอ่ะช่วงนี้
0: ช่วงนั้นได้ก็ต้องเป็นช่วงที่การตามหาข้องกินข้องดีราคาถูกครับกับช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันครับไทยทั้งไทยใจเองนี่ต้องช่วยเองนั้นต้องถึงไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเราเขาบอกแล้วครับว่าไทยต้องช่วยไทยวันนี้เราพาไปกินข้องดีวะคนใต้หรือว่าคนหลายๆพื้นที่ชอบกินกันอย่างแน่นอนครับเขาบอกว่าข้าวเหนียวไก่ทอดแต่ที่นี่ครับเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดที่สามารถตักเองได้นะครับนะกับร้านข้าวเหนียวไก่ทอดตักเองราคาเขาบอกว่าเพียง25บาทเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ว่ามีกำลังซื้อที่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยสักนิดนึงนะครับนะสำหรับขาของชีพขนาดนี้แล้วก็อย่างที่สำคัญคือว่าร้านแห่งนี้ครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดกันด้วยนะครับนะใครที่ว่าเข้ามาเลือกซื้อหรือว่าไปเลือก5ก็สามารถจะใช้โครงการกันได้นะครับเราไปเลยพาบรรยากาศกันว่าเข้าให้ตักเองกันปันปื้อครับ
1: ค่ะนั
0: ่
1: นนะ
0: นี่เป็นตาเดวายชินแมคาเกใส่ทุ่งไห้ก่อนเลยเขาบอกว่าอันนั้นผู้ประกาศเองกับผู้ซื้อข้าวของเรามาไม่รู้นะที่ยืนอยู่นั่นนะน่าจะเหนื่อยกันแค่ว่าครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่ร้านเนี่ยวไก่ตักเองในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่มองห้าอาหารราคาประหยัดนะครับและก็อิ่มท้องในช่วงที่ขาของทีมยังสูงจุดเด่นของร้านคือเปิดให้ลูกค้าสามารถตักข้าวเหนียวและไก่ทอดได้ด้วยตนเองในราคาเพียง25บาทสามารถเลือกตักได้ตามความต้องการถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับนี่เก๋ก็ถอกันสดๆไม่ร้อนๆกันเลยนะครับนะ
1: ราคาทีข้าวถึงหงายนะร้านนี้ก็ทำให้คนในร้านได้รับความสนใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มค่ะทั้งคนทำงานนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการจะมาฟักทองกับเมนูง่ายๆนะคะในราคาสปายกระเป๋าค่ะโดยการเปิดให้ตักเองนะช่วยให้ลูกค้าเลือกปริมาณได้ตามความต้องการไม่ว่าจะอยากกินมากกินน้อยนะก็เลยเตะรอตักเลยก็สามารถตักได้ตามความเหมาะสมกันเลยขณะเดียวกันนะก็มีมาตรการนี้นะคะไทยช่วยไทยพัดเข้ามาช่วยเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ช่วยสร้างความคึกคักในการจับจ่ายด้วยเมื่อพี่น้องประชาชนมีเงินสำรับใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้าและก็อาหารได้ง่ายขึ้นก็เป็นการส่งผู้ในเงินหมุนเวียนไปถึงร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรงด้วยค่ะ
0: โอ้ถือว่าน่ากินหนึ่งป่านี่กำลังไงครับเย็นๆวันนี้มันเหนื่อยแล้วเลยนะครับนะเขาบอกว่าในมุมมองของประชาชนดีว่าข้าวไปใช้บริการครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยแทบอ๋อนี่เขาไปตักเองเหมือนนั้นเลยนะไอ้เขาเรียกไข่เจียวบุฟเฟ่นะด้วยในมุมมองของประชาชนเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้ใจในชีวิตประจำวันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นขณะที่ร้านอาหารก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคได้แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับการคุมค่าใช้จ่ายดังนั้นกำลังซื้อของประชาชนและก็สินค้าราคาประหยัดก็จะมาที่จะช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจให้กับสารรักได้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ใครดีก็บอกว่ากำลังมองหาเมนูกินง่ายๆประหยัดราคาอิ่มคุ้มสามารถร่องแวะไปได้นะครับกับเนี่ยวไก่ทอดตักเองอยู่ที่บริเวณถนนหนวนแก้วอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับเราฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เจ้าของร้านกันสักนิดนึงครับ
2: ลูกค้าก็ธรรมดา25บาทใช่มั้ยพี่บางคนพอมีโครงการเนี้ยพี่ก็จะกินพิเศษ30 35 40อะไรก็แล้วแต่พี่แต่พอหมดโครงการแล้วก็จะลดลงมาเหลือกิน25บาทเท่าเดิมเลยทั้งเดือนน่ะหนูโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้เพิ่มวงเงินหรือว่าเพิ่มจำนวนวงเงินใช้ต่อวันก็ได้พี่อยากให้ใช้ได้เยอะกว่านี้พี่
1: ไปกันได้นะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถนนหนวนแก้วนะคะร้านเนี่ยก็โทษตักเองนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ช่วงต่อไปช่วงเทศกาลติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของเลิศข้าวผักรัดค่ะ

0: เลือดข้าวปากรัดเรื่องราวนี้เลยค่ะคุณทำงานที่เคยยูโนการคุ้มครองเตรียมมีหลักประกันเพิ่มนะคะร่างครม.อนุมัติค่ะและการแก้กฎหมายนะคะเปิดทางลูกจ้างสามกลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมหมอสามซ้ำนะคะได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมาเรียงครอบวุฒิพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานค่ะโดยครม.นะคะมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกานะคะกำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะคะพศตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตราสามสร้างไม่แก่กลุ่มลูกค้าที่เคยถูกยกเว้นนะคะ
1: สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับมีการขยายความคุ้มครองนะให้กับลูกจ้างทั้งหมดคือว่าสามกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตราสามสิบสามนะครับกลุ่มแรกคือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็การเลี้ยงสัตว์กลุ่มที่สองก็คือลูกจ้างของนายจ้างที่ว่าเป็นลูกจ้างบุคคลธรรมดาอาทิว่าแม่บ้านคนส้วนคนขับรถและก็กลุ่มที่3คือลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการของแม่ค้าแผงลอยก็คือมีการเพิ่มกันเข้าไปนะครับ3กลุ่มนะที่จะมีการครอบคลุมเพิ่มขึ้นในมาตราของ33นะการขยายความคุ้มครองครั้งนี้หมายถึงว่าลูกจ้างกลุ่มเดิมที่ถูกยกเว้นจะมีการเข้าสู่โอกาสประกันสังคมนะและก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปที่ครอบคลุมตั้งแต่ว่าเจ็บป่วยมะเร็งคอร์ดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็การว่างงานช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและก็ครอบครัวในช่วงที่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและก็รายได้และก็รวมไปถึงว่ามีหลักประกันเมื่อเข้าสู่เวลาว่างงานและเข้าสู่ข้องวัยชราที่นี้ครับสิทธิดังกล่าวจะขอบคุณทางลูกจ้างสัญชาติไทยและก็สัญชาติอื่นนะที่ว่ามีเอกสารถูกต้องนะครับนะคือว่าสัญชาติอื่นจะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องนะครับนะรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการพ้นพันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำให้กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้ครับผม
0: สำหรับพ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะการขยายความคุ้มครองครั้งนี้จะเป็นทำให้จำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดปี2569แล้วก
1: ็
0: ถึงปี2573ค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ประกันตนรวมเร็วกว่า 1,500,000 คนนะคะเป็นการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานที่เคยอยู่นอกระบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนทำงานกลุ่มนี้มีหลักประกันรองรับความเสี่ยงชีวิตด้วยเช่นกันแล้วก็มากกว่าดื่มด้วยนะคะ
1: ครับก็นี่ถือว่าเป็นการกระย่ายกับกลุ่มนะครับผู้ที่จะได้รับมาตรา33ในการคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้คร
0: ับ ใช่ค่ะและก็นี่เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในรายการหมูข้าวชาวเทือนวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราส่งคุณผู้ชมงานอินวิทีนครซีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไม่วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรภัทรดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำข่าวแรกวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางแม่ทัพภาคที่4ก็ย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและท่านได้กำชับนะครับว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรัดกุมควบคู่กันไปกับการลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคส่วนประชาชนในจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนขอคืนพื้นที่ปลอดภัยครับไปดูกิจกรรมที่ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนในการขอคืนพื้นที่ปลอดภัยนะครับอาทิชุดคุ้มครองตำบลจะแนะอำเภอจะแนะชุดคุ้มครองตำบลปาเลมัดอำเภอสุไหงโกลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสื่อสารจุดยืนของชุมชนอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องการความรุนแรงและหวังจะให้พื้นที่กลับคืนสู่ความสงบกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่ปลอดภัยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริงว่าประชาชนต้องการสันติสุขและพร้อมที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนพื้นที่แห่งความหวาดระแวงให้กลายเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติยั่งยืนในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้คอยลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วยส่วนพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมกันนะครับประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ส่วนในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติค่ะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะมีความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ถึงกรณีการพิจารณาแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ให้ความมั่นใจถึงการพิจารณาแต่งตั้งว่าเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยว่าภายในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์

0: ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคงในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าการบูรณาการและการปรับรูปแบบการทำงานในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1: นอกจากนี้ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับพิจารณาโผแต่งตั้งตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งวาระที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการประจำวาระปี2569รวมทั้งหมด163ตำแหน่งครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8ทับ2569โดยมีวาระสำคัญทั้งการรับรองรายงานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกตช.รวมถึงการรับรองรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนี้รวมถึงการพิจารณาทบทวนหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียนมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ขณะที่วาระที่ผู้สื่อข่าวจับตามองนะครับได้รับความสนใจในการประชุมกตร.ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการวาระประจำปี2569ทั้งหมด163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผบ.ตร. 3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. 6ตำแหน่งผู้บัญชาการหรือผบ.ช. 19ตำแหน่งรองผบ.ช. 41ตำแหน่งและผู้บังคับการหรือว่าผบ.ก. 94ตำแหน่งครับสำหรับการประชุมกตร.วันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสนอขึ้นตามขั้นตอนเพื่อกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
0: มาดูเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างค่ะตำรวจไซเบอร์บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันนะคะโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายอ้างว่าเป็นตำรวจขู่ว่าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินสุดท้ายสูญเงินกว่า3ล้าน6แสนบาทภายในวันเดียวโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาปี1ถูกมิจฉาชีพโทรไปหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายให้ผู้ร่วมขบวนการอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยข่มขู่ว่าผู้เสียหายพัวพันคดีฟอกเงินและมีเงินถูกอายัดกว่า8ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินแล้วก็ส่งมอบเงินสดให้กับคนร้ายรวม5ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า3ล้าน6แสนบาททางด้านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจนศาลนั้นอนุญาตหมายจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามชาวจีนและคนไทยรวม8คนล่าสุดตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม2คนโดยตำรวจระบุว่าเป็นผู้ไปรับเงินสด1ล้าน6แสนบาทจากผู้เสียหายนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่นำเงินไปหมุนเวียนเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินพร้อมกับยึดเงินสดเกือบ8แสนบาทสมุดบัญชีธนาคาร13เล่มและโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องรวมถึงจับกลุ่มบัญชีม้าได้อีก2คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งหลายข้อหาด้วยการขาดทั้งร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบและร่วมกันฟอกเงินรวมถึงความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนี
1: ส ส่วนความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายกเหงกับพวกนะครับกรณีเรียกรับสินบนแลกกับการวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธไปแล้วและได้มีการยื่นหลักฐานเป็นหลักทรัพย์เงินสดนะครับคนละ 200,000 บาทได้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ชี้แจงนะครับว่าที่ได้ให้ประกันตัวไปเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทพร้อมกับมั่นใจครับว่าจะสามารถเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนครับพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับผู้การเต่าบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายกเฮงยังให้การภาคเศษครับก็คือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนแต่ข้อมูลที่ให้มาก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับและให้นำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ส่วนที่เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือการอนุญาตให้ประกันตัวเรื่องนี้พลตรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับว่าเนื่องจากคดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นแค่คนเดียวมูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนจะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนเพียงแค่48วันครับแต่ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปจะมีเวลาในการทำงานนานถึง6เดือนทำให้รวบรวมพยานหลักฐานได้รัดกุมยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเหตุผลก็คือตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาลงมาผู้ต้องหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังมีสิทธิ์ประกันตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ลองฟังเสียงผู้การเต่าครับ
2: ที่เราจับศรีสะเกษมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาร้องแค่คนเดียวแต่อีกสัก40กว่าคนเนี่ยยังไปร้องที่โรงพักต่างๆเพราะฉะนั้นทำไมมีคำถามว่าทำไมถึงได้ให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้แค่ 650,000 แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแก้ข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมงานสอบสวนจึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสืบสวนเนี่ยมันร้อยกว่าคนก็เอา 650,000 คูณไปบางทีการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราประกันเราไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันมีเวลาแค่48วันแต่ถ้าเราให้ประกันตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีเวลา6เดือนงั้นพนักงานสืบสวนก็เพื่อการทำสำนวนที่มันรัดกุมนะครับผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดนะก็ให้ประกันตัวไป
1: พลตรวจตรีจรูญเกียรติเชื่อนะครับว่าคดีนี้จะขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่และถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนอีกทั้งพนักงานสอบสวนก็เตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มของนายพิชิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้มีแรงกดดันหรือว่าการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตำรวจได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นขบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร์นะครับผมบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการที่จะกันพยานเพื่อให้ถึงตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทนรอกันนิดหนึ่งนะครับ
3: จะไปถึงผู้บริหาร
2: ถึงอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงอยู่แล้วนะครับถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตนะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตแต่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วย
3: ระดับไหน
2: ตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ขอเป็นข้อมูลของการสืบสวนท่านผู้กับท่านกำลังเล่นดำเนินการอยู่
0: มาดูการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าสงวนกันบ้างค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพบความเชื่อมโยงถึงนายทุนจีนและก็นายทุนเวียดนามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกรมป่าไม้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.กองกำลังผาเมืองตำรวจตชด.ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณป่าห้วยไม้แดงอำเภอบ้านโคกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนยึดของกลางไม้ประดู่จำนวน8ท่อนมูลค่าความเสียหายกว่า460,000 บาทพร้อมรถยนต์4คันและอุปกรณ์กระทำความผิดขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก2คนหลบหนีไปได้นายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าพบข้อมูลว่าอาจมีนายทุนต่างชาติเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ
4: จับที่อุตรดิตถ์แล้วก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับยังมีบางส่วนนะครับเราจับได้3รายแต่มีบางส่วนที่หลบหนีไปซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหลบหนีไปแต่เรามีข้อมูลหมดแล้วที่จะตามติดตามจับกลุ่มนะครับขบวนการนี้แอบเข้ามาทำในระยะเวลาห่วงผ่านมาประมาณ2เดือนละเราติดตามอยู่ก็พอเราพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ที่อุตรดิตถ์นะครับเราก็เข้าดำเนินการทันที
0: ขณะที่พลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการบก.ปทส.นะคะระบุว่าเตรียมขยายผลสาวถึงตัวนายทุนกลุ่มทุนจีนและเวียดนามซึ่งอาจลักลอบตัดไม้ในพื้นที่มานานกว่า2เดือนพร้อมขอศาลค่ะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 4-6 คนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางลำเลียงไม้ก่อนส่งออก
5: ซึ่งเราเห็นตัวละครอยู่แล้วว่าในการค้าไม้ในแต่ละครั้งที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะเห็นตัวละครคือมีนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เรามีการจับกลุ่มผู้ค้าไม้ที่ในเขตท้องที่สภ.พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เชื่อมโยงมากลุ่มถึงนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของบก.ปทส.เนี่ยเวลาเราดำเนินการและตอบจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายผลในทุกกรณีนะครับ
0: ทางด้านนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐก็ไม่สามารถตัดได้เช่นเดียวกับนายโกสิทธินินรัตน์ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เตรียมสั่งยกระดับเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ไม้จากป่าธรรมชาติ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ NBT ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: มาดูการเตรียมพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้ซึ่งจะไปจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยนะครับพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครม.ทั้งหมดซึ่งมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยครับว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปก็ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศครับ
1: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
2: แต่ว่ายืนยันว่าไม่กังวลอะไร
1: ก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานกับประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเตรียมติดตามผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่3พร้อมกับชื่นชมวิสัยทัศน์ที่มีการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของประเทศพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวปอบอรุ่นที่3ที่นำเสนอกรอบ5ขีดความสามารถของชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันและกำหนดอนาคตของตนเองในอีก 10-15 ปีคือการเปลี่ยนคำถามจากวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรไปสู่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องมีขีดความสามารถอะไร5ขีดความสามารถคือ THAIS ภายใต้แนวคิด Five Forces New Future

0: 5พลังแต่มีอนาคตเดียวกันโดยตัว T ค่ะย่อมาจากเทคโนโลยีเลือกแข่งดันตัว H Human ซ่อมต่อส่ง A Accessibility and Asset พลังงานทรัพยากรหาใช้กัน I มาจาก Infrastructure เชื่อมรองขยายส่วนตัว S ตัวสุดท้ายนะคะมาจาก Security and Resilience รู้ก่อนยืนเองเชื่อกันโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนักศึกษาวปอบอรุ่นที่3สรุปภาพรวมการนำเสนอโดยชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและพัฒนาตนเองควบคู่กับการมีทรัพยากรและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่าง5พลังที่จะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาปมเอี่ยวหัวเลือกสว.เมื่อวานนี้นะครับโดยสาเหตุเนื่องจากว่าติดประชุมน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แต่อย่างใดแม้จะยอมรับนะครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ขอให้ช่วยแต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครับนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดของนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนต่อข้อกล่าวหาว่าเอี่ยวหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ติดภารกิจประชุมเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งแก่วิปรัฐบาลไปแล้วว่าติดภารกิจและถึงแม้การตอบกระทู้ในสภาเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อเวลาซ้อนกันแล้วด้วยจิตสำนึกปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนส่วนข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.นั้นนายณภินทร ยอมรับครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาขอให้ช่วยจริงสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2567โดยนายเอได้มาพร้อมกับตัวแทนสภาเกษตรที่ได้นัดหารือกันถึงเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่งวงและสินค้าล้นตลาดและมาถึง2ครั้งแต่ตนก็ได้ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งเรื่องนี้มีพยานยืนยันมากถึง9คน
2: ผมตอบไปเสร็จทันทีว่าผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าผมช่วยไม่ได้และถ้ามาพูดเรื่องนี้อีกผมขอเชิญคุณออกนอกห้องผมจะคุยเรื่องไก่งวงปรากฏว่านายเอลุกขึ้นและไม่ล่ำลาเดินออกนอกห้องไปเลยนะครับแล้วผมก็ตอบว่าคณะที่มาว่าพาเขามาอีกทำไมมาคุยเรื่องนี้อีกทำไมถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคุณ 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อที่จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมให้ผมบ้างไหม
1: นอกจากนี้นายณภินทร ได้โชว์หลักฐานด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ไปราชการที่ต่างประเทศครับไม่ได้อยู่ที่โรงแรมย่านรังน้ำที่อ้างว่าพบสัญญาณโทรศัพท์ของสว100คนรวมถึงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีหนังสือลาแล้วก็ข้อมูลการเดินทางเข้าออกที่ชัดเจนมาโชว์ผู้สื่อข่าวจึงเห็นว่าความเห็นส่งฟ้องทั้ง229คนของคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.นั้นเป็นการตั้งข้อกล่าวหาแบบสุ่มครับ
0: สำหรับการจัดเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมด้วยนั้นทางด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีข้อขัดข้องที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วจะเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านพร้อมย้ำนะคะว่าเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตรียมเดินทางไปร่วมเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่เปิดกว้างและไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกในการร่วมกิจกรรมหรือว่าพบปะประชาชนซึ่งการที่ผู้นำกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านได้ประสานเชิญนายแพทย์ชลน่านไปร่วมพูดคุยนั้นเป็นการเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อระบบการเมืองและไม่มีประเด็นทางการเมืองใดที่น่าวิตกกังวลพร้อมย้ำว่าเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังคงมีความเป็นเอกภาพทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและไม่มีความขัดแย้งใดๆ
3: เราผมเชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็เคารพนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะขอไปหารือท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ก็คือนำเอางบประมาณรัฐนะครับมาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสร้างแนวความคิดส่งแนวความคิดไปยังสังคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็การเป็นใช้งบประมาณรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปซะนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เกิดอย่างนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปหารือท่านชนน่านอีกทีนึงนะครับ
0: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ทางโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวของฝ่ายค้านจนส่งผลให้ทางผู้จัดงานต้องปรับเปลี่ยนสถานที่มาจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาแทนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของทางโรงแรม
4: มันเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลเลยเขาไม่ให้ใช้เหรอ
5: ไม่ใช้สถานที่ถ
6: ูกว่าเขาเกรงว่าจะไปกระทบพวกแขกเกิดอะไรเงี้ยครับ
4: นี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าหน้ามันก็มีห้องประชุมอะไร
1: สิ้นเดือนหน้าก็จะหมดปีงบประมาณ2569แล้วนะครับในส่วนงบประมาณ2567นั้นไปถึงไหนแล้ววันนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พิจารณาครบทุกมาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับโดยขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่ามุ่งแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนครับนายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมการโดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาและสรุปภาพรวมทั้งหมดรวมถึงมีการลงมติในรายมาตราโดยสรุปในการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ประชุมไปทั้งหมด35วันครับจำนวนเงินทั้งสิ้นในปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาทที่ประชุมมีมติแก้ไขในหลายมาตรานะครับมีการปรับลดแล้วก็แปรเพิ่มงบประมาณในแต่ละหน่วยงานยกเว้นมาตรา36มาตรา40และมาตรา41นายกรวีกล่าวอีกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารสู่การนำเสนอในชั้นพิจารณาของส.ส.ซึ่งกรรมาธิการได้ประสานงานกับวิปรัฐบาลคาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบและมีการพิจารณาวาระ2และวาระ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ครับขั้นตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะมีการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีจำนวนรายมาตราที่จะต้องพิจารณา41มาตราและจะมีระยะเวลาในการพิจารณา3วันโดย2วันแรกอาจจะมีการพิจารณาวันละ15มาตราส่วนวันที่3จะพิจารณามาตราที่เหลือจนจบทางนี้ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กรรมาธิการได้มีการพิจารณาจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
7: โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
0: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจมุมมองคนไทยนะคะพบว่า 60% ยังไม่รู้จัก OECD ว่าคืออะไรในขณะที่เด็ก Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD มากกว่ากลุ่มอื่น โดยสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลในหัวข้อเปิดมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับ OECD โดยร้อยละ 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้จัก OECD หรือเมื่อรวมกันกับกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือว่าจำไม่ได้ทำให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.1 โดยกลุ่ม Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.6 แต่ยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่แน่ใจสะท้อนว่าความเข้าใจเรื่อง OECD นั้นยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการรับรู้สูงสุดกว่าร้อยละ 68.8 ภาคเหนือมีการรับรู้ต่ำสุดร้อยละ 25.4 สะท้อนถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างพื้นที่ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ค่อยสนใจ OECD ร้อยละ 48.8 ระบุว่าไม่รู้ว่า OECD นั้นคืออะไรตามด้วยการไม่พบข้อมูลที่เข้าใจง่ายร้อยละ 20.4โดยสรุปผลการสำรวจนะคะสะท้อนว่าช่องว่างสำคัญระหว่างประชาชนไทยกับ OECD ก็คือการรับรู้และการสื่อสารควรสื่อสารเรื่อง OECD จากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและอนาคตของประเทศอย่างไรสำหรับข้อสงสัยนะคะว่า OECD นั่นคืออะไรก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศค่ะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั่นเองค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลังโครงการ THAI Passport นะครับที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานกันช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ THAI Passport นั้นรวบรวม AI ตัวโปรหรือของดีแต่ไม่ฟรีจากค่ายดังระดับโลกนะครับซึ่งปกติก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอาจจะเกินกำลังสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่มากแต่ว่าถ้าร่วมโครงการนี้ได้ใช้ฟรีหมดนะครับมีงานวิจัยจาก Microsoft นะครับชี้ว่าปัจจุบันคนทำงานในไทยอาจจะใช้ AI มากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงใช้กับงานหรือภารกิจเดิมๆและพวกเขายังต้องเสริมทักษะสำคัญครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพของงานรวมถึงความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดหวังว่าการเข้าร่วม THAI Passport นั้นจะได้ใช้ AI ระดับมือโปรพร้อมเรียนรู้หลักสูตรดีๆจากค่าย AI ระดับโลกจะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยในวงกว้างครับวันนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับก่อนจะเริ่มใช้พร้อมกันวันแรก31สิงหาคมครับ
1: ฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแจกของแต่โครงการนี้เป็นการสอนคนไทยให้ใช้ AI ให้เป็นและถือเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกับทรัพยากรของประเทศไทย AI Pro ระดับเดียวที่โลกใช้14ค่ายมากกว่า30โมเดลรวมอยู่ในที่เดียวกันฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อายุมากกว่า15ปีขึ้นไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะวันที่31สิงหาคมนี้เราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็อยากจะชวนทุกคนที่คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะพลาดมาใช้สิทธิ์ของท่านไปด้วยกันครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 1,300,000 คนโดยย้ำความสำคัญของ AI ต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอ้างอิงข้อมูลจาก Microsoft AI Economy Institute ระบุว่าในไตรมาสแรกของปีสัดส่วนประชากรวัยทำงานไทยที่ใช้ Generative AI เพิ่มขึ้นจาก 9.1% เป็น 12.4% แต่ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกรัฐบาลจึงเดินหน้าโครงการ THAI Passport เพื่อยกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีเสริมความรู้และพัฒนาการนำ AI ไปใช้งานจริงสอดคล้องกับตลาดแรงงานสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งเป้าหมายขยายค่าเฉลี่ยประชากรที่ใช้ Generative AI จาก 12.4% เป็น 23%โครงการ THAI Passport จะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ในวันที่31สิงหาคมนี้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ AIPass.go.th และยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีครับรัฐบาลเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะครับมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสู่พลังงานสะอาดพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนของสภาว่าขณะนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วงเงินดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคครัวเรือนการปรับเปลี่ยนยานยนต์สู่การใช้พลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลเอทานอลและพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการยกระดับแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับกับการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเช่นนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของประเทศ
2: วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ1คือเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งพลังงานมีทั้งโซล่าอาจจะมีพลังงานอย่างอื่นด้วยกระทรวงพลังงานก็กำลังดูอยู่เช่นเรื่องสายส่งซึ่งสายส่งอาจจะไม่ใช่แค่โซล่าอย่างเดียวเรื่องสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ก็ไม่ใช่โซล่าแต่เป็นตัวที่รองรับพลังงานสะอาดได้2ก็คือในเรื่องขนส่งก็คือขนส่งเนี่ยก็คมนาคมจะเป็นแม่งานหลักนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในกันยานี้แหละครับ
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์ช่วงไฮซีซั่นนะครับหลังจาก8เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีใช้พรก.กู้เงินเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มวันที่1ตุลาคมครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยช่วง8เดือนแรกของปี2569เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะตลาดระยะไกลขณะที่ตลาดไทยเที่ยวไทยมีสัญญาณดีขึ้นนะครับจำนวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นกว่า 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือมากกว่า2ล้านคนครั้งส่วนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวจะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์รวมถึงเจรจากับสายการบินจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวไทยปีนี้นะครับอยู่ที่33ล้านคนขณะที่มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในต้นเดือนกันยายนภายใต้งบประมาณจากพรก.กู้เงินจำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้ให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ในรูปแบบการร่วมจ่ายโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักพร้อมคูปองสำหรับการใช้จ่ายในส่วนอื่นคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ประมาณ 16,000 ล้านบาทคุณสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการจัดการนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์นะครับว่าล่าสุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลมาคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเปิดทางให้ดำเนินการกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติการเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศด้วยการเนรเทศได้ทันทีซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอหลายกรณีที่สร้างปัญหาและความวุ่นวายในประเทศครับ
3: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาขายข้าวให้กับจีนอีก 60,000 ตันนะครับหวังรองรับผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ครับคุณอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐวิสาหกิจด้านการเกษตรและอาหารของจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาในระดับที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็ว

0: ดาย้ำว่าการเจรจาช่วงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะจีนมีความต้องการข้าวจากฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้ก็จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตลดปริมาณข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปีเดินหน้าสู่เป้าหมาย7ล้านตันขณะเดียวกันเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนซื้อข้าวไทยให้ครบตามเป้าหมายรวมทั้งหมด 500,000 ตันครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณหัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกให้การต้อนรับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรในโอกาสส่งมอบราชรถปืนใหญ่3องค์ที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จให้กรมศิลปากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งตัวปืนโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินเมื่อแล้วเสร็จจึงส่งต่อให้กรมศิลปากรดำเนินการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและงานวิจิตรศิลป์ให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ตามแบบแผนที่กำหนด
1: ในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงกิ่งได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อม
2: แต่วันนี้งานโครงสร้างหลักรวมถึงตัวรถและระบบต่างๆก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยมาตามลำดับจนแล้วเสร็จในวันนี้ทั้ง3องค์นะครับซึ่งประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อม

0: ซึ่งจะมอบให้กรมศิลปากรไปดำเนินการบูรณะในส่วนของงานศิลป์ต่อไป
1: การทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประสานกันเพื่อดูแลรักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอย่างประณีตรอบคอบและพิถีพิถันเพื่อให้งานทุกส่วนมีความพร้อมถูกต้องและสมพระเกียรติ
2: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจับมือ Big C Super Center สานต่อ C-POT Shop ค่ะเพื่อที่จะขยายโอกาสสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนางสาวสาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทยการเผยแพร่วัฒนธรรมและการต่อยอดเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมลงนามถือเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือเดิมตั้งแต่ปี2566โดย C-POT Shop ได้พิสูจน์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่นำรายได้เข้าประเทศรวมกว่า100ล้านบาทร่วมกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทุนวัฒนธรรมไทยสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงสำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีเน้นการเปิด C-POT Shop ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมไทยเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
1: กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระสำคัญพร้อมเปิดช่องทางรับแลกทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการปกครองการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทผลิตจากทองคำ 99% ไม่เกิน800เหรียญและราคาเหรียญละ99,999 บาทเหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทผลิตจากเงิน 92.5% ไม่เกิน 5,000 เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา 20 บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญเปิดให้จ่ายแลกเหรียญละ20 บาทกรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทผู้สนใจติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครและหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999
3: ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตหวังเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงน้ำหลาก นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งทักษะการรับข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์รัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหอกระจายข่าวซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียให้กับประชาชน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย้ำว่าการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงเรื่องคะแนนหรือว่าอันดับประเทศนะครับแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็มีโอกาสเรียนรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Hope in Thai Education พลิกโฉมการศึกษาไทยแบบไหนที่คนไทยมีความหวังในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4โดยระบุว่าระบบการศึกษาไม่ได้มีปัญหาครับแต่จะทำอย่างไรให้คนไทยมีความหวังกับการศึกษาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้โดยต้องมองว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนกับไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาที่ต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ทุกช่วงวัย
4: ต้องสร้างความหวังนะครับว่าไม่ว่าเกิดที่ไหนเขาก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้และเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเป็นเป้าหมายของการที่วันนี้เรื่องครูเรื่องนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องหลักสูตรผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเกิดที่ไหนเขาต้องมีอนาคตที่ดีได้การศึกษาควรจะเป็นเหมือนกับไฟฟ้าน้ำประปาครับท่านคือเราบอกว่า AI ควรจะเป็นเหมือนไฟฟ้าณปัจจุบันแต่การศึกษาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ยังย้ำว่าการศึกษาไม่ควรยึดติดเพียงคะแนนพิซซ่าหรืออันดับของประเทศเพราะหากเป้าหมายคือการทำให้ตัวเลขดีขึ้นเมื่อเกณฑ์เปลี่ยนก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาใหม่แต่ถ้าทำให้เด็กคนนึงได้เรียนรู้และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เด็กคนอื่นก็จะเติบโตตามไปด้วยดังนั้นการศึกษาจึงต้องสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงทำให้คนสามารถเรียนรู้ใหม่และปรับตัวได้ตลอดชีวิตรวมทั้งต้องเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับตลาดแรงงานและโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยไม่ได้เรียนเพื่อทำงานในประเทศเท่านั้นแต่สามารถแข่งขันและทำงานได้ทั่วโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนเพราะการศึกษาคือทั้งเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมและสังคมและควรเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
2: มีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าติดตามกันนะคะติดตามพร้อมกันในช่วง NBT Recap ค่ะ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ชูหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ผลิตวิศวกรรุ่นใหม่รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรภพนยเนตรรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบุว่าได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นปีแรกในปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life เน้นให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์การสอนจะครอบคลุมทั้งการออกแบบการผลิตการบำรุงรักษาและการวิจัยให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงงานผลิตเภสัชพันธุ์บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ส่วนปีการศึกษา2570เตรียมรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAT 3รอบรวม60คนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบกิตติบัตรให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569จำนวน70นายเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สนองต่อนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางทหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อนำพากองทัพบกและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกรมทางหลวงชนบทเปิดใช้งานถนนทางหลวงชนบทสายนครราชสีมา5069แยกทางหลวงชนบทนครราชสีมา3060บ้านท่าวังไซอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการแล้วมีระยะทางกว่า16กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง163ล้านบาทนายพิชิตทุนสุรีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าถนนสายนี้จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของวังน้ำเขียวได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นทั้งจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมเชื่อมต่อชุมชนกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยผักและผลไม้เมืองหนาวจากแหล่งผลิตไปยังตลาดได้รวดเร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมแอคตรากินชาเลนจ์นักล่าหาขยะชวนคนกรุงร่วมเก็บและคัดแยกขยะสร้างเมืองสะอาดและกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ตันต่อวันจึงอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักตั้งแต่ก่อนซื้อสินค้าว่าหลังใช้งานแล้วขยะจะถูกจัดการอย่างไรชวนประชาชนลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและภาระในการจัดเก็บและกำจัดสำหรับกิจกรรม Extra Green Challenge เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมละ4คนแบ่งเป็นนักล่าขยะ3คนและผู้ถ่ายทอดสด1คนแข่งขันสะสมคะแนนจากขยะที่เก็บได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทพร้อมทริปไปญี่ปุ่นและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเก็บขยะระดับโลกนอกจากนี้ภาคเอกชนยังมอบตะแกรงรับคืนขวดพลาสติกและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานเก็บขยะ100ตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครและร่วมผลักดันการจัดการขยะในพื้นที่

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะจริงแต่ว่าไปตรวจสอบให้ชัวร์ในชัวร์หรือโมนิมครับ

แชร์ส่งต่อที่ระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเป็นข่าวปลอมมัวนิ่มค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทและการยกเลิกธนบัตรไม่ใช่อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงแต่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา20หากมีการยกเลิกธนบัตรจริงจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกำหนดระยะเวลาให้ประชาชนนำธนบัตรมาส่งคืนไม่น้อยกว่า1ปีหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวประชาชนก็ยังสามารถนำธนบัตรมาแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน2ปีค่ะข้อมูลที่ว่าธปท.ประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทมัวนิ่มค่ะ

0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาตกเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงตอนบนและฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุของฝนก็ยังเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อเวลา 6:35 นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพระชนมพรรษา 89 พรรษาหลังส่งเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจากภาวะพระโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดพระอาการอ่อนเพลียและหายพระทัยลำบากสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงครองราชย์มาตั้งแต่ปี2534และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของนอร์เวย์ในรอบหลายศตวรรษที่พระราชสมภพในประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงประชาชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนอร์เวย์ในช่วงวิกฤตสำคัญจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างสูงของประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ที่ต่างเศร้าโศกและพากันไปวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยถวายหน้าพระราชวังภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ 53 พรรษาทรงสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์โดยก่อนหน้านี้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงที่พระราชบิดาทรงพระประชวร
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบไปถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกกันว่าสึนามิฮิมาลัยนั้นล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิด

0: มวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำเนื่องจากพบการเอ่อล้นและน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งอีกทั้งพบจุดที่ดินและอิฐและหินอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติเสี่ยงที่จะทลายลงมาด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่วนการกู้ภัยยังดำเนินไปท่ามกลางการเฝ้าระวังโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น543คนแล้วในจำนวนนี้538คนอยู่ในเนปาลและในฝั่งของทิเบตมียอดที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดหิมะดินและหินลงมาจากระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมายังไปขวางแม่น้ำเลนเตโกลาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเมื่อมวลน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดจะทานไหวเมื่อทลายลงจึงเกิดเป็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลสูงราว 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตา
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งครับด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวและนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นนายถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านด้วย
0: ไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าจำนวน7คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศหากได้เป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่จะหมดวาระโดยนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าศึกครั้งนี้มีการเดิมพันกันสูงมากและผู้สมัครเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนในการเร่งทำคะแนนเสียงขณะที่โพลต่างๆก็ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารีเลอเปนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมในฐานะ1ใน2ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยที่ผ่านมาเธอได้พยายามที่จะนำเสนอแผนประหยัดงบประมาณมูลค่า 125,000 ล้านยูโรอีกทั้งยังจะกำหนดให้ผู้ที่เริ่มทำงานก่อนอายุ20ปีสามารถเกษียณจากงานได้ตั้งแต่อายุ60ปีด้วยจากที่ปัจจุบันอายุเกษียณงานในฝรั่งเศสอยู่ที่ระหว่าง62ถึง64ปีซึ่งต่างกันตามมาตรการผ่อนผันสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช1961ถึง1969
1: เจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย2ใน6คนเสียชีวิตลงแล้วทำให้ต้องมีการสอบสวนที่มาของโรคเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจจะรับเชื้อจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่นๆหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าการตรวจพบเจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตป่วยด้วยไข้มาลาเรียมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่ผู้ติดเชื้อ4ใน6คนเริ่มแสดงอาการทำให้ต้องมีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารสนามบินอย่างไรก็ตามผู้ป่วยอีก4คนที่เหลือได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นตัวครับ
0: ฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก่อผลกระทบอีกครั้งหนึ่งโดยทำให้บริษัท EDF ของฝรั่งเศสซึ่งต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไป3เตาจากทั้งหมด6เตาค่ะที่สถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนในจังหวัดนอร์สซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเนื่องจากแมงกะพรุนกลุ่มนี้นะถ้าถูกดูดเข้าไปอุดตันในท่อส่งน้ำที่ทางโรงไฟฟ้าใช้สูบน้ำจากทะเลเพื่อนำไปใช้สำหรับการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนทำให้การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มระบบส่วนสาเหตุที่พบฝูงแมงกะพรุนลอยเข้าสู่ฝั่งจำนวนมากก็คาดว่า

0: อย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธจะเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามช่วงทำไมกับอาจารย์เกษมสันและคุณณวัชกร
2: ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมของเราได้นะครับทาง NBT2 HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ nbtplus.prd.go.th นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมครับสำหรับช่วงทำไมในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามกับเราท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนั้น

0: คือปัญหายาเสพติดครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามยาเสพติดแต่สำหรับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าสำนักงานปปส.ถือว่าเป็นหน่วยหลักในการจัดการเรื่องนี้นะครับรูปแบบยาเสพติดในปัจจุบันเป็นอย่างไรการลักลอบนะครับหรือว่าการที่จะนำเข้ามาซึ่งยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการของผู้ที่ค้ายาเสพติดเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับท่านอภิกิจช่อโรจน์ประเสริฐนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเกษมสันครับคุณณัฐวัฒน
2: ์ครับครับขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
0: ์
2: ท่านรองครับเห็นสถิติจับกลุ่มเป็นผลงานปปส.ผลงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเยอะรัฐบาลนี้ชัดเจนมากโอ้โหจับได้เยอะเลยแต่ทำไมครับยิ่งจับมันยิ่งเยอะมันไม่จับแล้วมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: คือต้องเรียนทั้งสองท่านว่าไทยเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าเราค่อนข้างที่จะโชคร้ายเพราะเรามีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดประกอบกับปัญหาเรื่องของสถานะของเขาการเมืองภายในประเทศทำให้มีการผลิตยาเสพติดจำนวนมากทีนี้เมื่อยาเสพติดผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะไปไหนก็จะต้องเอาผ่านออกมาสู่ตลาดสากลก็ไทยซึ่งอยู่ติดกับเขาแล้วด้วยความสะดวกสบายด้วยความทันสมัยในเรื่องของระบบขนส่งการคมนาคมนะครับก็ทำให้ยาเสพติดเนี่ยถูกลักลอบลำเลียงเข้ามาในบ้านเราส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือมันจะต้องตกหล่นอยู่ในบ้านเราแน่นอนเมื่อผ่านเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ส่งออกไปประเทศที่3เพราะฉะนั้นเราก็ได้รับผลกระทบคือเป็นทั้งมิติทางผ่านด้วยและมิติเป็นพื้นที่แพร่ระบาดด้วยแล้วก็ปริมาณยาเสพติดที่เขาผลิตได้เนี่ยจำนวนมหาศาล
0: ค
1: ือศักยภาพเขาผมเชื่อว่าปีหนึ่งเขาผลิตยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 เฉพาะยาบ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเม็ดนะครับซึ่งเราก็พยายามสกัดกั้นนะครับนโยบายของทั้งรัฐบาลทุกสมัยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้ก็ตามเฉพาะ5 7 8เดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเฉพาะยาบ้าเราจับกุมได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านเม็ด
2: ครับจับเยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนไปมันก็ทะลักเข้ามาเยอะเพราะมันผลิตได้เยอะมหาศาลผมเข้าใจว่าทุกรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเจรจาเพื่อนบ้านเพื่อขอให้ช่วยเหลือตรงนี้แต่เนื่องจากพื้นที่ผลิตผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพื้นที่ที่มันผลิตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการครอบการบริหารจัดการของรัฐบาลหลักของเขาเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่ผลิตก็จะถ้าเรามองจากแผนที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่รัฐฉานตะวันออกที่เราเรียกกันสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับก็จะมีชายแดนติดกันระหว่างจีนเมียนมาลาวนะครับ
2: บ
1: างแล้วก็อาจจะไทยก็บางส่วนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษเพราะนั้นก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือว้าโกกั้งหรือแม้กระทั่งเขตปกครองพิเศษเมืองลาเขาก็จะเข้าไปผลิตในพื้นที่ตรงนั้นยากต่อการที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะเข้าไปดำเนินการส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะถูกลำเลียงเข้าไปสู่แหล่งผลิตโดยตรง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ยากต่อการที่จะดำเนินการสกัดกั้นหรือจับ
2: ครับถ้าลองมาตรงนี้โอกาสดีแล้วผมขออนุญาตทำภาพตรงนี้ให้ประชาชนได้เห็นภาพเพราะว่าเวลาเราศึกษาเราเห็นภาพชัดเอาละเราขอความร่วมมือกับประเทศเมียนมาแต่รัฐบาลก็ไปจัดการยากละก็เรียกว่าคนละฝั่งคนละฝ่ายกันจัดการก็ลุกคือและเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มองว่ามีความสำคัญกับประเทศเขาเท่าไหร
0: ่
2: ประเทศเขาไม่รับผลกระทบถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: ครับ
2: อีกอันหนึ่งก็คือเท่าที่ผมทราบท่านรองรัฐฉานที่ผลิตยาเสพติดทั้งหลายมาขายเราเนี่ยเขาก็ไม่มีสารตั้งต้นนะเขาก็ต้องนำเข้าจากจีนและอินเดียนี่พูดตรงๆเลยเราได้คุยกับ2ประเทศนี้ไหมว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยสกัดกั้นสารตั้งต้นหน่อยถูกไหม
0: ปรามหน่อย
2: ถ้าไม่มีสารตั้งต้นมาผลิตไม่ได้เนี่ยเราคุยไหมครับ
1: คุยครับเราคุยต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการร่วมกันแม้จีนเองเนี่ยภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาก็มีมาตรการออกระเบียบในการที่จะไม่ให้มีเคมีพันเข้าไป
2: อ
1: ินเดียเองก็ตามเขามีกฎหมายคือห้ามเอาเคมีพันเข้าไปในพื้นที่ชายแดนอินเดียกับเมียนมาในระยะ30กิโล
2: ครับ
1: ก็ออกมาตรการแต่ต้องนำเรียนว่า

0: เมื่อกี้นำเรียนอาจารย์ไปแล้วว่าเคมีพาณิชย์มันก็จะเข้าไปโดยตรงสู่แหล่งผลิตโดยตรงไม่ได้บาดพื้นที่ที่ที
1: ่
0: ร
1: ั
0: ฐบาลเมียนมามีอิทธิพลเพราะนั้นก็จะยากต่อการที่ที่จะแล้วก็มันเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ป่าเขานะครับก็ต้องเรียนอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าสารตั้งต้นมีเยอะจากจีนและอินเดียเข้าไปสู่พื้นที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการแล้วก็พอผลิตเสร็จก็มาเราก็ไม่ผ่านกระบวนการเป็นทางการเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปยุ่งกับแหล่งผลิตยากแล้วก็ต้องมาพึ่งหน้าที่ของปปส.
0: ก็เราก็พยายามนะครับแม้กระทั่งเรามันยากลำบากแต่เราก็พยายามที่จะใช้กลไกในหลายมิติอาจจะในระดับปปส.เองอาจจะไม่เพียงพ
1: อ
0: ก็รัฐบาลก็พยายามทั้งกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงหลายๆฝ่ายก็พยายามพูดคุยเจรจาเร็วๆนี้ท่านนายกจะเดินทางไปเมียนมาจะไปพูดกับท่านผู้นำท่านมินอองหลายก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องให้รัฐบาลเมียนมาช่วยถึงแม้เราอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องยาเสพติดของเราเพราะเราได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คงอาจจะต้องวินวินนะครับคงอาจจะต้องมีอะไรประเด็นหลายๆเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
1: ครับอันนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ผู้นำจะต้องไปพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของรูปแบบเรื่องของสารตั้งต้นต่างๆในการผลิตปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ท่านรองได้อธิบายหน่อยครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกระบวนการยาเสพติด
0: คือต้องเรียนว่ายาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเป็นยาเสพติดสังเคราะห
1: ์
0: ก็คือผลิตมาจากสารเคมีทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสารตั้งต้นลักษณะการผลิตเขาก็จะมีสูตรของเขามาเลยว่าใช้สารเคมีตัวนี
1: ้
0: ไปผสมกับตัวนี้ออกมาเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าเป็นยาไอซ์เป็นเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกดีไซเนอร์ดักคือเขาจะไม่ใช้คนผลิตธรรมดาละใช้นักเคมีมาผลิตเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกเอาสารเคมีที่ไม่ได้ถูกควบคุมทั้งภายในประเทศเองหรือควบคุมตาม UN Convention กฎหมายระหว่างประเทศเพราะนั้นการเคลื่อนเอาสารเคมีพวกนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะดำเนินการแล้วมีสารเคมีเหล่านี้ก็จะใช้แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมและหลายส่วนมันก็จะรั่วไหลผมใช้คำว่ารั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสู่แหล่งผลิตผ่านกระบวนการมันก็จะมีผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของบริษัททั้งเรื่องของชิปปิ้งอะไรต่างๆในหลายๆเพราะฉะนั้นการผลิตจึงง่ายนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมราคาก็จะถูกเพราะนั้นกำลังการผลิตเขาก็เลยสูงปริมาณผมใช้คำว่าเขาผลิตใช้แบบซูเปอร์แลบแล้วก็โอเวอร์ซัพพลายมากครับ
2: ผมขยายความที่คุณนวัชกรถามท่านรองมาสักครู่นี้ยาเสพติดปัจจุบันผลิตจากสารเคมีนะครับผมใช้สารกอไก่สารขอไข่ผลิตทุกรัฐบาลรวมทั้ง UN ด้วยก็จะขึ้นว่าสารกอไก่สารขอไข่ผิดกฎหมายนะทำไม่ได้แต่เนื่องจากมันเป็นเคมีตอนนี้เขาเอาสารคอควายสารงองูสารจอจานมาไปบิดนิดเดียวก็สามารถผิดยาเสพติดได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
0: ับ ถูกต้องครับ
2: แล้วสารคอควายงองูจอจานก็ไม่ได้ถูกใครห้ามเลยก็ใช้กันอยู่ในทุกประเทศมันเลยยิ่งทำให้การปิดกั้นสารตั้งต้นมันทำได้ยากมาก
0: ทำได้ยากครับก็คือแต่ก่อนนี้เราคือถ้าแปลใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยสารตั้งต้นก็คือ precursor
2: ครับ
0: เขาตอนนี้เขาก็มีศัพท์ precursor ก็คือเอาสารเคมีที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกควบคุมมาผลิตเป็น precursor เดี๋ยวนี้ในวงการเขาเรียก PPPPP กระเซอร์แล้ว
2: คือมันสามารถบิดไปบิด
0: ไปบิดมาได้
1: แล้วก็ใช้นักเคมีในการมาปรุงเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ถือว่าแอดวานซ์
2: ตรงนี้กฎหมายตามไม่ทันแต่เข้าใจว่ากฎหมายเราและหลายๆประเทศก็บอกว่าเอาละจะสารเคมีอะไรไม่รู้แต่ถ้าตอบไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะจับจะยึดกลุ่
0: ม
2: จับทันทีเลยยึดของเลยแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็เราก็พยายามนะครับเพราะว่าเราก็มีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมมติว่าสารเคมีตัวหนึ่งจะออกจากไทยไปเมียนมาเนี
1: ่
0: ยเราจะแจ้งเมียนมาก่อนเมียนมาก็จะตรวจสอบว่าบริษัทปลายทางมีตัวตนไหมใช้อุตสาหกรรมแบบนี้ไหมแม้มีตัวตนแต่คุณไม่ได้ใช้เคมีพันนี้ในอุตสาหกรรมคุณเราก็จะสกัดไว
2: ้ถ้าส่งออกเป็นทางการ
0: อันนี้คือส่งออกเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่ที่หลุดรอดไปก็คือจะลักลอบออกบริเวณชายแดน
1: แต่ว่าเจอปัญหาหนุ่น
2: แต่ก็มาหลักๆสารตั้งต้นก็ไม่ได้มาจากไทยหรอกมาจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ติดกับ
0: ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับ
1: ก็ครับอันนี้คือรูปแบบของการผลิตที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบคือเรื่องของการค้ากันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการค้ายาเสพติดก็อาจจะไปริมถนนนะ

0: ลบๆซ่อนๆแล้วก็ขายกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะสั่งผ่านแอปอะไรต่างๆได้ตอนนี้ปปส.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คือเราอยู่ติดกับพื้นที่แหล่งผลิตก็จะเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นหลักบนเส้นทางบกแต่พอเราสกัดกั้นมากๆทางบกเขาก็จะอ้
2: อม
1: ไปทางด้านประเทศสปป.ลาวแล้วก็เข้ามาทางอีสานของเราผ่านแม่น้ำโขงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาลำเลียงจากเหนือหรืออีสานเข้ามาในพื้นที่ตอนในพื้นที่พักยากรุงเทพพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะกระจายยาไปแต่ก่อนหน้านี้ก็จะลำเลียงมาบนเส้นทางคมนาคมตอนนี้ก็จะใช้วิธีการลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกก็คือไม่ต้องขนมาละสั่งกันก็ไม่ต้องเจอหน้ากันสั่งกันทางออนไลน์แอปพลิเคชันคนซื้อคนขายอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยการระบบการโอนเงินก็ใช้ระบบe-banking ของเราเนี่ยด้วยความสะดวกสบายการขนส่งก็ใช้ระบบทุกระบบที่เขามีอยู่ทั้งโบทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทุกระบบที่เรามีอยู
0: ่คร
1: ับ
2: แต่พวกนี้ตอนหลังก็เหิมเกริมคุณวัชกรสังเกตเห็นไหม
0: ครับ
2: บางทีเห็นกันตามออนไลน์เลยโปรโมทกันตามโซเชียลเลยมันเหิมเกริมขนาดนี้เลยนะครับพวกผู้ค้ายาเสพติด
1: ต้องเรียนอาจารย์นี้ครับแบ่งเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: คือเวลาเขาโพสต์เนี่ยเรามีชุดทีมสืบสวนออนไลน์เราอยู่เราก็จะเข้าไปดูบางส่วนก็มีจริงก็คือหมายว่าซื้อขายกันจริงบางส่วนก็หลอก
2: เ
1: ป
2: ็
1: นสแกมบนยาเสพติดซ้อนอีกทีหนึ่งคือผมโพสต์เนี่ยอาจารย์เข้ามาซื้อขออนุญาตนะครับอาจารย์เข้ามาซื้อเนี่ยบางทีไม่ได้ของจากผมโอนเงินมาแล้ว
2: โดน
1: หลอก
2: มันติดยามันอยากได้ยา
1: ครับ
2: ไปละเรียบร้อย
1: แต่ก็ส่วนหนึ่งก็เราดำเนินการล่อซื้อเนี่ยก็ได้ของจริง คือถ้าเราล่อซื้อเสร็จแล้วเราดำเนินการเราก็จะอย่างแรกคือสืบสวนถ้า คิดว่าจะดำเนินการจับกุมได้เราก็จะจับกุม แต่ถ้าเกิดจับกุมไม่ได้เราก็จะขอความร่วมมือกับตำรวจปอทอกระทรวงดีอี ก็ดำเนินการปิดเว็บไซต์เหล่านี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: เอาละเรื่องการจับกุมเราเห็นแล้วปปส.ชัดเจนนะคุณพัศกรปปส.ตำรวจยาเสพติดทุกฝ่ายทับเต็มที่แต่อย่างที่บอกอุปสรรคมันมีอยู่ในมุมของคนทำงานด้านนี้ท่านรองทำมาสัก30ปีได้แล้วนะครับอย่างน้อย
1: 30ปีแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
1: คือต้องเรียนท่านอาจารย์แล้วก็คุณพัศกรว่าคือเราทำมาทุกมิติน ะครับทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องของการสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนทหารทำเต็มที่ตำรวจเข้ามายาเข้ามาตอนไหนตำรวจก็ดำเนินการทั้งกลุ่มนักค้ารายสำคัญนักค้ารายย่อยในพื้นที่แม้กระทั่งตอนนี้เราดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากกระบวนการปราบปรามในมิตินั้นนะครับกระบวนผ่านกระบวนการบำบัดเราก็รีเอ็กซเรย์ก็คือค้นหาเอาผู้เสพเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดแต่เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วอยู่กับเราเนี่ยดีเลยดีทุกอย่างหายทุกอย่างแต่เมื่อลงกลับเข้าไปสู่ชุมชนแล้วปรากฏว่าตัวเลขการเสพซ้ำเนี่ยมีเนื่องจากไปเจอสภาพแวดล้อมเดิ
2: ม
1: ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอกลุ่มนักค้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ไปเจอสภาพครอบครัวปัญหาการเงินอะไรต่างๆก็กลับมาเสพซ้ำอีกเพราะนั้นในมิติที่เราจะต้องผมว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันก็คือเรื่องของมิติความมั่นคงของหมู่บ้านชุมชนครอบครัวจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เราเอาเรื่องของExecutive Function EF เข้ามาให้เด็กๆตั้งแต่ปฐมวัยนะครับมันอาจจะใช้เวลาในการสร้างตรงนี้นะครับแต่ปปส.เชื่อว่าเราต้องทำเพราะฉะนั้นตัว EF เนี่ยก็จะช่วยเลยว่าคุณอย่ามายุ่งกับยาอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดอย่างสมมติว่าก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนเลยว่าพอเกิดแผ่นดินไหวคุณจะต้องทำยังไง อย่างอเมริกาเขาจะสอนเลยว่าเมื่อมีได้ยินเสียงปืนคุณจะต้องทำไงได้ยินเสียงปืนทางนี้คุณต้องไปทางไหนเราก็พยายามจะสร้างว่าคุณอย่าเด็กน้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดมันจะมีฝังเข้าไปตั้งแต่เด็ก
2: ๆต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของครอบครัวก็คงต้องให้มีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับมีผู้อดีตผู้ครับจ่าผมเคยพูดไว้ครั้งนึงคือ ยาเสพติดไม่กลัวทหารไม่กลัวตำรวจไม่กลัวปปส.แต่ยาเสพติดกลัวครอบครัวที่อบอุ่นกลัวชุมชนที่เข้มแข็งครับ
2: ก็แปลว่าปัญหายาเสพติดที่มันระบาดในเมืองไทยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นน้อยกว่าในอดีตทีนี้ปปส.จะทำไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ปปส.แล้วเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาเป็นหน้าที่ของชุมชนความเข้มแข็งของผู้นำเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
1: คือต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะคนหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องยาเสพติดมีทั้งหมด29หน่วย
2: 29หน่วย
1: 29กรมกอง
2: ครับครับ
1: ใน8กระทรวง
2: ครับ
1: นะครับคือเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาก็มิติเรื่องของการป้องกันกระทรวงแรงงานไม่ให้แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องมิติการปราบปรามก็ตำรวจปปส.ทหาร DSI ปปง.เยอะแยะหมด
2: ครับ
1: กลุ่มด้านสาธารณสุขก็มันจะทำมิติด้านบำบัดทีนี้คือตรงเนี้ยผมว่าการบูรณาการมันจะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกันในทุกๆมิติจะต้องต่อเนื่องตอนนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของไซโลใครมีงบตรงไหนก็ทำตรงนี้ในหน้างานปปส.ก็คงจะต้องทำหน้าที่ของปปส.ในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ประคองทุกหน่วยให้มันไปในทิศทางเดียวกัน
2: ถ้าท่านนายกอนุทินได้ฟังนี้บอกเอาละเราจะเอาต้องเอาให้เด็ดขาดนะยาเสพติดมันร้ายแรงมากถ้ารวมทั้งหมดเป็นหน่วยงานเดียวกันนายกนั่งหัวโต๊ะเองเลยทุบโต๊ะเลยเอาท่านรองอภิกิจเนี่ยไปเป็นรองนายกฝ่าย
1: นั่งเป็นประธานบอร์ดปปส.ด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลเนี่ยท่านอาจจะมอบรองนายกตอนนี้ท่านมานั่งเองแล้วก็คิดว่าท่านสามารถสั่งการหน่วยงานที่ผมว่าเนี่ยคือผมว่ามันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเอกภาพทิศทางจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องเดินไปพร้อมกันถ้าใครแซงหน้าใครเนี่ยผมว่าแก้ไขไปได้หรือว่าใครเดินช้าเนี่ยก็ไม่จบทั้งที่ผมบอกเนี่ยทั้ง8กระทรวงอาจจะต้องไปพร้อมๆกันทิศทางจะต้องชัดเจนครับ
2: แม้แต่คุณวัชกรท่านรองบอก8กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยอย่าว่าแต่8เลย2กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยประเทศไทยยังเหนื่อย
0: ก็เหนื่อยเลยใช่มั้ยครับก็มีอีกอันนึงที่ผมไปเห็นนะครับเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้ก็พยายามที่จะเล่นงานกับผู้ที่ค้ายาเสพติดเยอะอยากจะให้เสริมประเด็นนี้นิดนึงครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังทำอยู่หรือว่าให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่ากฎหมายตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์ตัวใหม่มันแตกต่างกับตัวเก่ายังไงแล้วมันมีผลดีมากกว่าอันเดิมยังไงบ้าง
1: ครับคุณปาสองคืออย่างงี้ครับเราทำในทุกๆมิตินะครับทั้งปราบปรามสกัดกั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นทุกๆกระบวนการที่ผ่านมามันมีเลโชส่วนที่เป็นผลกำไรด้านการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักค้าต้องการเงินเพราะฉะนั้นเป้าหมายอีกเป้าหมายสุดท้ายก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์สินตัดวงจรก็คือคุณจะค้ามาเท่าไหร่ถ้าเรามีมาตรการการยึดทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเห็นว่าเขาค้าขายเหนื่อยยากลำบากยังไงก็ต้องไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาก่อนประมวลกฎหมายมีบังคับใช้ปี64เนี
2: ่
1: ยเราใช้มาตรการอยู่ทั้งหมด3มาตรการหลักๆก
2: ็
1: คือใช้กฎหมายของปปส.ไปยึดทรัพย์ก็จะเป็นในเชิงมิติในเชิงความผิดด้านอาญาใช้กฎหมายปปง.เรื่องการฟอกเงินในมิติแพ่งนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเรื่องของสัมภาระนะครับคุณมีรายได้แต่คุณไม่ได้ไปยื่นอย่างเงี้ยเราก็สัมภาระก็จะยึดแต่ตอนนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เราสามารถยึดยาเสพติดโทษนะยึดทรัพย์สินของนักค้าได้ในรูปแบบที่เรียกว่าแบบมูลค่า value based ก็คือคุณถูกจับค้าขายมาแล้วเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่มาจับถูกจับในครั้งที่10ทรัพย์สินที่เราสืบทราบได้จากการกระทำความผิดในครั้งที่10เนี่ยเรายึดแน่นอนละตามกฎรูปแบบเดิมนะครับก็คือยึดแบบเฉพาะเจาะจงตามคดีนี้แต่9คดีที่ผ่านมาถ้าท่านเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านได้รับผลกำไรหรือผลประโยชน์จาก9คดีที่ผ่านมาเราจะตามกลับไปยึดทรัพย์ท่านแม้ทรัพย์อันนั้นไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดท่านอาจจะมีธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินยาไปดำเนินการเลยแต่เป็นชื่อของท่านแล้วก็เราพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านมีทรัพย์ตรงนี้แล้วก็เราจะใช้กฎหมายอันนี้ตามไปยึดแม้ว่าทรัพย์สินตรงนั้นไม่ได้เคย
2: ไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยาเส

0: ครั้งที่10เนี่ยมีมูลค่า10ล้านแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่9อีก10ล้าน10ล้าน10ล้านเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทรัพย์สินเนี่ยเรายึดหมดทั้ง100ล้านแม้ว่าไอ้100ล้านเนี่ยอาจจะไปเปิดเต็นท์รถทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
1: ถูกต้องครับอาจารย์
0: กฎหมายเราก็มีสิทธิ์แต่ก็กลับมาอย่างที่ท่านรองพูดคุณอวัสกร
2: ครับ
0: ยึดทรัพย์ก็แล้วจับกลุ่มก็แล้วบำบัดก็แล้วเจรจากับเพื่อนบ้านก็แล้วมันไม่จ
2: บ
0: เพราะมันเป็นผลประโยชน์มันมหาศาลเนาะอาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ร่วมมือกันทางสุดท้ายคือต้องครอบครัวต้องชุมชนที่เข้มแข็งต้องการศึกษา
1: ครับ
0: ต้องยังไงล่ะเขาถึงจะทำมันถึงจะห้ามได้เพราะมันเสพติดนี่มันติดง่าย
2: ครับ
0: ติดทุกรูปแบบท่านอยากให้ใครแอคทีฟเป็นพิเศษ
1: คืออย่างที่ผมบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่เราต้องเริ่มทำการไปจับกลุ่มมันเห็นผลวันนี้จับวันนี้แถลงข่าววันนี้ก็ได้นะครับแต่การป้องกันเนี่ยไม่ต้องสร้างจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีผมว่าก็ต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนั้นก็คือต้นทางนะครับต้องสร้างการรับรู้นะครับมีหลักสูตรที่ดีปลูกฝังน้องๆเยาวชนกับปลายทางก็คือเรื่องกระบวนการบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยชุมชนผมยังเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าชุมชนกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตรงนี้ต้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มละมหาดไทยเข้าใจในงานตรงนี้เรามีเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการชุมชนล้อมรักมหาดไทยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยสาธารณสุขชุด อสมก็เข้ามาช่วยคือตอนนี้หลังจากใช้ประมวลกฎหมายใหม่มาเรามาเนี่ยหลายๆหน่วยงานเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยแก้ไขยากนะครับต้องใช้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามาช่วย
0: ภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ไอ้29กรม8กระทรวงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างจริงจังสักทีเพราะที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกกรมทุกกระทรวงก็พยายามทำเต็มที่แต่ภายใต้กรอบงบประมาณกรอบกฎหมายที่ตัวเองมีแต่ถ้าต่างคนต่างทำมันเหมือนตีกลองโพลทีมันไม่ดังตึงตังตึงตังนะถ
1: ้
0: าตีพร้อมๆกันอย่างที่ท่านรองแนะนำเนี่ยถึงจะปราบได
2: ้ใช่ครับ
1: เหมือนกีฬาของญี่ปุ่นนะครับที่เด็กวิ่งกันเอาเชือก
0: ผูกขากัน
1: ถ้าใครวิ่งเร็ว
0: ก็ล้ม
1: ก็ล้มใครวิ่งช้าก็ล้มเพราะนั้นต้องไปพร้อมกันแล้วทิศทางเดียวกัน
2: ครับครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนแหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาได้ถ้าสมมติท่านใดพอรู้เบาะแสนะครับอยากจะแจ้งแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยถ้าแจ้งแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรยังไงให้ท่านได้มั่นใจหน่อยว่าแจ้งไปที่ไหนและความปลอดภัยของผู้แจ้งเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับคือปปส.มีสายด่วน1386นะครับ1386ก็เรารับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในทุกๆมิติก่อนหน้านี้เราอาจจะแจ้งว่ามีผู้เสพผู้ป่วยอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าแจ้งรับเบาะแสว่าใครค้าใครขายอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้เรารับแก้ไขปัญหาทุกมิติรับทุกเรื่องการร้องเรียนแล้วเราดำเนินการอย่างจริงจังนะครับทุกๆวันเนี่ยเราลงพื้นที่เข้าแก้ปัญหากำลังไม่พอก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสายด่วนนี้ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลทุกข้อมูลจะเป็นชั้นความลับนะครับแล้วข้อมูลที่ท่านให้มาจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะใส่มาตรการลงไปในพื้นที่สมมุติว่าชุมชนนี้ถูกร้องเรียนมาเยอะเรามีระบบตอนนี้เราพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น AI เข้ามา AI จะเจเนเรตเลยว่ามีรับพื้นที่สมมติยกตัวอย่างหมู่บ้านกอเนี่ยถูกร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเราจะใส่มาตรการลงไปปิดล้อมตรวจค้นกดดันนะครับก็ตรงเนี้ยก็สิ่งที่ท่านแจ้งมาจะเป็นประโยชน์มากๆกับการดำเนินการแก้ไขครับ
0: 1386ครับ1386ครับ
2: ครับนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเรื่องราวของพัฒนาการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานปปส.นั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรองได้ย้ำเอาไว้นั่นก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับไม่เข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆที่จะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆเป็นการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้ ้นะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับผ่านพ้นไปกับปัญหายาเสพติดนั่นเองวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอภิกิจฉ.รอดประเสริฐนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Thrift for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWITสู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWITH String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกัน
ทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละ
กำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะ

บุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทศรและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปี

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลาง

0: กรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบ
1: 1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำให้ยิ่งเยือนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช่างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยชื่อชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: เชิญชวนมาเที่ยวตลาดชักแง้วครับตลาดร้อยปีครับมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชักแง้วครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันคุณธรรมก็สามารถต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

0: บอยหนุ่มออฟฟิศรุ่นใหม่ Gen Y ที่ทั้ง Wi-Fi และไฟแรงไม่หวั่นแม้วันต้องทำ OT
1: เขากลับบ้านกันนะน้องอ้อยไว้เจอกันงานจับมือนะ

0: ไปบอยบอย
1: ครับพี
0: ่บอยจำช่องลูกน้องเก่าพี่ได้ป่ะที่มึงออกไปอ่ะ
2: จำได้ดิพี่เนี่ยผมยังแชทคุยกับมันอยู่เลยพี่รู้ยังแม่มันลื่นล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่ ICU ผมว่าผมจะชวนพี่ไปเยี่ยมแม่มันอยู่เลยครับ
3: นั่นไงงั้นบอยฟังนี่แล้วกันเอาพูด
4: เฮ้ยบอยนี่โชคนะเว้ยแม่เราอ่ะไม่ได้ล้มในห้องน้ำยังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยคืองี้แชทเราโดนแฮกเว้ย

0: ตอนเนี้ยมันทักแชทไปยืมเงินใครต่อใครทั่วไปหมดเลยนี่ถ้าพี่ต้นน่ะไม่โทรมาหาเรานะเราก็ยังไม่รู้นะเนี่ย
1: อ้าว
2: ไม่ต้องอ้าวรีบถามเลยว่าใคร
3: โชคอย่าแค่นี้ก่อน
1: พี
2: ่ไง
1: มันบล็อกผมไปแล้วอ่ะ
4: บอย
2: โอ้มาให้พี่จูน
5: สิจูนหน่อยจูน
2: นี่ที่หน้าที่หลังเนี่ยถ้าใครทักแชทมายืมเงินเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะโดยเฉพาะคนรู้จักเนี่ยตัวดีเลยใจป่ะ
1: ครับพี
2: ่แล้วนี่โดนไปกี่หมื่น
1: ก็ไม่เยอะหรอกพี่แค่ 3,000 แต่ว่ามันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายอ่ะที่ผมจะเอาไปจับมือน้องออยอ่ะน้องออยน้องออย
2: เป็นน้องมาก
1: น้องออยน้องออย
6: เวลามีคนมาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือว่าช่องทางใดก็ตาม3ข้อที่เราต้องจำให้ดีนะครับ 1. ตั้งสติอย่าโอนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลซะก่อน 2. ไต่ตรองให้รอบคอบดูชื่อบัญชีให้มั่นใจอย่าโอนให้กับคนที่เราไม่รู้จัก 3. ที่มีการยืมเงินผ่านทางออนไลน์โดยที่เราไม่เห็นหน้าให้ถามเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพง่ายๆแบบในกรณีนี้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทีขอรับกับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับสาย NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสวัสดีครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วกับผีเบาเกลี้ยงและก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้สุกที่28สิงหาคม2569นะคะมีข่าวคราวมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์พันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นั่งแลกันแล้วและอีแลทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อตไม้เลข10แอดแล้วก็ใครที่แลทางเพจของเราเราก็ไลฟ์แล้วเหมือนกันผีเบาเกลี้ยง NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กดโทษใจด้วยรวมไปถึงถูกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: กรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราทั้ง14จังหวัดนะหยิบยกมาแล้วมาแลกให้ฟังกันรั่วเช้าๆวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงก่อนช่วงจับกระแสใต้วันนี้หอมมาแล้วนี่นังน
1: ัง ตรงนี้หอมแต่ว่าเช้าเลยบอกเ
0: ลยหอมแม่หน่อยอมนี่นังนี่หอมเลยนี่
1: วันนี้ไลฟ์ผีเบาเกลี้ยงเราจะมีของดีของสุราษฎร์ธานี
0: มาฝากเรานี่เองนะครับ
1: หวังว่ามาแต่ไหนนะ
0: เครื่องเคียงครบถ้วนกระบวนความเลยทีเดียวเครื่องแกงห่มมาถึงนี่นะครับรวมถึงแกงนะครับปลาที่เราเห็นอยู่นั่นคือปลาเม้ง
1: นะ
0: ปลาเม้งทิ้นคาจีเอ้ยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องอมวันนี้แต่เราจะคุยกันในเรื่องของแกงคั่วปลาเม้งใบทรอมเป็นขี้มา
1: อันนี้ต้องบอกเขาเป็นเมนูแดกของสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับกิจกรรมที่เขาพึ่งประกวดกันไป
0: นะคะหนึ่งจังหวัดใช่ไหมหนึ่งเมนูชุดชูทิ้นครับ
1: The Lost Taste นะคะประจำปี2569นั่นเองค่ะอันนี้คือเมนูของสุราษฎร์ธานีนะ
0: ปิ้วกาวสุราษฎร์ธานีก็คือได้แกงนี่แหละครับแกงมันทิวาเลยครับแกงคั่วปลาเม้งใบส้มแป้นขี้มานะครับของอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจริงๆเราก็มีไล่เมนูนะที่ส่งกับประกวดนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ได้ของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับ
1: หลายคนไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นปลาเม้งบางคนไม่เคยเห็นใบส้มแป้นขี้มานี่ไม่เคยเห็นกันใบส้มแป้นขี้มายู่พรือเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันได้ในช่วงของจับกระแสตายค่ะแต่ช่วงนี้คือทรมานหัวใจคือ
0: ห่มมาเลยนะครับเอาเนี่ยวันนี้นะครับก็จะมีการเรียกว่าทำไม่เลยทดตรงนี้นะยี่ออมว่าเขาเก่งพรือนะเก่งคั่วปลาเม้งน
1: ะ
0: ตรงนี้เราอดใจกันก้อนมาเลข้าวกันก้อนนะครับก่อนไปเลข้าวนะครับฝากกันคิดหน่อยงอม
1: กิจกรรมนี้เราประชาสัมพันธ์กันทุกวันเลยต่อเช้านี้แล้วค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะก็มีกิจกรรมดีๆเอามาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงหนักท่องเที่ยวถูกฐานกันเลยค่ะโดยททท

0: สำนักงานสุราษฎร์ธานีรวมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและก็ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในพื้นที่ค่ะเขามีการจัดงาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานี Amazing สุราษฎร์เสน่ห์ Coffee Craft 2026ค่ะงานนี้เขาจัด29ถึง30สิงหาคมนี้ก็คือจะเริ่มต่อเช้านี้แล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะมีผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟนี่แหละที่เข้ามาร่วมงานเขาจะมีการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นหรือว่าวัตถุดิบจีไอของพื้นที่ค่ะเช่นว่ามีสลัดใช่ไหมมีมะพร้าวน้ำหอมมีไข่เค็มนี่ไข่เค็มจะมาอยู่ในกาแฟได้พื้นต้องไปชิมนะคะแต่ว่ามันมีไฮไลท์สำคัญพี่บอกเลี่ยงก็คือบาริสต้าโชว์ค่ะจากแชมป์บาริสต้าระดับประเทศและก็ระดับโลกรวมไปถึงมีการแสดงดนตรีสดภายในงานสำหรับงานนี้ค่ะเขาจะจัดขึ้นนะที่บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามวัดกลางเก่าที่สะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะ
1: ครับท่านสทท.ก็ต้องการวางกลยุทธ์นะครับสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิดนั้นนะครับ Feel All
0: The Feeling
1: at สุราษฎร์ธานีนะครับเพราะทุกการเดินทางล้วนมีความรู้สึกกับที่รอให้ทุกคนได้ค้นพบโดยเฉพาะคอกาแฟเจอนะครับต่อเช้า29ถึง30สิงหาคมนี้บรรยากาศดีริมเขื่อนแม่น้ำตาปี้หน้าวัดกลางเก้าครับงานดีๆที่นำมาฝากกันนะครับ
0: แต่ว่าข้าวก็มีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข้าวพร้อมกันในส่วนของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับท่านข่าวเช้านี้ข่าวเล็กมาเลยข่าวสำคัญนะครับเอกราชทูตนะครับคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรไทยเยือนนครที่ธรรมราชอารือแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลายๆด้านครับนายสวัสดิ์จันทุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชให้การต้อนรับนะครับเอกราชทูตสาธารณคาคัตสถานประจำประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพนาถันมากุลันใบมูคานครับซึ่งคณะพร้อมด้วยคณะเดินทางในโอกาสเยือนจังหวัดนครที่ธรรมราชเพื่อรื้อนะครับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็สร้างความร่วมมือระหว่างคาคัตสถานกับจังหวัดนครที่ธรรมราชในหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาเทคโนโลยีการลงทุนและพลังงานในการพบปะครั้งนี้ครับฝ่ายคาคัตสถานเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศนะครับจำนวนประชากรระบบการปกครองตลอดจนศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยคาซัคสถานเนี่ยมีทรัพยากรเรถาที่สำคัญนะครับเป็นประเทศผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของโลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สามารถนำมาต่อยอดความร่วมมือกับประเทศไทยเราได้ครับ
1: สำหรับแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะทั้งสองฝ่ายได้เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมการเดินทางและก็แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่คาซัคสถานเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะการสามารถเอามาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้และก็อีกประเด็นสำคัญก็คือข้อเสนอเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างคาซัคสถานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งทางคณะเองก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่อรัฐบาลก่อนเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับมีการสนับสนุนแนวทางนี้กันด้วยค่ะ
0: ครับด้านการเกษตรนะครับทางสองฝ่ายมีศักยภาพด้านอาหารและอาหารทะเลโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับซึ่งสามารถพัฒนาเป็นช่องทางการค้ากันได้นะครับในด้านการศึกษาเนี่ยคณะรัฐศาสตร์นี่แสดงความสนใจนะในการยินดีเปิดให้นักเรียนไทยนะเดินทางไปศึกษาต่อในรับปริญญาในทุกสาขานอกจากนี้จังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับยังเสนอแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเมืองแร่ครับเนื่องจากจังหวัดนครเนี่ยนะครับน่ามีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่เหมือนกันนะครับหากคณะรัฐศาสตร์มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสำรวจการทำเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่นะครับการมาเยือนคอนก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและคาคัตสถานพร้อมทำเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่ลากไล่นะซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งสองประเทศนะครับนะโอ้นี่ของประเทศเขามีอะไรนะ
1: น่าสนใจนะก็มีความลากไล่ที่แตกต่างกันก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้นี่แหละพี่เบาเกลียง
0: เดี๋ยวน่าสนใจนะครับ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปแลกพีพีทหารเขามีการฝึกทบทวนกันแล้วนะโดยกองทัพภาคที่4ค่ะได้เปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4ค่ะเสริมเคียวแล็บทหารพรานนะคะพร้อมลุยภารกิจพิชิตชายแดนใต้ค่ะนี่แหละค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรี

0: เฉลิมพรเขียวค่ำรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและก็ประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4แล้วค่ะโดยมีกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4และก็ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมเป็นคณะติดตามการฝึกค่ะ
1: ครับโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้อู่วัดนะครับพร้อมทั้งพบป้าเล็กเรียนให้กำลังใจทหารพรานที่เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันแน่กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทบทวนความรู้และก็ทักษะที่จำเป็นก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็เอากำลังใจส่งกำลังใจพี่น้องชาวทหารพลาดนะครับและก็ทหารทุกคนด้วยนะครับนะโดยเฉพาะท่านรองแม่ทัพภาคที่4นี่ท่านเป็นคนที่โอ้เก่งมากครับนี่ก
0: ็
1: นะครับไปกันต่อที่นครอิตาข้าวนะครับนายกอบจโคนนะครับเปิดมหากรรมสุขภาพนครอสมทั้ง23อำเภอของคอนมีอสมเข้าร่วมใน 1,600 คนนะโอ้โหนะครับแล้วก็เชิดชูเกียรติอสมดิวที่วินครับรับรางวัลอสมดีดินระดับชาติครับนางสาววารินชินวงศ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสุขภาพนครศรีธรรมราชโดยมีนายประสูติห้อมบันเทิงนะครับปลัดจังหวัดนายแพทย์ยุทธพงศ์นครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับสาธารณสุขอำเภออสมเนี่ยมาทาง3อำเภอของคนเลยนะรวมทั้งเม็ด 1,600 คนนะครับนะ
0: รวมกิจกรรมกันขับขังกันเลยค่ะโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะก็ได้รวมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดขึ้นเพื่อจะสร้างความร่วมมือและก็บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนในการจะดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในจังหวัดเพื่อจะให้แกนนำอสมเนี่ยค่ะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในจังหวัดให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและก็ครอบครัวค่ะเพื่อจะกระตุ้นเนี่ยค่ะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมและการนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดียั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับกลุ่มเป้าหมายนี่แน่นอนแล้วครับนะก็เป็นอสมนะครับมีการมอบรางวัลอสมดีเด่นนะครับนะการมีในทีวินยีรพงศ์ในอสมดีเด่นรับชาร์ตนะครับสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมรปสตบ้านสะอ้วนอำเภอท่าศาลานี่เองนะครับได้รับคัดเลือกรางวัลรับชาร์ตนะครับซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของอสมจังหวัดขอนแก่นและก็เป็นเชิงประจักษ์นะครับในการทำความดีด้วยจิตอาสามุ่งมั่นในการพัฒนาสาธารณสุขนะครับนะในรับพื้นท่านรักท่านสืบไปครับอสมเราทำด้วยหัวใจนะ
0: ค่ะอันนี้ก็พี่ๆอสมก็จะเป็นพีที่ดูแลสุขภาพใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนี่ไปถึงบ้านถูกล่างกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวยังคงติดตามกันต่อในเรื่องห้องสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมโดยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะคะหรือว่าพชอนะคะได้มีการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ค่ะเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือถูกผักส่วนในการจะแก้ปัญหาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่แยกอนามัยที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดการประชุมเพื่อจะขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชาวทูโมซิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะมาเป็นประธานในการประชุมค่ะ
1: ครับก็มีการประชุมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเมืองคนดีรั่นครับนี่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็โครงการแสดงนำใจไทยทางชาร์ตครับวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เจริญประเกียรตินะครับก็จัดขึ้นปีนี้นะภายใต้หัวข้อว่าสตูก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วป้องกันได้โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์โรคลอดเลือดสมองศิริราชนะครับและก็แพทย์ราชศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงต่างๆและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศ1พฤศจิกายนนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น4โซนนะครับในแก่ส่วนที่1บึงคุณเลเนี่ยนะครับส่วนที่2เนี่ยริมคลองช่าว่างบรรณาซ่านส่วนที่3วัดพระมาทัศน์ชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยานะครับส่วนที่4 หน้าโรงพยาบาลคีรีรัตน์นิคมครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับนะให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรคลอดเลือดสมองด้วยก็ขอเชิญคนที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึง3สิงหาคมนี้โดยมีอัตราขาสมัครสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีนะครับ240บาทกลุ่มบุคคลทั่วไป19ปีขึ้นไปนะครับ360บาทรายได้จากการสมัครหลังค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชสมทบทุนศิริรัตน์ราชมูลนิธิและก็จัดสร้างข้าวบัญชีรับจังหวัดเผื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมข้อสาธุในพื้นที่นั่นเองครับ
0: มีแป๊บๆวนมาแล้วๆนะแสงนำใจไทยทั้งชาต
1: ินะครับกิจกรรมดีนี่นะ
0: ค่ะ
1: เราไปแรกในสำนักคนส่งจังคนส่งชัยยากันบ้างนะครับออกรถสอบรถและบังคับใช้กฎหมายเลยที่มีการกระทำผิดบางครั้งนี่ถูกลนลังคาไอ้แม่น้อยงอมนะครับนี่ใครผิดพรบคนส่งนะล่วงไม่เล็กสี่หนึ่งนะครับปาเวชัยยานายอาลุงก้อนเลื้อนลอยกับเจ้าหน้าที่จำนานานนะครับอำเภอชัยยานะคุณส่งจำนานานนะพร้อมด้วยผู้ตรวจการนะครับออกตรวจสอบรถนะและบังคับใช้กฎหมายกับรถนะที่มีการทำผิดกฎหมายตามพรบรถยนต์นะครับและก็พรบคุณส่งทางบกตรวจขั้นตรวจจับนะครับที่ความพื้นกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความปลอดภัยกับคนอื่นและคนที่เขาใช้นุ่นปกติหน่อยยอมถึงตรวจจับไม่ได้มีเจตนากันแกล้งผู้ประกอบอาชีพนะครับแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ผู้ประกอบการหันมาปรับปรุงและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนควบนี่ในโรงเรียนใช่ไห
0: ม
1: ส่วนควบนี่คืออะไรคือลนคือขยายในประเด็นแล้วครับการบรรทุกเกินน้ำหนักการใช้ถนนพฤติกรรมการขี่ดีสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น
0: แต่ถ้าว่าทุกคนรวมกันปฏิบัติตามกฎหมายนี่ค่ะก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งเงินเวลาและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งในการตรวจจับในครั้งนี้ก็ได้มีการตรวจจับและก็ตักเตือนอยู่หลายคันเหมือนกันค่ะพร้อมทั้งมีการเสียค่าปรับนะออกใบสั่งนะส่วนหลังจากที่เลิกตั้งด้านการตรวจนะคะรถบางคันส่วนใหญ่ที่จอดตามไล่ทางเนี่ยก็ทยอยขับออกมานะส่วนมากก็จะเป็นรถใหญ่แหละคือพอเขาตรวจนี่ก็จอดอยู่ตามไล่ทางก่อน
1: รอ
0: แต่ว่าทำให้ทุกตองตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวไร่นะเดี๋ยวเกลียงค่ะทีนี้เดี๋ยวพามาแลในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันมั่งนะคะโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะได้เดินหน้าสร้างโอกาสทางการค้าก็คือเขามีการจัดสัมมนาใหญ่นะคะโอกาสตลาดอเมริกาเนื้อผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการชูสินค้าเด่นภาคใต้บุกตลาดที่มีกำลังซื้อสูงค่ะที่โรงแรม SD 12จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อโอกาสตลาดอเมริกาเนื้อผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาโดยมีนายทะเลิงซักวงซ้ำซ้อนค่ะผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเนื้อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดรวมไปถึงเขามีการบรรยายพิเศษค่ะในเรื่องห้องภาพรวมความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเพื่อจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและก็ความคืบหน้าของการเจรจา FTA อาเซียนแคนาดารวมไปถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนะคะให้กับภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการ SME และการเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ครับภายในงานมีเสวนานะครับเรื่องมุมมองด้านโอกาสนะครับและก็โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนผู้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดนะครับและเปิดเวทีรับฟังความคิดสัมมนาอย่างเต็มที่ทางด้านนายทะลึงซักวงสามซ้อนครับผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเนื้อกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าครบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดานะครับถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของไทยกับประเทศภูมิภาคอเมริกาเนื้อซึ่งแคนาดาถือเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับที่มีกำลังซื้อสูงแม้ว่าประชาชนประชากรเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยน
0: ะ
1: แต่รายได้ต่อหัวเนี่ยเขาสูงถึง6เท่าตัวนะครับทั่วเรานะครับมีความพร้อมในการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในส่วนภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็มีศักยภาพสูงนะในหลายๆด้านที่สามารถผลักดันตรงออกไลน์นะครับนะช่วงเรียนไหมคนแคนาดากินช่วงมังคุดคนแคนาดากินนะครับช่วงปลาแมงไหมคนแคนาดากิน
0: ฝากเรียนสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
2: โดยเฉพาะสินค้าทางใต้ของเราจังหวัดสุราษฎร์นะครับอย่างที่วันนี้มาเนี่ยหลายๆตัวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพที่เราสามารถส่งออกไปได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ยางรวมถึงปาล์มน้ำมันของเราด้วยนะครับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสแล้วก็ศักยภาพของสินค้าของไทยเราโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้อันนี้ยังรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะครับเพราะเข้าใจว่าทางสุราษฎร์เองก็มีผลไม้เมืองร้อนหลายตัวสินค้าเงาะนะครับเงาะอบแห้งเงาะกระป๋องตรงนี้

0: เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่แคนาดานำเข้าอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะแปรรูปในลักษณะเป็นฟรอสเทนหรือทำแพคเกจจิ้งที่สามารถที่จะส่งออกในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้เรามองว่าเราสามารถขยายโอกาสไปยังตลาดแคนาดาได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับ
1: ครับอ่ะก็เป็นโอกาสดีนะครับไปแล้วเกษตรกรพลิกฟื้นส่วนพร้าวนะครับสู้ส่วนอวกอโวคาโดนะครับก็พันกันบ้างนะครับนะเกษตรผสมผสานพร้อมพัฒนาเป็นเปล่งต้นแบบเชื่อมโยงการเกษตรการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวด้านสุขภาพครับนี่ขออโวคาโดนะนายวีระหั่นวิริยะนนท์นะครับ68ปีแล้วเกษตรกรในพื้นที่หมู่7บ้านชะลกล่ำตำบลเกาะพันปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนพร้าวเดิม13ไร่นะครับสู้กันทำเกษตรแบบผสมผสานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเธอเป็นหนึ่งในเกษตรกรรุ่นเล็กๆนะครับที่นำอโวคาโดนี่แหละครับมาทดลองปลูกในพื้นที่เกาะงันนะปัจจุบันเนี่ยอโวคาโดนี่แหละครับ30ตันจำนวน5สายพันธุ์ดูแล้วก็ปลูกต่อเนื่องนานกว่า20ปีแล้วจุดเด่นของอโวคาโดที่ปลูกนะครับรสชาติเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความมันหนุ่มละมุนมีความเป็นครีมมี่ใช่ไหมทำให้รับความสนใจในนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินอกจากอะโวคาโดแล้วนะครับในท่วนของลุงเนี่ยยังปลูกผลไม้เช่นมะพร้าวน้ำหอมพร้าวถีแก้วมังกรกล้วยมากนะครับมากเม้านะครับ
2: หรือว่ามะเม้าม
1: ะเม้าลูกเม้านะรวมถึงพืชผักส่วนครัวอีกหลายชนิดเพื่อสร้างความหลากหลายนะครับของผลผลิตกระจายรายได้โดยสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 30,000-40,000 ต่อเดือนโอ้ไม่น้อยนะย
2: อ
1: แล้วก็ยังได้รับการพัฒนานะครับเป็นแปลงต้นแบบสำหรับถ่ายทอดความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผลผลิตเกษตรนะครับแก่เกษตรกรรายอื่นด้วยภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อข้าวสู้ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงไปยกกาวนะครับของสำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงันด้วย
2: และการทางด้านห้องสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันค่ะเขาก็ข้าวหมาส่งเสริมและการสนับสนุนการปลูกอะโวคาโดนะพร้อมขยายพ้นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่เพื่อจะให้อะโวคาโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมและก็เพิ่มความหลากหลายให้กับภาคการเกษตรของเกาะพะงันโดยกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยทำให้อะโวคาโดนี่มีโอกาสทางการตลาดค่ะและก็สามารถจะนำมาสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างเกษตรอาหารสุขภาพและก็การท่องเที่ยวได้ย่างลงตัวสำหรับวันนี้ค่ะส่วนข้องนายวีระเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตเป็นแหล่งที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แปลงต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการนำพืชทางเลือกอย่างอะโวคาโดนี่แหละมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และการเสริมโยงภาคการเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวข้องเกาะพะงันได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะฟังเสียงเจ้าข้องส่วนแรกค่ะ
1: ทุกเมา
3: ตรงนี้มีกี่ต้นคะ
4: ประมาณ30มันจำพันไม่ได้เลยมันเยอะ
3: ออกมาจาก
4: แอฟริกามั่งออสเตรเลียมั่งออสเตรียมั่งฝรั่งมันชอบฝรั่งเห็นฝรั่งมันเก็บไงแต่ของเขาต้นขนาดนี
3: ้
4: ตัวแรกๆเพื่อนเขาปลูกก่อนแต่ว่าเขาเอาเม็ดที่ในโลตัสมาปลูกต้นขนาดนี้ไม่เป็นของผมต้นแค่นี
3: ้
4: เป็นละออกดอกนู่นหน้าบ้านกี่ต้นออกโอ้ปีนี้
3: ขายนักท่องเที่ยวนี่กิโลละเท่าไหร่
4: 120บางทีก็ถ้าเยอะๆมากก็ร้อยก็ให้มันเอาไป
3: เราดูแลรักษาอะไรยังไงคะ
4: ไม่ได้ทำอะไรเมื่อก่อนผมใช้พวกน้ำหมักเยอะเดี๋ยวนี้ก็แค่เอาหัวกุ้งตานราดพอรังชอบมันเค็มมันไม่เหมือนกับกินในแมคโคร20ปีได
1: ้นะครับอะโวคาโดนี่กับลูจุมโพนี่มันเองได้
2: ไ
1: ห
2: มไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปแล่เรื่องของศิลปะกันบ้างครับสุราธานีเปิดงานคาลิโกอาร์ตเฟสติวัลนะครับนะครั้งที่สองแล้ววิธีแข่งขันวาดภาพถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและล่องท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับวางต่อยอดสู่เทศกาลศิลปะประจำปียกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับโดยเมื่อไรแต่ว่านะครับที่คาลิโกรีสอร์ทตำบลเข้าพังอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราธานีนายวีรยุทธ์ขนุนนินกับนายอำเภอบ้านตาคุ้นเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันวาดภาพนะครับคาลิโกอาร์ตเฟสติวัล2026ครั้งที่2ครับโดยมีนายนำบัญญัติยองบุตรกับมะโรตระกูลผู้จัดโครงการพร้อมด้วยนายชวลิตช่วยส่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียวล้านหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุราธานีแขกผู้มีเกียรติคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
2: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะการเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้มาแสดงศักยภาพค่ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยใช้บรรยากาศและก็ธรรมชาติภาย

0: เทศกาลศิลปะประจำปีเพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวและก็สร้างคุณค่าให้กับ
1: มัธยมศึกษาปีที่สองครับว่าข้อบัวผุดกับความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ต่อเข้าสามเกลอครับผู้ผ้าสายน้ำและความทรงจำแห่งเขื่อนเชียวล้านในส่วนของหมอปลายนะครับนั่นแหละครับปวช.เนี่ยหมอซี่เนี่ยแล้วก็ปวช.1แข่งขันภายใต้หัวข้อสะพานแฟนผู้เข้ารู้หัวใจเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติหมอ5และปวช.2นะครับหัวข้อสะพานจุลจอมเกล้าสายใหญ่แห่งประวัติศาสตร์และวิถีลุ่มน้ำตาปีแล้วก็หมอ6และปวช.3ครับหัวข้ออุทยานธรรมเข้าในล่วงความสมดุลระหว่างสัตว์ธรรมชาตินอกจากนี้รับประชาชนทั่วไปนะครับมีการแข่งขันภายใต้หัวข้อความงามของธรรมชาติครับ
0: ค่ะทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะจะได้รับเงินรางวัลและก็ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรค่ะโดยได้รับรางวัลจากอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณนนท์นะคะศิลปินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำค่ะเป็นผู้พิจารณาผลงานและก็จะมีการจัดแสดงผลงานภายในคาลิโกรีสอร์ทเป็นเวลา1ปีเต็มเลยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเนี่ยเลือกซื้อผลงานและก็นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อไปนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้จัดโครงการกันแรกค่ะ
2: ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะผ่านการปลูกฝังของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก็เลยคิดหัวข้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนี้ครับผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการนะจะมีการคัดเลือกนะแล้วก็จัดพื้นที่ที่คาลิโกรีสอร์ทให้เป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหากมีผู้ที่สนใจนะหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะสนใจภาพก็สามารถสนับสนุนผลงานของน้องๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้นะเพื่อที่จะมีการจัดงานในครั้งต่อไปในปีหน้าครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับท่านใดที่ชอบงานศิลปะหรือมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขาศกนะครับท่านอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเติมในมุมของศิลปะนะครับที่คาลิโกรีสอร์ทครับเราจะนำผลงานนะครับของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมาจัดเป็นแกลเลอรี่อาร์ตนะครับแล้วก็จัดแสดงเป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะเริ่มจัดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสนับสนุนผลงานได้ครับ
3: หัวข้อที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ว่ารุ่นนี้จะเขียนเรื่องอะไรที่สำคัญนี่คือตัวแรกล่ะว่าคุณทำถูกต้องไหมว่าเขาให้เขียนเหมือนบัวผุดเราไม่ได้เขียนบัวผุดมันก็ผิดละคือถ้าตรงเราก็มาดูอย่างที่สองก็คือการจัดภาพว่าจัดภาพเหมาะสมไหมอย่างที่สามเราก็ดูถึงเทคนิคการใช้สีนั้นๆว่าเขามาทำแล้วมันดูแล้วจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวแต่ดูแล้วสมบูรณ์ไหมสามารถที่สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้ดูรู้ได้ว่านี่ทำเรื่องนี้นะ
1: นะครับก็เป็นงานศิลปะนะครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันนะครับ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างนะครับว่าเช้าวันนี้เป็นผันพืชกันบ้างหลายแห่งในฝนตกนะหัวเช้านี้หน่อยงอม
1: ค่ะ
0: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับส่วนชาวเรือครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห้างฟั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห้างฟั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้37องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: กลับไปในเลควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาในจังหวัด

0: เก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: แล้วกันในช่วงหน้าจะประแช่ตายนะคะก็มาติดตามเมื่อที่บอกค่ะแกงคั่วปลาเม้งใบซอมแปนคีมาค่ะเมนูเด็ดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปีนี้ห้อมมาตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เออเข้าโรงเรียนดิลูกมือเหลือพวกกันนกนะมันบาดร้อยไหม
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับสุนันท์ข่าวเช้าตายชมจับเกษตรตายนะวันนี้เนี่ยไม่ต้องเร่งในหมาหน่อยงอมกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับประกาศพ้นแล้ว1จังหวัด1เมนูเชิดชูอันที่เนี่ยนะครับประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเมนูนี้ครับแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแปนขี้ม้าครับวันนี้เราอยู่ท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมและกับแม่ครัวของเรานะครับนะคุณกัลยาทิพย์น้อยครับผู้นำเสนอเมนูนี้นะครับสวัสดีสองสันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีพี่กัลยาด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กัลยาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับท่านในอำเภอและพี่กัลยาแต่พี่กัลยานี่แกจะแลกไปกันทำไปกัน
0: แกอยู่คนละมุมกันนะ
2: คนละมุมกัน
0: พร้อมแล้วนะครับตอนนี้มาที่ท่านในอำเภอก่อนแล้วถึงโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอันทิ้นนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนพืชครับ
3: ครับโครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับของกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื่อชูทินนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาหารทินสู่มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยเบสโลคอลฟู้ดนะครับถึงก็เผื่อได้ก็เผื่อที่จะรวบรวมเมนูอาหารทินต่างๆที่กำลังเหลือหายไปนะครับเผื่อที่จะยกระดับนะครับพัฒนาทางท่านให้เป็นอาหารทินของแต่ละจังหวัดอนุรักษ์นะครับเผยแพร่องค์ความรู้นะครับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะลดจงการนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์นะครับถึงนะครับก็ประกาศดับธรรมักนะครับในช่วงที่มาถึง3ทิพย์เมษาที่บ้านมานะครับแล้วก็ที่คอนสุราธานีก็มีการธรรมักไปรู้แล้วก็7เมนู
0: 7เมนู
3: ครับบ้านเดิมก็นึ่งในเมนูก็คือแกงคั่วปลาแม่งใบส้มแป้งขี้ม้านะครับแล้วก็จังหวัดก็ได้คัดเลือกมีกรรมการทั้งแต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนนะครับเมื่อวันที่19เลยก็เมนูอาหารแกงคั่วปลาแม่งใบส้มแป้งขี้ม้าก็ติด1ใน5หลังจากนั้นจังหวัดก็ส่งไปกรมส่งเสริมมาทำกรมส่งเสริมมาทำประกาศนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกนะครับให้เลือก1เมนูก็ประกาศมา3เมนูนะครับเราก็ติดแล้ว
0: ติดแล้ว1ใน3แล้ว
3: ติด1ใน3ซึ่งก็กรมส่งเสริมมาทำก็ได้กำหนดให้มีการโหวตนะครับผ่าน Facebook นะครับโดยกำหนดอีกดให้กดอีโมจินะครับ
0: มี3ตัว
3: ครับมี3ตัวก็มีหัวใจแกงคั่วกุ้ยยากไก่นะครับแล้วก็ก็หน้าเดิมนี้

0: ไอ้หัวเราะ
1: หัวเราะ
0: นะครับแล้วก็ของไอ้หมูไต้หวันเป็นว้าว
2: ว้าว
1: นะครับอิมจิว้าว
0: เมื่อ31กรกฎาคมเวลา15จุดทุนอก็ปรากฏว่านะครับแกงคั่วบางแมงไปต้องแมงกี่มานะครับก็ชนะพ้นการโบส
1: มาก
0: ระ
1: เบือน
0: นะครับ
3: คนกดร้อยรอกันเยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: กดร้อยกันเยอะเลยเอาแต่ว่านี่ตอนนี้ห่มเลยนะครับต้องพาไปได้ที่พี่กัลยาตอนนี้กำลังปรุงอยู่แล้ว
3: ค่ะ
1: พี่กัลยาครับทำให้อยู่ตอนน
3: ี้ปักกะทิ
1: ปักกะทิกันเลย
3: ค่ะ
1: เออนี่เก่งขั้วนี่ต้องใส่สีกัน
4: ใช่
3: ค่ะ
4: ต้องใส่น้ำกะทิด้วยค่ะ
3: ค่ะพี่กัลยานี่คือเป็นคนเลือก
1: จะพี่กัลยาเนี่ย
3: เป็นคนเลือกเมนูนี่ไปเสนอเหรอคะ
4: ค่ะเก่งขั้วปลาเมงใบส้มแป้นขี้มาเป็นอาหารพื้นถิ่นของอำเภอบ้านนาเริ่มนะคะคุณผู้สูงอายุแล้วก็พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีค่ะก็จะมีการทำกินในครัวเรือนนะคะก็เลยคิดว่าเป็นอาหารเด่นของอำเภอบ้านนาเดิมก็เลยนำเสนอมาเข้าประกวดค่ะ
1: อ๋อนี่คือความเป็นมานะ
4: ค่ะ
1: คือคนบ้านนาได้กินแกงคั่วปลาแมงอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: แต่ว่านี่คนบ้านนาเขารู้จักใบส้มแป้นขี้มากันดีเลยไหมคะ
4: รู้จักค่ะเพราะว่าเป็นใบส้มแป้นขี้มาเนี่ยชาวบ้านจะปลูกกันมานานแล้วค่ะจะใช้ประกอบอาหารสำหรับปลาที่เขาเรียกว่าปลาเมงปลาดุกปลาไล่พวกนี้ค่ะจะนิยมใช้ใบส้มแป้นที่มาเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะคะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวของปลา
1: เอามาไหมวันนี้ครับเอามาไหม
4: เอามาค่ะ
1: มันคือส้มแป้นไล่ส้มแป้นลูกเล็กๆครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ส้มแป้นดิบรัวแบบนั้น
3: เราเคยเห็นไหม
4: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
1: เนี่ยตรงเหล็กก้อนมันคล้ายๆเบรกรูดใช
3: ่
1: ไหม
3: ข้อแหล่ได้ไหมคะ
0: เป็นใบส้มแป้นเป็นส้มแป้นพื้นถิ่น
4: ค่ะ
0: โอ้ยมันพอดูแต่นี่ขึ้นแค่พอนะครับ
1: เอาเป็นส้มแป้นบ้านเราจะเป็นส้มแป้นไม่ใช่กินลูกถูกไหม
0: กินลูกลูกมันแต่ว่าน้ำมันก็คล้ายๆส้มจีนปัจจุบันนะครับเป็นๆ
1: ไม่ใช่หมา
0: ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา
3: ส่วนหมาเขาปลูกกันกินลูกหรือว่าก
0: ินลูกมะพร้าวก็กินลูกนะครับเพราะว่าผักใต้มันมีผลหมายอื่นนอกจากส้มในกองพวกนี
3: ้แต่มันจะหอมเหมือนใบส้มแป้นชาย
0: ครับมีกลิ่นเฉพาะ
1: แต่มันจะเป็นกรูดนะ
0: ครับ
1: ชัดเจนมันจะเป็นกรูด
3: ค่ะ
1: ไปถึงการปรุงแล้วกับการปรุง
3: พี่กัลยาแล้วเลย
1: กัลยาแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับ
4: ก็กำลังพัดกะทิให้แตะมันค่
3: ะ
4: เดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงคั่วค่ะแล้วก็กะปิค่ะ
1: ตอนพัดได้ดูได้ไหมเดี๋ยวเวลาไม่ทันจะไม่รุก
4: พี่ก็พี่เร่งอยู่เนี่ย
3: แต่ว่าวัตถุดิบลักๆของเราค่ะพี่กัลยา
4: วัตถุดิบลักก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเทชุมชนเราทำกันเองตั้มมากันเองค่ะแล้วก็จะมีปลาเม่งนะคะ
3: คาดไปได้นะ
4: ใช่ค่ะปลาเม่งแล้วก็ใบส้มแป้นขี้มาค่ะ
3: อ๋อวัตถุดิบไม่ยุ่งยาก
1: ไม่ยุ่งย
4: ากไม่ยุ่งยากค่ะ
3: อืมค่ะอ่ะเราถึงทีนี้ค่ะเดี๋ยวข้อย้อนกลับมาที่ทางในอำเภอสักนิดนึงค่ะถ้าเราแรงถึงข้องดีของบ้านนาเดิมมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะคะปีนี้ทำให้เราถึงเหลือเมนูนี้ไปอะค่ะ
0: ครับเอ๊ะแกเหลือเมนูแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแป้นขี้มานะครับเพราะว่าปลาเม่งนั่นก็เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับมีลักษณะคล้ายปลาดุกแล้วก็เมื่อปีไอ้ฮกานะครับทางผู้ใหญ่กิจทักษ์นาคุณผู้ใหญ่โตนะครับก็ได้พลักดันแล้วก็นำเสนอเพื่อที่จนนะครับจนได้รับการประกาศจากกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาเมงทุราธานีนะครับก็จะครอบคลุมอยู่8อำเภอนะครับก็เห็นแล้วก็ปลานี้นะครับเมื่อนะครับเห็นว่าเป็นสิ่งกาจีไอ้นะครับก็ยากเกียต่อยอดนะครับเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งกาเหล่านี้นะครับได้นำเสนอให้คนเป็นที่รู้จักนกจักแกงคั่วแล้วนะครับปลาเม่งถ้าเราเอาไปรุงฟันนะครับก็จะเป็นอาหารประเภทต้มโครงนะครับถึงปลาเม่งรุงฟันเนี้ยโลประมาณ 2,500 ปลาเม่งทอดในช่วงนี้ก็โลประมาณ600ครับ600นะครับ
1: เห็นเดี๋ยวยายโตก็เอามาทำไอ้ยำปลาเม่งนี่คือใจจากปลาเม่งที่รุงฟันแล้วทำต้มโครงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในนี้ครับเมนูที่เราทำนี่คือต้องใช้ปลาเม่งทอด
0: อันนี้ต้องใช้ปลาเม่งทอดนะครับเพราะว่าอะไรปลาแมงนี่มันโตชามันทำให้เป็นลักษณะองค์ว่าเหนือแน่นมันอร่อยนะครับไม่เหม็นคาวนะครับไม่เหม็นคาวซึ่งพอตอนนี้พอเราได้ลักษณะพันธุ์นั่นก็มีอะไรมีคนติดต่อมาทางผู้ใหญ่โตว่าต้องการปลาแมงนี้แต่ว่าเราตอนนี้มันก็ว่าปลาแมงต้นทุนสำคัญอันนึงเลยก็คือเวลา
3: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
1: ถือว่าได้ตัวนะในตัวแถวๆนี้
0: ประมาณปีครึ่งนะครับ
3: คร
0: ับประมาณปีครึ่งนะครับมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของวันเหนือแน
3: ่
0: นนะเพราะว่าโตชานะครับ
1: ถ้าเป็นปลาดุกนี่แป๊บเดียว
0: นะครับปลาดุก
3: ซึ่งกับร้านจะท่านในอำเภอแล้วว่าตอนนี้พอเมนูนี้มันดังแล้วเดมีชื่อเสียงคนก็อยากกินปลาเม่งกันเยอะเรามีการรองรับไอ้ตรงนี้ผันพื้นมากนะ
0: ตรงนี้ก็ได้ตอนนี้

0: ด้านเรื่องจะนั่งกับรวบรวมจากเล่นธรรมชาตินะครับร
1: ่
0: องนะครับเดี๋ยวก็จะได้พูดคุยกับทางประมงแล้วก็เดี๋ยวก็จะขอความร่วมมือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการที่จะมาทําการพอเลี้ยงเพราะว่าปลาเม้งเนี้ยมันสามารถที่จะก็เรียกได้พอเลี้ยงได
1: ้
0: ไอ้ผสมพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าติดอยู่ย่างนึงแล้วก็คือปีนึงได้ครั้งนึง
2: หลัง
0: นั้นเราต้องจะจังว่าระยะเวลาแล้วก็ทางจากส่วนราชการแล้วก็ทางจากภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะทำให้ปริมาณปลาเม้งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งแก่ต่อยอดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพ

0: อลิงไปด้วยเลย
1: อย่าไปกดดันพิกลยา
2: แล้วตอนนี้ห้องแล้วกับพิกลยาตึงนะครับได้แล้วตอนนี้คร
1: ั
2: ว
1: ถ้าแม่ครัวแล้ว
3: มีรสชาติเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีความมันของกะทิแล้วก็ความหวานของกะทิค่ะ
1: ค่ะ
2: เผ็ดและเนื้อปลาเม้งครับจะเป็น
3: เนื้อปลาเม้งจะเป็นค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนะคะนุ่มแล้วก็มีรสชาติก็คือรสชาติเฉพาะตัวของปลาเม้งค่ะ
2: คือต้องซุปพอดีนะ
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับ
1: อ่ะทีนี้และคุณผู้ชมเห็นพันเนี้ยอาจจะยากชิมค่ะท่านในอำเภอเราต้องไปชิมที่บ้านนาเดิมเลยใช่ไหม
0: ครับครับครับตอนนี้เรามีร้านอาหารอยู่ครับเดอะบ็อกซ์นะครับเดอะบ็อกซ์อยู่ห้างยาง4แยกถนนเอเชียประมาณ500เมตรนะลงใต้นะครับจากถนนยาง4แยกลงใต้นะครับเดอะบ็อกซ์เป็นร้านของท่านสวัสดิ์กำนันนะครับ
2: ก็พี่กัลยาณ์นี่ครับ
0: ไอ้อันนี้เพชร
1: ก็ไปห้าชิมได้ที่บ้านนาเดิม
2: ได้นะคร
0: ับ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทิปถึงทิปสามนะครับก็จัดงานไทยฟุ้งปรุงไทยนะครับแกกรุงเทพนะครับพาราไดซ์พาร์คที่นครินทร์นะครับทางพี่กัลยาครับกันทันกับนั่นกุ๊กก็จะนำอาหารนี้ไปแกงโจแกกรุงเทพอีกครั้งนึงครับ
2: นะครับกับนั่นต้องบอกกับนั่นว่าอย่าไปบอกกรุงเทพว่ามินิปลาดุกกัน
1: ปลาดุกไซมินิ
2: ใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็จะพิษนะ
1: ค่ะแต่ว่าเลื่อนเวลาอีกนิดนึงมาดูพิกลยาทำเสร็จไหม
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: ไส้ปลาดุกอะไรยังครับ
3: ยังค่ะ
2: ไส้ปลาไม่ใช่ปลาดุกปลาเม้ง
3: ปลาเม้ง
1: คำถามคำถามไส้แล้วในช่วงนี้ถ้าว่าเสร็จไม่ทันไม่พรื้อคุณผู้ชมเดี๋ยวเราช่วยชิมให้แต่ว่าให้ทันในอำเภอค่ะได้พูดถึงเมนูนี้แล้วก็อาจจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ไม่เคยกินปลาเม้งไม่เคยรู้จักใบส้มแป้นขี้หมาได้มาชิมเมนูนี้ของเราค่ะ
0: ครับหลังจากที่ต่างอำเภอได้ส่งเมนูนี้ไปนะครับก็ทำให้นะครับคนทั่วไปนะครับได้นึ่งนะครับรู้จักพื้นที่ว่าพื้นบ้านนาเดิมนะครับเรามีของดีมีทรัพยากรนะครับที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้นะครับต้องนะครับเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ถึงนะครับอาหารพื้นถิ่นนะครับเพราะว่าได้เพราะว่าแกงคั่วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใบส้มแป้งขี้หมานะครับเป็นพืชโบราณนะก็ว่านะเป็นพืชอาหารของคนสมัยก่อนนะครับเนาะก็วัตถุประสงค์ก็ชากินรู้นะครับแต่ว่าเมื่อมียอดมีใบนะครับก็นำมาเพื่อที่จะมาประกอบมาเพิ่มรสช่วยชูรสช่วยดับกลิ่นข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งการตรงเทิมมันมีการเลี้ยงปลาเม้งนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เรามีซุ่นอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาจจะอย่างคาดการบริหารจัดการแล้วก็คาดงบประมาณนะครับก็จะได้บูรณาการกับลายผักท่วนนะครับแล้วก็จะทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่นักท่องเที่ยวนะครับกองพี่น้องนะครับทำมาสร้างรายได้อีกช่องทางนึงนะครับกองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ให้พี่กัลยาฟ้ากันนี่นะ
2: ฟ้ากินกับตอนนี้ตึงได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมไม่ได้
3: ก
1: ิน
3: ไรทุกเลยค่ะ
2: ไรทุกแล้วนะ
1: คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้กินนะพี่กัลยาเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมกันนิดนึง
2: ไม่พูดได้ยินผับอย่างนี้ครับตอนนี้เป็นผันพืชเลยครับตัวอาเดีย
1: แค่แล้วนะ
2: แค่นะ
1: พี่กัลยาบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าเมนูนี้มันร้อยผันพืชเพื่อที่เขาตามไปชิมในบ้านนาเดิม
3: ปลาเม้งนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแล้วก็ค่อนข้างที่หายากในปัจจุบันแล้วเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะคะเนื้อนุ่มเหนียวนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ลองชิมนะคะจะไม่ได้รู้เลยว่าปลาเม้งสุราษฎร์อยู่แบบไหนนะคะลองมาชิมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วด้วยใบส้มแป้นขี้หมาแกงคั่วบ้านเรากับพี่กัลยารสชาติต้องบันเรื่องครับ
3: ใบส้มแป้นขี้หมามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อเจอกับปลาเม้งนะครับถึงเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะมีความอร่อยนะคะจะทําให้เมนูเนี่ยมีความกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ไม่ลองชิมจะได้ชิมแล้วจะลืมไม่ได้ค่ะว่า
1: เราไม่ลงแล้ว
3: มาอยู่
2: ข้างในแล้วก็วันนี้ต้องบอกย่าให้ถั่วทัดมีกลิ่นนะครับร้านถั่วทัดจะได้หอมเลยตอนนี้ในห้องรุ่งนี่หอมถั่วทั้งห้องส่งแล้วนะครับนะนะครับ
1: ไม่เวลาแล้วแต่
2: ไม่เวลาแล้วแต่นู้นๆมีกินอะไร
1: แล้วไม่ทันแล้ว
2: ไม่ทันแล้วนะ
1: พี่รับทุบค่ะวันนี้ไม่เวลาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะนายสุกิจบีพริงในอำเภอบ้านนาเดิมและพี่กัลยาทิพย์น้อยนะคะผู้ที่นำเสนอเมนูนี้ไปส่งประกวดจนชนะนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่กัลยา
3: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปีซึ่งสถิติตั้งแต่ปี2563ถึง2567ค่าฝุ่นละออง PM2.5

0: 5เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มักเกิดจากกิจกรรมเหล่านี้
1: หยุดห้ามเผาห้ามเผาเพราะว่าการเผามันทำให้เกิดมลพิษอากาศตัวนี้เราสามารถทำปุ๋ยได
2: ้หยุดเผา
1: ลดฝุ่นเรื่องที่คุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกระทรวงรายการพิรับขับเค้านะคะวันนี้พบกับสมโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
1: น้องหมดผ่าควันสอนรักค่ะ
0: จบเต็มคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง6 NBT ภาคใต้ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไลค์ค่ะเพจ Facebook NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้า YouTube ขัน News NBT ซ่องคล้าทีวี NBT ซ่องคล้า TikTok ขัน News NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้า X ค่ะ NBT ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันน้องไม้นะคะ App NBT Plus ค่ะโหลดได้ทาง Android แล้วก็ iOS เลย
0: ใช่ค่ะก็หลากหลายช่องทางนะคะกับการรับชมรายการพี่รับขับเค้าค่ะช่องทางลักช่อง10 @NBT ภาคใต้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชันเหมือนที่น้องๆน้องหมดบอกนะคะนั่นก็คือ NBT Plus นั่นเองที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับเค้าได้ส่วนใครถ้าเกิด
1: อยากอีเมานะ
0: อยากอีเมามอยใช่มั้ย
1: ค่ะอย่าแล่งกับเรากันก็คือเข้ามาเล่ได้ทางเพจ Facebook ไลค์นะคะเราก็ไลค์ถูกว่าเจ้าเลย
0: มันค่ะนี่ตอนนี้ก็ไลค์เร็วนะคะก็สามารถเข้ามาเล่กันได้แล้วก็สามารถพูดคุยทักทายหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะนี่ไปแล่แฟนเพจกันสักคิดว่าใครเข้ามาเล่แล้วบ้างนะคะก็ยังเป็นคนดีคนเดิม
1: ไอ้ตายไหม
0: อาทาลองทายแล
1: ่น้องต้นน้ำคนนี้แหละ
0: ต่างต้นน้ำ
1: เขาเป็นแฟนคลับตัวยุ่งคนนี้
0: มาเลียเห็นไหม
1: ว่าเจ้าๆมาเลีย
0: มาเลีย
1: สติ๊กเกอร
0: ์ตกต่องค่ะแล้วก็จักเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ตอนนี้ก็ทยอยเข้ากันมาอยู่นะครูจันทิรามาเลียบอกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมีแบบกุดมอร์นิ่งมาด้วยนะ
1: วันนี้อากาศดีว่าเช้าๆนะแฟนคลับก็เข้ามาทักทาย
0: ใช่แต่ว่านั่นแหละค่ะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะส่วนพี่รับขับค้าของเราวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รับขับค้าค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาก่อติดเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะภารกิจของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดสงขลาที่จะข้อแรงนุ้นในครม.เดินหน้าโครงการต่างๆเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวรายละเอียดเป็นแม่เพื่อจะติดตามพร้อมๆกันในช่วงที่2ของพี่ราบขับข่าวนะคะช่วงแรกค่ะมาเอ็กซเรย์ขอนหาผู้ติดยาเสพติดเพื่อจะคืนคนดีสู้สังคมกันก่อนค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าสงขลาโมเดลแอดอำเภอนาทวีเอ็กซเรย์ขอนหาผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่การบำบัดครบ 100% ค่ะแหล่งขยายผลครอบคลุม16อำเภอพร้อมกับดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดฝึกอาชีพแล้วก็คืนคนดีสู้สังคมตัดวงจรยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ตามในพื้นที่อำเภอนาทวีนะครับโดยเฉพาะที่บ้านวังบัวตำบลฉางซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กับเราในที่นี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพื้นที่นะครับกับจังหวัดติดตามโครงการสงขลาโมเดลแล้วก็บัดดี้สีสหายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดแล้วก็นำไปบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพหลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม

0: ็ต้องยอมรับว่ายาเสพติดเนี่ยทุกๆจังหวัดนะครับทำยังไงให้ในสังคมอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำยังไงเสียให้คนเหล่านี้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับทุกภาคส่วนแต่เห็นการทำงานของพื้นที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราชื่นใจนะครับว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็น่าจะเห็นผลนะครับตามโครงการนี้ซึ่งถ้าเราทำกันอย่างจริงจังคิดว่าจะประสบเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ครับ
1: เริ่มใช้ยาบ้าและน้ำกระท่อมตั้งแต่อายุ18ปีสนุกตอนนั้นรู้สึกสนุกอยากลอง
2: ตอนนี้น้องอายุ27ปีน้องเริ่มใช้ยาตั้งแต่เรียนปวสค่ะประมาณ9ปีมาแล้วพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวโอ้ทุกข์มากเลยค่ะปวดหัวมากเลยปล่อยเลยค่ะเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องว่าอย่าให้เล่นยาบ้าอย่าให้กินน้ำกระท่อมแกก็ไม่ฟัง
1: เห็นภาพหลอนแล้วก็ได้ยินเสียงหูแว่วครับประมาณนั้นนะ
2: ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าให้ช่วยเอาอสมาเอาทีเพราะไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกันอาการไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็สั่งของในลาซาด้า 300,000 อสมาจับขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วก็พาไปโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาเดือนนึงอยู่โรงพยาบาลธัญรักษ์เดือนนึงกับ8วันทั้งหมด2เดือนกับ8วันอยู
3: ่ครับผมแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปคุยว่าควรจะเข้าสู่การบำบัดได้แล้วนะในลักษณะเช่นนี้ก็เลยเข้าสู่กระบวนการบำบัดครับครับตอนนี้ดีขึ้นครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ปกครองโดยเฉพาะแม่กับคุณยายเขาดูแลดีแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งและตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปไหนไปถ้าไปก็ไปกับแม่เขาครับ
1: เขาให้กินยาต่อระบบประสาทให้ยาคลายเครียดแล้วก็ให้ยาแก้ภาพหลอนมีกิจกรรมออกกำลังกายต้องตื่นตอนเช้าตีห้าพอรุ่งเพื่อออกกำลังกายดีขึ้นครับช่วงนี้ดีขึ้นดีกว่าตอนเสพยาฝากเตือนถึงน้องๆรุ่นหลังๆว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดมันไม่ดีครับ
2: อยากขอบคุณเขาค่ะที่พาลูกเราไปขอบคุณเขามากๆเลยค่ะถ้าไม่ได้เขาคงไม่มีลูกคนเดิมวันนี้ค่ะ
4: เราก็จะประเมินความรุนแรงของการเสพติดค่ะเช่นหรือว่าเขาเป็นผู้เสพหรือว่าผู้ติดค่ะแล้วก็มาประเมินสกอร์ความรุนแรงของอาการว่าจัดอยู่ในกลุ่มไหนเขียวเหลืองแดงส้มค่ะก็เมื่อประเมินว่าเป็นความรุนแรงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประเมินเรื่องของความสมัครใจบำบัดด้วยค่ะในบอร์ดที่ธัญรักษ์ของเรานี่ก็จะมีแบ่งเป็นโซน2โซนค่ะโซนผู้ป่วยรับใหม่ขั้นแรกเนี่ยก็คือจะเกิดอาการไม่ก้าวร้าวเราก็อยู่ในอยู่ในโซนที่เราบำบัดเป็นกลุ่มสีส้มกับสีเหลืองค่ะแล้วก็ส่วนคนที่มาด้วยอาการก้าวร้าวรุนแรงก็จะอยู่ในห้องเป็นผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยอะคิวแยกโซนกันระหว่างที่ดูแลกระบวนการในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะให้ยาเพื่อลดอาการหลอนอาการทางจิตอาการถอนยาจนเขาอาการสงบลงและก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูในระยะฟื้นฟูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถให้ความรู้ในการดูแลโรคของตัวเองเช่นสมองติดยาเป็นแบบไหนเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็อาการแบบไหนที่เริ่มเตือนว่าเขาควรจะรีบกลับมาโรงพยาบาลค่ะก่อนจำหน่าย

0: มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็พอเรารับนโยบายมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก
1: ็ตามที่ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้นะครับการดำเนินการ90วันนี้เห็นก็จะควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ90วันของเรานะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวสงขลามั่นใจว่าปัญหายาเสพติดเราก็สามารถแก้ไขได้ถ้าท่านพบเห็นก็แจ้งท่านนายอำเภอในพื้นที่ได้หรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกเครือข่ายนะครับ
2: ส่วนส่งนาค่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามร้านข้องอาหารเมนูโอท็อปนะคะที่จะขึ้นตอนรับทันครม.สั้นจรที่จะเดินทางลงมาในพื้นที่รวมถึงช่องทางการติดตามรับชมรายการพิเศษก็ติดครม.สั้นจรรายละเอียดติดตามได้ในช่วงของก็ติดครม.สั้นจรค่ะ

0: สำหรับครม.สัญจรจะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับฟังผ่านช่องทางวิทยุตอนนี้นะคะทางสวท.สังกัดสพท.ฮกได้มีการเชิญชวนให้รับฟังนะคะรายการพิเศษครม.สัญจรค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย9สถานีค่ะภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดรายการพิเศษช่วงเกาะติดครม.สัญจรสงขลาฮกจัดรายการต้อนรับการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย9สถานีภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการพิเศษครม.สัญจรทรงกล้าว9เพื่อร่วมสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ณเทจังหวัดทรงกล้าระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะรายการพิเศษดังกล่าวค่ะมีกำหนดออกรายการวันนี้ค่ะ27ถึงวันที่2กันยายนนะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยรวมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9สถานีค่ะได้แก่สวท.สงขลาค่ะ FM 89.50 หรือ90.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทลุงค่ะ FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทอ้อข้อไปค่ะสวท.สตูล FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.พัทลุง FM 98เมกะเฮิรตซ์สวท.ตรังค่ะ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ยะลาค่ะ FM 92เมกะเฮิรตซ์สวท.ปัตตานีค่ะ FM 101เมกะเฮิรตซ์สวท.นราธิวาสค่ะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุไหงโกลกค่ะ FM 106.50เมกะเฮิรตซ์และสวท.เบตงค่ะ FM 93เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: โดยเนื้อหารายการนะคะก็จะนำเสนอประเด็นที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับการประชุมครม.สัญจรทางความพร้อมของจังหวัดสงขลาค่ะแผนงานและโครงการที่สำคัญของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตลอดจนการนำเสนอความเห็นความต้องการและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสะท้อนเสียงจากท้องถิ่นสู่การรับรู้ในวงกว้างค่ะท่านประชาชนค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็การรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมรวมส่งข้อมูลแล้วก็สะท้อนความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อจะให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเข้มแข็งของพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางสวท.หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง9ท่านี่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะขณะเดียวกันก็ NBT สงขลาและ NBT ยะลาก็จะมีการติดนะคะสถานการณ์รวมถึงเรื่องของรายการซอดก่อติดครม.สัญจรนะคะโดยวันที่1กันยายนก็ฝากติดตามรับชมด้วยรายการพิเศษนอกสถานที่นะคะในการที่จะได้แลถึงเรื่องของความคืบหน้าต่างๆของครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะแน่นอนว่าการประชุมครม.สัญจรหรือว่าประชุมนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะไม่ใช่รายละเอียดของโครงการการประชุมอย่างเดียวยังไม่ถึงเรื่องของการนำศักยภาพของจังหวัดสงขลาเนี่ยมาสู่สายตาของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปแล่ไอติมจำปาดะเป็นโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่จะพร้อมเสิร์ฟครม.สัญจรค่ะโดยจำปาดาหรือว่าจำดะนี่แหละค่ะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลกอยอจังหวัดสงขลาค่ะทุกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดาค่ะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยตอนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะ

0: ที่วัดแล่มพอแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลก้อย่อจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่แล้วก็มาเลียพลาดไม่ได้เขาบอกว่ามาเกาะย่อต้องแวะชิมไอติมจำปาดะค่ะเป็นเมนูผลไม้ที่เขานำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดกลายเป็นของหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดและสามีคุณสุธรรมลาบวงใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยมาคิดเมนูไม่ไหมจนเกิดเป็นแนวคิดเอาจำดาเนี่ยแหละมาทำเป็นไอติมที่มีรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ไม่เหมือนใครจากวันนั้นค่ะไอเดียแรกๆก็กลายเป็นเมนูที่มาสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะย่อรสชาติของไอติมค่ะก็มีความหอมของจำดาแล้วก็ความหวานก็กำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะจะลูกจากกระไดนุ่มปังกระไดหรืออีกข้าวเนี้ยกระไดแล้วก็ตบถ่ายด้วยทั่วนะคะรวมถึงการเสิร์ฟในลูกพร้าวนี่แล้วก็กินแล้วก็แควกพร้อมกับเนื้อมะพร้าวนั้นนาร้อยมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้มีให้เลือก3ขนาดค่ะ30บาท40บาทแล้วก็50บาทค่ะ
1: โดยคุณสุธรรมลาพงนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดกันในช่วงโควิด19เพราะจำได้เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่เกาะย่อก็เลยคิดว่าจะนำมาต่อยอดทำอะไรได้บ้างจนลองทำเป็นไอติมปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยชอบก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นเมนูที่ขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะการตอบรับจากนักท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าดีมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดแล่มพอซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไม้สำคัญของตำบลก้อย่อนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องค่ะและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะเนี่ยค่ะได้ถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยและสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปค่ะของจังหวัดสงขลาโดยคุณสุธรรมเนี่ยรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากที่ทีมจำปาดะของเราเนี่ยได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในเมนูที่พร้อมเสิร์ฟต้อนรับคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นการนำของดีของก้อย่อของสงขลาเนี่ยไปให้คนเนี่ยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาค่ะรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยทีมจำปาดะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของดีของก้อย่อที่ได้รวมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในครั้งนี้ค่ะโดยถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์0613632363ค่ะหรือว่าจะทักเพจ Facebook ก็ได้นะคะทาง Facebook J Oil แกลวถนงค่ะ
2: ช่วงแรกๆจะขายไม่ดีพอหลังๆลูกค้ามันติดเยอะเพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของก้อย่อจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยพวกนี้ต่างชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของก้อย่อภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับครับเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเกิดครม.สัญจรนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นผลผลิตของก้อย่อจำปาดะไอศกรีมได้ไปต้อนรับครม.ก็ภูมิใจมากครับ
0: นี่เราบอกว่าถ้าเกิดใครเดินทางมาเที่ยวสงขลาแล้วไม่ได้ชิมไอติมจำปาดะนี่ถือว่าอย่าง
1: มากไม่ถึง
0: ก้อย่อนะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ที่วัดแล่มพอหรือว่าวัดพระนอนถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอีเมลไปจัดเบรกจัดงานเลี้ยงและปัญญาติดต่อไปได้ค่ะ Facebook เจ๊ออยแกลวถนงหรือว่าติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0613632363นั่นเองนะนี่คือจอดูนั่นบอกว่าไอเดียดีค่ะน่ากินมาก
1: แล้วซึ่งผิวไม่ได้มีแค่จำปาดะไอติมจำปาดะอย่างเดียวนะแต่เป็นของก้อย่อที่ขึ้นชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของสงขลายังมีอีกสินค้านึงค่ะเป็นยำสาหร่ายพมนางค่ะโอท็อปอัตลักษณ์สงขลาชูของดีก้อย่อสู้ใต้ตาคนต่างถิ่นค่ะโดยยำซ่าหลายพุ่มนางค่ะเมนูโอท็อปอัตลักษณ์สงขลาค่ะข้องดีพื้นที่จากภูมิปัญญาชุมชนวังชัยโอกาสของครม.สัญจรจังหวัดสงขลาสร้างการรับรู้ข้องดีก้อย่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นให้มาสัมผัสรสชาติสร้างโอกาสทางรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะ ยำซาลายพ่มนางค่ะเมนูอาหารพื้นถิ่นที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติในชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนกอยอค่ะโดยในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานเทหรือว่าครม.สัญจรจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะถือเป็นอีก1โอกาสสำคัญค่ะที่จะได้นำเสนอสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสะท้อนเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นกอยอถือว่าเป็นอีก1เมนูที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่ผ่านอาหารและก็เป็นการชูอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ด้านแม่ค่ะในพื้นที่ก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ในช่วงครม.สัญจรเนี่ยของจังหวัดสงขลามีการให้ความสำคัญโดยการนำเสนออาหารของดีจากพื้นที่ค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะทำให้คณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลาได้รู้จักสินค้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะหากท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านคณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้ลองชิมนะก็จะเป็นเหมือนการชี้พิกัดให้เห็นว่าในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่เกาะยอยังมีของดีที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็มีความน่าสนใจอีกมากมายค่ะได้มองว่าการที่เมนูพื้นถิ่นได้รับการนำเสนอในช่วงครม.สัญจรเนี่ยก็จะช่วยสร้างการรับรู้แล้วก็จุดกระแสให้คนต่างพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจอยากจะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของเกาะยอรวมถึงลองลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นด้วยตนเองค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตวัตถุดิบในชุมชนโดยช่วงครม.สัญจรค่ะนับเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะและหากได้รับความสนใจเนี่ยก็อาจจะได้ต่อยอดไปสู่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ให้เดินทางมาสัมผัสแล้วก็ลิ้มลองของดีเมืองเกาะยอด้วยตัวเองในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ต้องบอกว่าจริงๆห้ากินยากแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สาหร่ายพุ่มนางของเกาะยอสงขลาด่านแม่ขาไล่คุณก็ยังบอกว่ากรรมวิธีเนี่ยว่าอีได้มาเนี่ยแต่ละที่แต่ละหุ้นนั้นมันใช้เวลาด้วยผ่านหลายขั้นตอนลางเลียวลางลาวจนว่าอีสะอาด
1: นี่แล้วก็เข้ามาย่ำเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะหอมทั่วนะถึงกินกับใบชาพลูเขาบอกว่าร้อยอยากให้รัฐมนตรีได้ลองชิมบอกก็เป็นของดีโคโยเป็นของเดห้าในพื้นที่เลยจะเป็นการชูอัตลักษณ์และเป็นสินค้าโอท็อปด้วย
0: ใช่ค่ะก็จะได้สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะส่งอย่างแล้วนะมาถึงทางไอติมจำดาแล้วก็รวมถึง
1: ยำซาลายพุ่มนาง
0: มาถึงสงขลาตอนใดลองนะคะแต่ว่าการมาของครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะขณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกไปด้วยซึ่งก็จะเป็นของจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งจากภูมิปัญญาการจักสานเสือกกล้วยตานีของชาวคู่เต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับเป็นกระเป๋าจากสารกอตานีของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรรายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามได้จาก TikTok The Dome ค่ะ
3: ใครจะคิดว่ากาบกล้วยที่เคยถูกทิ้งจะกลายมาเป็นกระเป๋าของที่ระลึกสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาทุกคนครับนี่คือกระเป๋าจากสารกอตานีงานหัตถกรรมจากเชือกกล้วยตานีผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวของชาวตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและครั้งนี้กอตานีได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตกระเป๋าจากสารเชือกกล้วยสำหรับเป็นของเชื่อลึกแก่คณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายนนี้ครับความพิเศษของกระเป๋าแต่ละใบคือทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่เจือปนไม่ย้อมสีใดๆสีดำและสีน้ำตาลที่ทุกคนเห็นเกิดจากสีของกาบกล้วยตามธรรมชาติครับทำให้แต่ละชิ้นมีลวดลายและเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันจากเดิมที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อขายใบส่วนกาบกล้วยที่เหลือมักถูกทิ้งวันนี้ถูกนำขึ้นมาเพิ่มมูลค่ากรีดเป็นเส้นๆแบบนี้นำตากแดดรีดเป็นเชือกก่อนถูกถักทอด้วยฝีมือของคนในชุมชนครับจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและรายได้นั่นเองครับไม่เพียงได้รับเลือกเป็นของที่ระลึกในงานครม.สัญจรเท่านั้นผลิตภัณฑ์กอตานียังเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศทั้งเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียและลอนดอนครับจากกาบกล้วยที่เคยเหลือทิ้งสู่ของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีกอตานีไม่ได้สานแค่กระเป๋าแต่กำลังสานภูมิปัญญาและความภูมิใจของชาวคูเต่าให้เป็นที่รู้จักไกลกว่าเดิมครับ

0: มาติดตามในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันบ้างค่ะจังหวัดนราธิวาสค่ะยังพบอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ในสัดส่วนที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่เร่งกวดขั้นผู้ขับขี่และผู้สอนถ่ายให้สวมหมวกกันน็อกอย่างแข็งขันแม้จะไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ศีรษะที่อาจเสี่ยงถึงขั้นชีวิตค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
1: ท้องถนนเส้นนี้ทุกคนต่างมีจุดหมายของตัวเองบางคนกำลังเดินทางไปทำงานบางคนกำลังไปโรงเรียนหรือกำลังกลับบ้านไปหาคนที่รักแต่ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกลทุกครั้งที่เครื่องยนต์ถูกสตาร์ทความเสี่ยงจากอุบัติเหตุก็เริ่มต้นขึ้นเช่นกันสำหรับจังหวัดนราธิวาสอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่ประชาชนนิยมใช้ในชีวิตประจำวันหลายเหตุการณ์นำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
2: ครับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่อนข้างสูงแทบจะสูงที่สุดมากกว่าอาชญากรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอดนะครับ ไม่เฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะครับ
1: สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดนราธิวาสย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมายังคงสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ
2: จากสถิติที่เก็บรวบรวมมาในทุกๆปีนะครับแต่ผมจะบอกว่าสถิติย้อนหลัง3ปีนะครับในปี67เนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต115ราย
3: 115ราย
2: 115รายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยถึง94รายนะครับคิดเป็น 81% ของการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับในปี68นะครับข้อมูลที่รวบรวมมามีเสียชีวิต121รายนี่เฉพาะของนราธิวาสนั่นนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย100รายคิดเป็น 82% นะครับ
3: โ
2: อ้สำหรับในปีนี้นะครับตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันนะครับ
3: คร
2: ับ มีเสียชีวิตไปแล้ว61รายนะครับเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย53รายด้วยกันนะครับก็คิดเป็น 86% คือเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็จะประมาณนี้ 80% โดยตลอดนะครับ
1: ตราบใดที่รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะหลักของประชาชนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
4: ในกรณีของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตสภ.เมืองนราธิวาสเนี่ยครับสำหรับผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็เราจะมีการตักเตือนก่อนนะครับเมื่อตักเตือนแล้วครั้งที่2เราถึงจะออกใบสั่งให้นะครับเพื่อกวดขันวินัยจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างค่านิยมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับประชาชนทั่วไป
5: หมวกกันน็อกไม่ใช่ช่วยลดให้เกิดอุบัติเหตุนะแต่หมวกกันน็อกเนี่ยช่วยลดความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับสรีระร่างกายที่สำคัญที่สุดของร่างกายคือศีรษะ
3: ใช่
5: เพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุถนนที่เกิดขึ้นกับบริเวณศีรษะของคนเรานี่คือหลักที่สำคัญที่สุด
3: ครับผม
5: ตระหนักให้ได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและก็ที่เห็นเยอะๆจากการที่เราได้ไปตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับมอบได้รับจัดสรรอุปกรณ์ผู้พิการเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเลยมาจากศีรษะส่งผลถึงแขนขาอ่อนแรงพิการช่วงล่างพิการช่วงหลังก็มาจากสมองทั้งหมดเลย
1: แม้กฎหมายจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมบนท้องถนนแต่สิ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียได้อย่างแท้จริงคือจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองเพราะอุบัติเหตุไม่มีใครคาดเดาได้แต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้เพียงสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทางร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอด

0: ภัยบนท้องถนนเริ่มต้นได้จากตัวเราเองสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อให้ทุกการเดินทางจบลงด้วยการกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
1: มาในช่วงสนทนาพิราบขับข้าวของเราช่วงนี้นะคะจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นภารกิจของสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสงขลาค่ะในการขอแรงนุนครม.สัญจรเดินนาสะพานแล้วก็ป้องกันตะลิงนะคะรวมถึงเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะมีซ่องทันนะคะวันนี้ทันแรกค่ะคุณปิยวรรณชูนวลนักพังเมืองชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพังเมืองค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพันธ์ผัดไพลดวงวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสงขลากลุ่มโยธาธิการและพังเมืองค่ะต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณมาค่ะที่ให้เกียรติมารวมกับเราในรายการพิรับขับข้าวนะคะก่อนอื่นถามคุณปิยวรรณก่อนว่าอยากจะให้เหล่าถึงภารกิจของกลุ่มโยธาว่ามีอะไรมั่งแล้วมาตรการที่ชายซิงก่อสร้างมีอะไรที่จะยืนเขาครม.สัญจรในครั้งนี้เชิญค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับกลุ่มโยธาธิการและพังเมืองนะคะซึ่งเราสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเราก็มีหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็สามารถสรุปภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและพังเมืองออกเป็น4ด้านหลักๆด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือจะเป็นเรื่องของด้านพังเมืองค่ะก็คือกรมก็ทําพังเมืองทุกระดับนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการทําพังเมืองนะคะเราก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่ได้กําหนดในขั้นตอนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องด้านการพัฒนาเมืองค่ะก็คือจะต้องมีการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยนะคะจากธรรมชาติหรือว่าการปรับปรุงเมืองนะคะให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็มีพวกระบบเช่าพักและบริการที่มีมาตรฐานนะคะเรื่องที่3นะคะด้านที่3ก็จะเป็นในเรื่องของด้านการอาคารนะคะเพื่อให้อาคารนะคะมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะคะการตรวจสอบระบบแล้วก็ความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารนะคะและภารกิจที่4นะคะก็คือเป็นการบริการด้านช่างนะคะก็คือสำนักงานหรือว่ากรมโยธาเนี่ยจะให้บริการงานด้านช่างทุกระดับนะคะในฐานะที่กรมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่างของแผ่นดินนะคะก็จะมีการออกแบบนะคะการให้บริการการออกแบบการตรวจสอบวัสดุแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านช่างนะคะซึ่งถ้าว่าพูดง่ายๆก็คือเราสามารถแปลงภารกิจหรือว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดนะคะเราก็จะมีการพัฒนานะคะโดยการเป็นมาตรการด้านพังเมืองแล้วก็ด้านโยธาธิการเนี่ยค่ะเราก็จะมีมาตรการส่งมาตรการที่เป็นมาตรการใหญ่ๆกว้างๆเลยกันนะคะก็คือมาตรการแรกก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้มาตรการด้านกฎหมายนะคะเป็นตัวที่จะพัฒนาเมืองนะคะก็คือหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนจะทำพังเมืองตามพ.ร.บ.การพังเมืองสองกำหนดนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างโดยสรุปนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดทำพังนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพังนโยบายระดับประเทศพังนโยบายระดับภาคแล้วก็พังนโยบายระดับจังหวัดนะคะอีกประการนึงก็จะมีในเรื่องของการจัดทำพังเมืองรวมหรือว่าพังเมืองเฉพาะนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการจัดทำพังข้อกำหนดการใช้ที่ดินนะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการที่กำหนดการควบคุมนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินการควบคุมความน่าแน่นของสิ่งปลูกสร้างนะคะเพื่อให้เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานนะคะการกำหนดระยะถ้อยหล่นจากริมแม่น้ำลำคลองหรือว่าระยะถ้อยหล่นจากถนนนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นการกำหนดเพื่อที่จะป้องกันนะคะความพื้นที่ที่มันเสี่ยงอุทกภัยหรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะก็จะมีการกำหนดเป็นมาตรการที่ใช้กฎหมายบังคับก็จะออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะอีกมาตรการนึงนะคะก็จะเป็นมาตรการที่ใช้สิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรการนี้เราก็จะเป็นการพัฒนาเมืองนะคะก็คือจะมีตัวอย่างก็คือเป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้นนะคะหรือว่าการทำเคลื่อนก่อสร้างป้องกันตะลิ่งอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่ใช้สิ่งปลูกสร้างในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งมาตรการสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้นะคะที่เราได้เสนอครม.เนี่ยนะคะก็เราก็จริงๆเนี่ยกรมหรือว่า จังหวัดสงขลานี่เราก็ได้รับงบประมาณที่จะทํางานพัฒนาเมืองในอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างเช่นนะคะตอนนี้ที่เราได้มีการดําเนินการศึกษาออกแบบนะคะเป็นโครงการระบบป้องกันน้ําท่วมนะคะในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเนี่ยมี5เฮกด้วยกันนะคะก็จะมีในพื้นที่ชุมชนเมืองควนลังแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องก็คืออันนี้จะอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่นะคะพื้นที่ชุมชนคลองแงะนะคะก็จะอยู่ในอําเภอสะเดานะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนสิงห์นครอยู่ในอําเภอสิงห์นครแล้วก็พื้นที่ชุมชนพะวงนะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลานะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งก็คือพื้นที่ชุมชนขอฮงนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว1 3แห่งด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นหลักๆในเมืองควนลังเมืองสงขลาแล้วก็ชุมชนประวงนะคะและพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองนะคะสำหรับโครงการพัฒนาเมืองที่เราจะข้อยืนเสนอนะคะต่อครม.สัญจรในครั้งนี้ก็จะมี2โครงการด้วยกันนะคะก็คือเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเส้นเล็กบริเวณลังวัดคลองแฮ่หมู่ที่4นะคะตำบลคลองแฮ่อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจราจรนะคะเหลืองก้องระบบเส้าผูกผูกนะคะแล้วก็จะรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตเพราะว่าเราจะมีความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาเมืองกับการพังเมืองนะคะก็จะมีการสอดรับกันสำหรับอีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันตะลิ่งริมคลองบางด่านบริเวณลังโรงเรียนบางด่านหมู่ที่1ตำบลพะวงกันนี้อยู่ในเขตของอำเภอเมืองสงขลานะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ตะลิ่งพังนะคะบริเวณอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนนะคะแล้วก็สถานที่ราชการสถาบันการศึกษาของชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนไว้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นสองโครงการลักๆนะคะที่จะหยิบข่าวครม.สั้นจรก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็ป้องกันเรื่องของตะลิงนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก็จะช่วยทำให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดีขึ้นถ้าเกิดได้รับการอนุมัติในครม.สั้นจรครั้งนี
3: ้ซึ่งเดี๋ยวถ้าฟังคุณผัดบางค่ะหากพูดถึงปัญหาจะเป็นปัญหาการจำเป็นต้องใช้มาตรการการก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการกัดเซาะตะลิงหรือว่าจะเป็นความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเนี้ยค่ะปัญหาดังกล่าวค่ะส่งผลกระทบต่อชุมชนประชาชนหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
4: ครับในส่วนของปัญหาสองปัญหาที่นายกประเด็นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการป้องกันตะลิงนะครับส่วนการป้องกันตะลิงเนี่ยประเด็นมันเกิดมาจากกระแสน้ำนะครับที่การเกิดมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะตะลิ่งเนี่ยส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงครับในการสูญเสียพื้นที่ที่จะสามารถใช้ประโยชน์นะครับบางทีก็จะเป็นต้นไม้บ้างเป็นสร้างอุปโภคอื่นแต่ที่สำคัญคือสูญเสียถึงทรัพย์สินนะครับเป็นอาคารเรียนหรือเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับตามที่เป็นข่าวว่ามีบ้านเรือนตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยนะครับสิ่งพวกนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตด้วยถ้าหากว่ามีคนอยู่ในอาคารในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็ได้รับผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและชุมชนนะครับในส่วนของถนนนะครับก็ความไม่ปลอดภัยทางถนนสร้างระบบสร้างหัวปลูกที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็ส่งผลกระทบอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการต้องรอคอยตรงต่อการเดินทางและการระบบเศรษฐกิจครับ
1: ทีนี้จากปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะเรามีการข้อเสนอรับการสนับสนุนกับประมาณในโครงการในคราวครม.สั้นจรนะคะเพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนเนี่ยเป็นพื้นบางค่ะ
4: ครับในส่วนของซ่องปัญหาดังกล่าวนะครับเราได้รับเสนอจากท้องถิ่นนะครับในเรื่องของประเด็นโครงการต่างๆทางซ่องประเด็นนี้นะครับก็พบว่าในพื้นที่ของตำบลประวงในบริเวณบ้านบางด้านซึ่งเป็นคลองที่รวมน้ำมาจากข้าวแก้วเพื่อที่จะลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับผ่านลังบริเวณโรงเรียนวัดบางด้านนะครับได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็พบว่าเกิดการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะไกลในรอบนี้นะครับน้ำอาจจะกัดเซาะจนกระทั่งระบบประปาของโรงเรียนได้รับความเสียหายอาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารนักเรียนนะครับซึ่งถ้าอาคารเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายก็ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาโดยตรงต้องลูกหลานพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลเข้ารูปจากตำบลพะวงนะครับซึ่งสำนักงานโยธาก็ได้เสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบป้องกันตะลิ่งนะครับในบริเวณนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณ77เมตรนะครับพร้อมกับส่วนประกอบต่างๆเป็นราวกันต๊อกเป็นลานบริเวณหลังโรงเรียนนะครับในงบประมาณ6ล้าน6แสน50,000บาทนะครับส่วนในประเด็นของเรื่องการจราจรนะครับก็พบว่าในบริเวณซอย12 บริเวณคลองแฮ่ขุนเตานะครับบริเวณสะพานลั่งวัดคลองแฮ่ซึ่งเดิมที่เนี่ยเป็นสะพานที่มีช่องจราจรเพียงช่องเดียวและซึ่งจะเป็นช่วงหักซอกหมายความมาเลี้ยวซ้ายปั๊บก็ข้ามผ่านเลยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและการมีการจอดรอเนื่องจากว่าถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นซ่องช่องจราจรมาแล้วในขณะที่สะพานเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งช่องจราจรก็จะทำให้เกิดการจอดรอข้ามถึงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดที่จะเชื่อมจากฝั่งนี้ไปที่ลั่งวิกซีของแฮ่นะครับซึ่งประชาชนก็ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรอยู่เป็นประจำและการลดระยะเวลาในการสัญจรได้เลี่ยงรถติดแต่ว่าก็ต้องมาติดเพราะต้องรอสะพานนะครับก็เลยได้เสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานขนกิจซึ่งเล็กขยายจาก1ช่องจราจรเป็น2ช่องจราจรกับพร้อมส่วนประกอบนะครับและตั้งการระบบความปลอดภัยทางถนนประกอบขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับและการลดระยะเวลาในการที่จะสัญจรของประชาชนตัวนี้เราเสนอข้อรับการสนับสนุนโครงการไป15,750,000 บาทครับผม
3: ค่ะที่นี่อยากให้คุณเพียวันค่ะแล้วถึงว่าเหตุผลแต่ว่าโครงการมีทำไมโครงการถึงมีความจำเป็นแล้วก็ต้องและควรนำเสนอในโอกาสครม.สัญจรนี้คะ
2: ค่ะก็คือทั้งสองโครงการเนี่ยนะคะก็คือเป็นโครงการพัฒนาเมืองนะคะตามที่ได้นำเรียนไปแล้วซึ่งมันเกิดผลกระทบต่อประชาชนพี่น้องในพื้นที่โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของแง่หรือบางด้านนะคะแล้วก็ท้องถิ่นเองเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มีความพร้อมนะคะอาจจะภารกิจเขาก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านงบประมาณนะคะอาจจะมีข้อจำกัดนะคะซึ่งสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองนะคะก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยสนับสนุนท้องถิ่นนะคะเพราะเราเป็นช่างของแผ่นดินนะคะเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทางงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้านช่างนะคะก็เอ็นว่าเป็นผลดีนะคะโครงการนี้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยข้อโครงการนี้นะคะที่มันมีความจำเป็นแหล่งด่วนซึ่งถ้าหากว่าเราข้องงบประมาณปกตินะคะถ้าเป็นตอนนี้ปี69ใช่ไหมคะถ้าข้องงบปี60น่ะก็ปี70นะคะขอโทษคือถ้ารองกับปี70นะคะอาจจะไม่ทันนะคะก็คืออาจจะผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ทันท่วงทีนะคะก็เห็นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นลักนะคะถ้าเกิดว่าโอกาสนี้ในกครม.ท่านจอดมาแล้วนะคะไทยได้รับการสนับสนุนในทั้งสองโครงการก็จะเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันตะเล้งก็ดีหรือว่าการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค
1: ่ะแต่หันไปได้เวลาเสียดายและเกินเวลายังเหลือไม่เท่าใดแล้วท่ามพิพันธ์ผัดต่อเลยว่าที่นี่เนี่ยโครงการก็มีความพร้อมเรื่องของการออกแบบพื้นที่แล้วก็งบประมาณรวมถึงเอกสารที่จะประกอบการนำเสนอหมากหน่อยแค่ไหนล่ะคะตอนนี
4: ้ส่วนของโครงการทั้งสองโครงการนะครับทางสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดเนี่ยรวมกับท้องถิ่นที่เสนอข้อรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยได้ไปออกสำรวจพื้นที่เรียบร้อยจัดทำแบบรูปรายการพร้อมประมาณการเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรของโยธาถึงมีทางวิศวกรท่าพนิกนายจังที่จะคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีพร้อมวัดมีการบันทึกข้อตกลงในการที่จะยอมรับโครงการเข้าไปใช้งานและบำรุงรักษาคือในกระบวนการของงบประมาณที่เสนอข้อเนี่ยมีเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับการขาดว่าถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับก็จะเริ่มดำเนินการกำหนดราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยนะครับขาดว่าไม่เกิน60วันจะได้เริ่มก่อสร้างหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะเรื่องนาทีสุดท้ายพี่ปิยวรรณค่ะอยากจะฟังอะไรถึงครม.ถึงความจำเป็นในการสนับสนุนโครงการครั้งนี้แล้วก็ถ้าเกิดโครงการได้ดำเนินการผลักดันเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์คืออะไรคะ
2: ค่ะก็โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการนะคะของแล้วก็เกิดจากปัญหาที่เกิดในพื้นที่จริงๆนะคะซึ่งถ้าว่าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็การที่จะให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยแล้วก็ป้องกันผลกระทบที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองนะคะก็มีความพร้อมที่สนับสนุนข้อมูลนะคะแล้วก็การดำเนินงานตามภารกิจ นะคะของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้ในรัฐบาลเนี่ยค่ะก็แต่เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้กับประชาชนนะคะซึ่งกรมก็ไม่ได้มองเพียงว่าเพียงเป็นการก่อสร้างสะพานแล้วก็เชื่อมพื้นที่นะคะแต่ว่าเราก็มองในเรื่องของการที่คนมีการเชื่อมโยงกันชุมชนนะคะแล้วก็กิจกรรมเกิดการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างยืนค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นสองโครงการลักๆนะคะที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สั้นจ้อนครั้งนี้ทางการเดินหน้าสะพานแล้วก็เรื่องของการป้องกันตะลิ่งเผื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนทางเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะแล้วก็การจราจรในพื้นที่นั่นเองวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมาค่ะที่ให้เกียรติมาเล่นกับเราในรายการพี่น้ำขับข้าววันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือทางมอดของพี่รามขับเค้าในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอน้องมอดผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปก่อนเว้ย
1: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
2: คือว่า
1: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
3: อรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse โซนนี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse โซนของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสง2ข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของที่คนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
2: มาเล่นด้วยกันได้เลย
3: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้กันที่นี่ CLP ของเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการนำ AI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนกเกตชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะโปสการ์ดใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่าอยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

อันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้า

ับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็ตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นํา AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออก

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องฝากสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กอ่ะเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปมาทำแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปมาทำที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาล

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิกวิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นเย็นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3 มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนเป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือAR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์

หนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ AAVR ครับอู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรนิกครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: รือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถ
1: รถมาแล้ว

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด
4: ้วัดเด้
5: วัดเด
6: ้วัดก็วัดนี
7: ่วัดเด้วัดเด
0: ้เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอสอ
8: ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

สงขลาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร.1หลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัยขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งขุดคลองคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีขอประชาชนมั่นใจมาตรการรับมือน้ำหลากวิสาหกิจชุมชนกอตานีสืบสานภูมิปัญญากว่า100ปีต่อยอดสินค้าสู่กระเป๋าเอกสารพรีเมียมของที่ระลึกทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ชาวสงขลารับการประชุมครม.สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดให้เกษตรกรนำมังคุดมาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคพร้อมจับมือไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยหลังประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสากัญจนะและพันณพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสาธิดาโตสะการจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลนะคะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาและช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: ก็ติดตามรับชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์หรือว่าออนไลน์นะคะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะกับกิจกรรมการเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชูจุดเด่นศูนย์กลางการเรียนรู้ธรณีภัยพิบัติที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักรกฤษฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านเผยว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2553นะคะเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราวของโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของทรัพยากรธรณีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะ
0: ภายในงานค่ะได้มีการจัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตรวมถึงจักรวาลธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกนิทรรศการและพื้นที่จำลองอาทิถ้ำในพื้นที่เรือประมงพื้นบ้านภาคใต้สวนไดโนเสาร์จำลองและการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้สาเหตุผลกระทบและแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไฮไลท์ที่สำคัญค่ะคือการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณโดยเฉพาะไทโลบาอายุประมาณ500ล้านปีจากเกาะตารูเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นไทโลไบต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยและฟอสซิลฉลามฟันเลื่อยอายุประมาณ280ล้านปีจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนความสำคัญของภาคใต้ในฐานะแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับภูมิภาค
2: จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งน้องๆหนูๆเยาวชนโรงเรียนต่างๆจะได้รับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลกนี้ที่แห่งนี้ที่ทำเนี่ยเรายังต้องต่อยอดไปอีกเยอะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เชื่อมั่นรัฐบาลว่าสิ่งที่ทำมาวันนี้จะต้องต่อยอดและจะไม่เป็นอะไรที่ผมกล่าวบนเวทีว่าไม่ใช่งบประมาณพี่น้องประชาชนภาษีพี่น้องประชาชนมาสร้างแล้วจะปล่อยทิ้งร้างไม่ได้
1: คุณผู้ชมคะในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน

2569นะคะรัฐบาลกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็เร่งที่จะเตรียมพร้อมในการรองรับการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะรวมถึงได้มีการเตรียมนำเสนอแผนงานโครงการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมด้วยค่ะติดตามรายละเอียดนะคะในช่วงของเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการติดตามการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร .1 อำเภอบางกล่ำนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร .1 อำเภอบางกล่ำหลังรับเสียหายจากอุทกภัยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เผยว่ามีความห่วงใยนะคะแล้วก็กำชับจังหวัดให้ดูแลอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการชลประทานของสงขลาค่ะก็เร่งแก้ไขผนังชำรุดขอให้ประชาชนมั่นใจกับมาตรการรับมือน้ำหลากในปี2569ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำร .1 ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนโดยมีนายอำเภอบางกล่ำผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำร่วมลงพื้นที่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้กล่าวได้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการชลประทานสงขลาได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าสู่บริเวณผนังที่ชำรุดเบื้องต้นงานซ่อมแซมระยะเร่งด่วนคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนอาจต้องดำเนินการในระยะต่อไปโดยในเบื้องต้นจะเร่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของพื้นและผนังบริเวณคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว
0: ้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ำนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวค่ะและอนุมัติงบประมาณงบกลางจำนวน400ล้านบาทเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลากล่าวว่าได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่18สิงหาคม2569และสั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569โดยในวันที่19ถึง20สิงหาคมผู้รับจ้างได้เร่งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือวัสดุและเข็มเหล็กเข้าพื้นที่ปัจจุบันดำเนินการไม่ถึง10วันจากนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและเครื่องจักรเพื่อให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำมากโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้ตามกรอบเวลาโดยยึดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญค่ะขณะเดียวกันที่เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้เร่งขุดลอกคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีเทศบาลนครหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูระบายน้ำรับมือมรสุมปลายปีลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงย้ำพร้อมระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้านวันนี้ค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะได้ลงพื้นที่ซอย1บ้านกลางนาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

0: ติดตามการขุดลอกคูระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีโดยมีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการขุดลอกคลองเตยซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรเตยส่วนคูระบายน้ำความยาวรวมกว่า430กิโลเมตรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการจ้างเหมาไว้กว่า100กิโลเมตรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ระหว่างการ e-bidding จ้างเหมาและได้มอบหมายให้ทางสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน2569ในเขต1และเขต2ไปแล้วกว่า230กิโลเมตรส่วนที่เหลืออีกประมาณ100กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้ซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในการขุดลอกขยะและโคลนจากคูระบายน้ำ
1: นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชนในการเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยในเดือนหน้านะคะจะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนเพื่อแจ้งจุดพักพิงและจุดรับส่งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้การอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะมาถึงปลายปีนี้นะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการขุดลอกคูคลองการเตรียมเครื่องสูบน้ำการจัดเตรียมศูนย์พักพิงเป้าหมายสำคัญค่ะคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยดูแลไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะไปดูกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะโดยจังหวัดยะลาค่ะได้เตรียมเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบหวังยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคตค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมเสนอของงบประมาณ50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ค่ะเห็นตรงกันนะคะว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากค่ะ
0: ด้านคุณโมนาดาหามิค่ะผู้ดูแลสถานที่เล่าว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำด้านผู้ใช้บริการมองว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น
1: ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬานะคะผู้ใช้บริการก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขณะเดียวกันนะคะยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะเป็นดูการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ของสปท.6บ้างค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่างเน้นย้ำสื่อใต้สังกัดและเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างโดยระดมสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยค่ะว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมพร้อมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนขณะเดียวกันค่ะกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจโดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมโดยใช้สื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
1: นอกจากนี้ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์จะไม่สัญจรเสร็จสิ้นนะคะแต่กรมประชาสัมพันธ์จะติดตามและสื่อสารต่อเนื่องถึงผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการค่ะรวมถึงโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและโครงการที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญชวนชาวสงขลานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีตลอดจนร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาผ่านเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและทำให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยากกลับมาเยือนอีกครั้งค่ะ
2: ในส่วนของพื้นที่นะคะที่เรามีศักยภาพว่าเรามีอะไรดีบ้างที่จะนำเสนอให้กับทางคณะรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบรวมทั้งกองทัพสื่อมวลชนที่จะลงมาในพื้นที่อันนี้ในเตรียมในส่วนของการเตรียมช่องทางในการสื่อสารแล้วก็กำลังพลที่มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเราจะให้น้องๆสื่อมวลชนของเราหรือว่านักสื่อของเราเนี่ยค่ะได้เล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆนะคะผ่านสื่อทั้ง3สื่อ4สื่อที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เพื่อที่จะพี่น้องไม่ต้องแปลความนะคะได้รับรู้เลยว่าที่ลงมาครั้งนี้เขาจะได้อะไรนะคะแล้วเขาจะขายอะไรได้ขายนี่ไม่ใช่ขายของแต่ขายศักยภาพในพื้นที่ที่เรามีแล้วก็การเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่าเราจะต้องทำกันอย่างไร
1: ค่ะสำหรับของที่ระลึกในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะก็คือกระเป๋าเชือกกล้วยกอตานีค่ะจากกับกล้วยตานีที่เคยเป็นเพียงวัสดุพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนกอตานีนั้นได้สืบสานภูมิปัญญากว่า100ปีต่อยอดเส้นใยธรรมชาติสู่กระเป๋าเอกสารพรีเมียมของที่ระลึกส่งคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาวสงขลาพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลักแต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกับกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน
4: เลือกนี่ หรือตอนมันแต่ก่อนนั้นก็ออกไปค่ายลาดหัดสงคัดย้อยเนี่ยนะพาไปค่ายหมัดมูพ่อราดตั้งตือปิมถึงกับก็หมัดมูกับยิวออกไปค่ายที่ราดตั้งย้อยหน่อยพอกับค่ายมูถึงก็ค่ายพักก็หมัดพักค่ายยิววันนั้นเองลูกพอมาว่างนี้ก็มาทำเปล่าก็ที่ไงค่ายค่ายเปล่าพอมันทุ่งมันออกมาแล้วนะต้นกล้วยนี่ไม่กล้าเป็นทำเปล่าหมัดคล้องก็ได้ถึงกันนี่ก็เอามาทำสั้นกับเปล่าถึงกับชายหน่อยมันเอาไปเก่งก็ได
3: ้วิสาหกิจชุมชนกอตานีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบสานพร้อมต่อยอดให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเชือกกล้วยที่เคยใช้เพียงมัดหรือผูกสิ่งของในชีวิตประจำวันได้รับการพัฒนารูปแบบและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายโดยความพิเศษของผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมีแต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
5: ค่ะเริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นอ่ะเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้ว30-40ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เนี่ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกมาเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
3: ล่าสุดผลงานจากสองมือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
6: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใยกำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
7: เชือกกล้วยกอตานีที่ภูเต่า
3: อัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพ อริศวดีแก้ว2เมืองทีมข่าว NVT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้เผชิญปัญหาราคามังคุดตกต่ำค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดหลังประสบปัญหาราคาตกต่ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดเปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดให้เกษตรกรนำมังคุดเกรดพรีเมียมมาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคพร้อมจับมือไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยเพื่อระบายผลผลิตออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการเข้มในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ค่ะได้สั่งการให้เปิดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะนำผลผลิตมังคุดมาวางจำหน่ายโดยตรงเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและช่วยกระจายผลผลิตคุณภาพจากมือเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
1: ล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผนึกกำลังร่วมกับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีนำมังคุดเกรดพรีเมียมคุณภาพดีสดใหม่จากสวนมาเปิดจุดชิมและวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาเพียงกิโลกรัมละ40บาทสำหรับบรรยากาศการจำหน่ายมังคุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในวันนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะเนื่องจากตรงกับวันจัดประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2569ทำให้มีข้าราชการบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการจำนวนมากโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งร่วมอุดหนุนมังคุดสดในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปดูต้นแบบของการจัดระเบียบวัวเร่ร่อนนะคะไพรวันโมเดลเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะปัญหาวัวเร่ร่อนบนท้องถนนในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทางด้านการสัญจรและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินหน่วยงานในพื้นที่ค่ะจึงร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อคลี่คลายปัญหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัญหาวัวเร่ร่อนบนท้องถนนอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสิ่งนี้คือภัยเงียบเคลื่อนที่ที่แฝงตัวอยู่บนเส้นทางสัญจรและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมายาวนานนับ10ปีพฤติกรรมการเลี้ยงวัวแบบปล่อยตามธรรมชาติที่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นความคุ้นชินแท้จริงแล้วคือความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
3: ต้นคือเป็นอย่างนี้ที่อบต.ไพรวันในเขตของไพรวันเรามีการเลี้ยงวัวก็ปล่อยมาแต่ดึกดำบรรพ์คือ10-20ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นคือเวลาเขาปล่อยมานี่เป็นฝูงเลยครับฝูงบางฝูงประมาณ50 ตัว 100 ตัวอย่างนี้คือเจ้าของเองบางทีเขาไม่รู้ว่าเป็นของเขาบ้างคือฝูงเนื้อหลายเจ้าเพราะฉะนั้นการปราบเนี่ยการจับเนี่ยคือมันจำเป็นต้องหลายอย่างคือบางครั้งเราจะจับใช้อาศัยปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะที่ผ่านมาผมปล่อยมา 2-3 ปีพอปีที่ผ่านมาผมตั้งงบประมาณไว้ 250,000 เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
2: พื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาวัวเดินบนท้องถนนซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรยามค่ำคืนแม้ที่ผ่านมาอบต.ไพรวันจะพยายามรณรงค์สร้างการรับรู้ทั้งการจัดทำป้ายไวนิลเดินสายประชาสัมพันธ์ตามมัสยิดรวมถึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยผูกเก็บสัตว์เลี้ยงแต่กลับถูกเมินเฉยและไม่ได้ผลเท่าที่ควรนำไปสู่การงัดใช้มาตรการวัวหายล้อมคอกอย่างจริงจังโดยอบต.ไพรวันได้ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างคอกวัวกลางขึ้นมาควบคุมสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยปละละเลยหากพบวัวเดินได้ร่มบนท้องถนนโดยไม่พบเจ้าของวัวทั้งหมดจะถูกจับกุมและนำเคลื่อนย้ายเข้ากักกันไว้ที่คอกกลางแห่งนี้ทันทีหากกรณีวัวสูญหายและมีเจ้าของมาแสดงตนเพื่อขอรับคืน จ้าของจะต้องชำระค่าบำรุงรักษาดูแลในอัตราวันละ100บาทรวมถึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาหากสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่หากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไร้เงาเจ้าของมาติดต่อวัวทั้งหมดจะถูกยึดเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่นในทันทีโดยอบต.ไพรวันจะนำเข้าสู่กระบวนการประมูลขายเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่นหรือนำไปชำระแปรรูปเป็นอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนการดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสที่กำชับให้ท้องถิ่นออกข้อบังคับตำบลโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.จราจรทางบกและพ.ร.บ.การสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและคืนความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน
4: ก็มีการสั่งการให้ออกข้อบังคับตำบลหรือว่าเทศบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่นบังคับใช้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับกรณีที่ว่าวัวเนี่ยที่ขึ้นบนท้องถนนแล้วมีการประสบอุบัติเหตุกับคนที่ใช้รถถ้าเกิดว่าเราหาตัวเจ้าของได้คนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับ
2: การเอาจริงเอาจังของอบต.ไพรวันร่วมกับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาสได้กลายเป็นไพรวันโมเดลต้นแบบการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมาตรการนี้นอกจากจะช่วยลดภาระอันเกิดจากผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดความรับผิดชอบแล้วยังสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยอย่างแท้จริงทีมข่าว ABC ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส
1: ในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเชิญรับชมรายการพิเศษเจาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

ถ้าสมมติว่าครม.ลงมาเนี่ยก็จะได้มาเห็นสภาพจริงในพื้นที่ว่าสภาพความเป็นอยู่ของภาคใต้ของเราของหาดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเรื่องปัญหาน้ําท่วมหรือว่าเศรษฐกิจในหาดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ว่าจะครบรอบ1ปีที่เกิดปัญหาน้ําท่วมก็ตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่อะค่ะก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวตอนนี้ยังมีเด็กพิการที่ว่าอยู่ตามบ้านที่ว่ายังไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยมีอีกเยอะนะคะมาฝากถึงผู้ที่ดูแลกระทรวงศึกษาครับ

0: จะพาคุณผู้ชมไปดูผลผลิตเมล็ดกาแฟซาบ้าย้อยผลผลิตจากชายแดนใต้กันบ้างค่ะจากพื้นที่ชายแดนใต้ที่หลายคนคุ้นเคยในมิติความมั่นคงวันนี้ซาบ้าย้อยกำลังเล่าเรื่องราวอีกมุมผ่านกาแฟโรบัสต้าที่มีประวัติยาวนานกว่า120ปียกระดับสู่พืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพรายได้และเชื่อมความร่วมมือของผู้คนในชุมชนสู่แนวคิดความมั่นคงจากฐานรากที่เริ่มต้นจากเมล็ดกาแฟ1เมล็ดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: หากพูดถึงซาบ้าย้อยภาพที่หลายคนอาจนึกถึงอาจเป็นพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีเรื่องราวด้านความมั่นคงแต่วันนี้

0: ชนกำลังเลือกเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านกาแฟกาแฟโรบัสต้าที่มีประวัติยาวนานกว่า120ปีกำลังถูกยกระดับจากผลผลิตในสวนสู่พืชเศรษฐกิจและเครื่องมือสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่และนี่คือที่มาของเทศกาลกาแฟซาบ้าย้อยครั้งที่2ที่ไม่ได้ต้องการเพียงชวนคนมาชิมกาแฟแต่ต้องการชวนให้คนภายนอกเข้ามารู้จักซาบ้าย้อยจากเรื่องราวจริงของชุมชน
1: นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างหมุดหมายใหม่นะครับแล้วก็สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ซึ่งผมให้ค่าถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรคลื่นลูกที่3นะครับของพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการจัดกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟเนี่ยผมนำเสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของซาบ้าย้อยเนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะครับมันมีเรื่องราวนะครับวันนี้หลักคิดสำคัญของการจัดงานก็คืออร่อยจากต้นกำเนิดกาแฟที่มีรสชาติจากต้นกำเนิดก็คือที่ผมนำเรียนนะครับว่าซาบ้าย้อยเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเรามีจุดเด่นอยู่นะครับ3เรื่องนะครับ3ดีนะครับดีที่1สิ่งแวดล้อมดีดีที่2พืชผลทางการเกษตรดีก็คือผลไม้ดีดีที่3ก็คือคนดีนะครับวันนี้ก็อยากจะเพิ่มหมุดหมายใหม่ก็เราจะมีกาแฟที่ดีที่มีความอร่อยจากถิ่นกำเนิด
0: จากการปลูกกาแฟสู่การสร้างอาชีพวันนี้กาแฟกำลังเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรนอกเหนือจากรายได้จากยางพาราและพืชเศรษฐกิจเดิมขณะเดียวกันเทศกาลกาแฟยังช่วยเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการและคนในพื้นที่เพราะเมื่อคนเดินทางเข้ามาในชุมชนรายได้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงกาแฟหนึ่งแก้วแต่ยังกระจายไปสู่เศรษฐกิจรอบตัว
2: จากเดิมๆอะค่ะชาวบ้านอะก็คือมีรายได้แค่ในเรื่องของยางพาราแต่มาวันนี้ค่ะรายได้ของชาวบ้านมีเสริมขึ้นในเรื่องของกาแฟค่ะแล้วในเรื่องของกาแฟไม่ว่าค่ะทันทีที่เรามีในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาในพื้นที่ของเราอะค่ะมันเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เสริมรายได้กับชาวบ้านอีกทางนึงอะค่ะพี่นิดคิดว่ากาแฟ1แก้วนะคะด้วยเราอยู่ในพื้นที่ของฟาร์มมั่นคงอะค่ะเหมือนพี่นิดบอกกับหลายๆเวทีว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของฟาร์มมั่นคงแต่เราใช้ในเรื่องของพาหุวัฒนธรรมที่อยู่รวมกันนะคะกาแฟ1แก้วของเราอะค่ะมันไม่ได้แค่กาแฟแต่มันเป็นการรวมใจระหว่างไทยพุทธและมุสลิมที่เราเป็นพี่น้องกันมาอยู่ร่วมกันนะคะมันเป็นมากกว่ากาแฟซึ่งเรารู้สึกว่าเรามีเครือข่ายอย่างเช่นวันนี้ถ้าทุกคนเข้ามาดูในงานพี่นิดอะค่ะน้องๆมาจากยะลาน้องๆมาจากปัตตานีน้องๆมาจากสตูลมาจากระนองอย่างเงี้ยค่ะกาแฟค่ะมันไม่ใช่แค่กาแฟแต่มันเป็นการรวมเครือข่ายทั้งหมดอะค่ะ
0: และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของกาแฟซาบ้าย้อยอาจไม่ใช่เพียงรสชาติแต่คือผู้คนที่อยู่เบื้องหลังมันเมื่อไทยพุทธและมุสลิมสามารถร่วมกันสร้างอาชีพเมื่อเครือข่ายจากยะลาปัตตานีสตูลและพื้นที่อื่นๆเดินทางมาร่วมกันกาแฟจึงกลายเป็นพื้นที่กลางของการพบปะการแลกเปลี่ยนและการสร้างความเข้าใจและนี่คืออีกมุมหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้พื้นที่ที่กำลังใช้เศรษฐกิจชุมชนพหุวัฒนธรรมและพลังของคนในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพราะความมั่นคงอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากการที่คนมีอาชีพมีรายได้มีความหวังและมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและสำหรับซาบ้าย้อยกาแฟ1แก้วจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติของกาแฟแต่มีรสชาติของโอกาสความร่วมมือและมิตรภาพของผู้คนจากกาแฟถิ่นกำเนิดสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงสมชายอาจสรรถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
3: ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมความน่ารักของเยาวชนในพื้นที่หนูน้อยวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวิชิตปีที่2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าคึกคักไม่แพ้เวทีนางงามเลยค่ะเมื่อเยาวชนทั้ง11คนนั้นงัดความสามารถมาโชว์แบบจัดเต็มก่อนคัดเหลือ5คนเข้าสู่รอบตอบคำถามและลุ้นคว้ามงหนูน้อยวัฒนธรรมประจำปี2569ค่ะบรรยากาศการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวิชิตปีที่2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเต็มไปด้วยสีสันและความน่ารักของเยาวชนทั้ง11คนที่ต่างเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เริ่มจากรอบแนะนำตัวค่ะซึ่งผู้เข้าประกวดจะปรากฏตัวใน

0: ชุดไทยสะท้อนความงดงามและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยนะคะจากนั้นค่ะเข้าสู่รอบการแสดงความสามารถพิเศษเรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะจัดเต็มทั้งฉากการแต่งกายลีลาการแสดงนำศิลปะวัฒนธรรมจากหลากหลายภูมิภาคมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ชมพร้อมเรียกคะแนนจากคณะกรรมการอย่างสูสีจนสร้างความหนักใจให้กับกรรมการไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก่อนจะคัดเหลือผู้เข้ารอบ5คนนะคะได้แก่หมายเลข1 3 7 9และ10เพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามค่ะซึ่งเป็นรอบสำคัญในการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นเรียกว่าเป็นรอบชี้ชะตานะคะทั้งไหวพริบความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ
1: โดยผู้ที่คว้ามงหนูน้อยวัฒนธรรมค่ะเทศบาลตำบลวิจิตรปีที่2ไปได้แก่หมายเลข1น้องฟารายาหรือเด็กหญิงฮาซันอันรามซีอายุ9ปีซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลวิชิตร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้เด็กๆทั้ง11คนต่างได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเวทีแห่งนี้พร้อมถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ชมตลอดการประกวดค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของวัฒนธรรมค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างเสียงโพลที่ดังกึกก้องในสนามพัทลุงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่คือเสียงของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจากเวทีเล็กๆในชุมชนสู่การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานและกำลังก้าวขึ้นเป็นพลังทางวัฒนธรรมของเมืองพัทลุงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ความผูกพันระหว่างโพนกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเสียงโพนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตและประเพณีในชุมชนวันนี้ภูมิปัญญาการทำโพนยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการแข่งขันโพนได้เติบโตขึ้นตามกาลเวลาจากเวทีเล็กๆที่คนในชุมชนมาร่วมประชันฝีมือสู่การแข่งขันที่จัดมายาวนานกว่า40ปีพัฒนาไปสู่เวทีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันโพนไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแห่งชัยชนะแต่เป็นสายใยที่เชื่อมคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้ได้มาพบกันร่วมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง
3: จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุงอันนี้เราพูดกันมาจนติดปากเพราะฉะนั้นคนที่มาพัทลุงเนี่ยถ้ามาเนี่ยมาฟังเสียงโพนมาดูเรื่องการกีฬาดูการแข่งโพนแล้วมันรู้สึกมันน่าจะขาดอะไรอยู่สักอย่างโพนนั้นคู่กับพัทลุงได้อย่างไรพูดง่ายๆว่าพอมีเมืองพัทลุงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโพนมาก่อนนะฮะแต่มาก่อนก็เรียกกลองก็ได้นะครับแต่มาพักหลังก็ได้มาเป็นคำว่าโพนตอนนั้นอันไหนจะเกิดก่อนเกิดหน้าเกิดหลังก็คงจะยืนยันไม่ได้ปัจจุบันนั้นโพนนั้นเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วก็เป็นสินค้าประจำหมู่บ้านที่สามารถจะถูกถ่ายทอดหรืออาจจะถูกสั่งไปจากต่างจังหวัดเพราะว่าค่านิยมต่างจังหวัดเนี่ยก็มากขึ้นจนกลายเป็นวิทย์เพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกอย่างหนึ่งกีฬาประเภทนี้นั้นส่วนใหญ่เด็กแล้วมาอยู่เนี่ยหนึ่งไม่ย่องเขียวกับยาเสพติดไปดูทุกค่ายโพลเลยประมาณ20ฝ่าค่ายเนี่ยไปดูว่าค่ายโพลไหนที่เด็กกินน้ำกระท่อมก็ปฏิเสธยิ่งเป็นยาเสพติดกินกุ้งจุ่มกัญชาอะไรเหล่านี้ก็ปฏิเสธหมดนี่เป็นสิ่งที่เราพูดพอใจนะครับว่ากีฬานั้นเป็นกีฬาที่สะอาดทำมาปัญหาตะเลาะบ่อแว้งการใช้กันหยาบกันอะไรที่มันไม่สุภาพในสังคมไทยส่วนใหญ่จะไม่มีเกิดขึ้นในสังคมกีฬาแข่งโพนพัทลุงบ้านเราแข่งโพนมาทั้งหมด43ปีแต่หลังจากที่พระองค์ท่านนั้นได้พระราชทานถ้วยรางวัลปีนี้เป็นปีที่23แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่มีถ้วยปกติหรือพอมีถ้วยพระราชทานนั้นรู้สึกว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยากจะไปร่วมอย่างใหญ่ในชั้นนะครับว่า ปีนี้ทั้ง4สนามจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานทั้ง4สนามเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผูกพันกับราชวังหรือพระมหากษัตริย์แล้วมีความภูมิใจ
2: ทุกครั้งที่เสียงโคนดังก้องในสนามแข่งขันเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งการประชันฝีมือหากแต่เป็นเสียงของภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเสียงบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนพัทลุงให้ก้องไกลออกไป
4: สิ่งที่เรามาทำตัวนี้กับเราทำไปจะมีหลายสิ่งในการที่ว่าจะพัฒนาของตัวเราถามว่าเรามีรายได้ถึงไหนช่วงแรกนี้ไม่มีทีมไหนเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับในการที่ว่าทำโครงการเกิดเพราะว่าผมจะบอกว่ามันเสียเวลานั่นแหละช่วงหลังเราทำพัฒนาส่วนว่าเรามีชื่อเสียงแล้วก็ชาวบ้านก็ยอมรับแล้วก็สร้างใกล้สร้างดึกจนว่าสามารถเติบโตไปต่างประเทศได้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ชาวพัทลุงและกัดชาวตัวไม่เขาก็ยอมรับในการที่ตำบลตรงนี้เพื่อสร้างภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมที่จะสืบสานต่อไปให้ลูกหลานของเราครับเราก็พัฒนาเรื่องภูมิเราพัฒนาเป็นได้ด้วยพระสารที่ว่าปีปศ .2 5 5 1เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิ่งนี้มันเป็นการที่ว่าปลูกฝังอยากที่ว่าเด็กที่ในค่ายนะถามว่าความปลูกปันกับภูมิเด็กคนไหนถ้ามันตีปูนลูกนั้นแล้วมันอยากจะตีลูกนั้นตลอดอย่างมันตีแล้วมันได้รางวัลปูนลูกอื่นตั้งอยู่เป็น20-30ลูกมันก็ไม่หยิบขึ้นไปตีอย่างว่าที่ทำไว้แล้วแล้วก็เราปูนแต่ลูกปูนเล็กลูกก็ประมาณ7,500บาทช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ๆเขาจะมาซื้อปูนสัก50,000ในลูกเดียวลึกนั้นนะถามว่าผมจะขายได้ไหมในทีมของวันอาไก่ปูนเราจะขายไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราขายไปเหมือนว่าเราจะขายเด็กในไก่ไปด้วยนั่นใจความผูกพันระหว่างปูนกับเด็กที่ตีปูน
2: เสียงที่เคยอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนวันนี้โพนพัทลุงกำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งพลังทางวัฒนธรรมที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและต่อยอดอัตลักษณ์ธรรมอันล้ำค่าที่เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดพัทลุงสืบไปนวรสคงช่องถ่ายภาพภาคขวัญสวนรักทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง
0: จากจังหวัดพัทลุงนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จของบ้านเกาะโมเดลอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนต้นแบบปลอดอบายมุขที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีกำนันอภินันแสนเสนานำทีมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางวงล้อมของธรรมชาติอันสมบูรณ์และสายน้ำป่าต้นน้ำแห่งอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่คือตำบลบ้านเกาะพื้นที่ประวัติศาสตร์และเมืองปลอดคาร์บอนที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเงียบสงบแต่ชุมชนยังเป็นต้นแบบระดับประเทศที่สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดและอบายมุขได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านหัวใจสำคัญคือการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนนี่คือภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำกำนันอภินันแสนเสนาและทีมงานมีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่เพราะคนบ้านเกาะเราอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติรู้จักกันทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือการประชุมร่วมกับเครือข่ายทั้งรพสต.โรงเรียนตำรวจและอสม.พร้อมกับภาคเครือข่ายประชาชนทำงานกันแบบร่วมบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่เอาปัญหาที่ได้พบเจอมาถกและพูดคุยวางแนวทางการป้องกันปัญหาร่วมกันจนเกิดกลายเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านเกาะซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่จะทำพร้อมกันทั้งตำบลที่ให้เกิดเป็นเกราะป้องกันเก

0: ลูกหลานและสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากอบายมุขอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นบ้านเกาะโมเดล
1: สำหรับการขับเคลื่อนโครงการบ้านเกาะโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบ้านเกาะเราก็เริ่มจากผู้นำคือผู้นำต้องทำก่อนแล้วก็เราสร้างภาคีเครือข่ายของผู้นำเช่นพี่น้องโอสมคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายก็มาร่วมกันทำMOUประชุมเพื่อทำMOUแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากนั้นเราก็จัดอกเวียนยามอกเวียนยามแล้วก็ตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดต่างๆในหมู่บ้านในตำบลในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตั้งในเวลากลางวันหรือว่าตั้งในเวลาค่ำคืนอันนี้เราก็แล้วแต่สถานการณ์สำหรับการขับเคลื่อนโครงการของเราก็ขับเคลื่อนโครงบ้านของโมเดลของเรากับเพื่อนร่วมคู่กับโครงการของภาครัฐเช่นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเช่นโครงการชุมชนล้มรักซึ่งของตำบลบ้านเกาะก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้ถูกคัดเลือกคัดสรรให้ทำโครงการชุมชนล้มรักเพื่อหาผู้เสพเพื่อเข้ากระบวนการบำบัด
0: จากผลการดำเนินงานและผลการบูรณาการอย่างใกล้ชิดการทำงานนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เกิดความประทับใจการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเห็นผลอย่างชัดเจนตัวเลขนวัตกรรมกลุ่มเสี่ยงบุหรี่ม้วนและบุหรี่ไฟฟ้าลดลงขณะที่การตรวจสารเสพติดในโรงเรียนผลเป็น 0-100% จนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวนอกจากนี้ร้านค้าในชุมชนยังพร้อมใจการปฏิเสธการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าผิดกฎหมายให้แก่เยาวชนอย่างเคร่งครัด
2: เรียนวัดเขาขุนวนมของเราก็นะได้เข้าร่วมกับทางชุมชนนะคะโดยการไปทำ MOU นะคะกับภาคีเครือข่ายต่างๆหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หรือว่าสถานีตำรวจเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อทำ MOU เสร็จโรงเรียนก็ได้นำมาใช้กับนักเรียนโดยจะมีคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เราได้มีนักเรียนแกนนำในโรงเรียนมีสภานักเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนของเราก็ถือว่าปลอดภัยนะคะจากสารเสพติดต่างๆนักเรียนของเราโดยเราส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
0: พลังแห่งความร่วมมือส่งผลให้บ้านเกาะโมเดล

0: บังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: ปากซอยเท่าไหร่พี
2: ่80ครับ
1: 60แหละ
3: 80แหละ
1: 60นะพี
3: ่80ไปพี
1: ่ฟังก่อนดิพี่60
3: 80
1: 60
3: รีบ
1: พี่60นะพี่60พี่
4: โหย
5: ที่เพิ่มมาอีก15เมตรเสียงจากสสส
6: ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
7: หรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการ

0: แท่งถ่ายทอดตัวตนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจึงกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมแสนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
1: พี่เบนค่ะ

0: เรื่องสัดส่วนใบหน้า
1: ค
0: เว
1: ่ะ
0: ลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยพยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หาแล้วจริงๆจังดูสิเพราะว่าเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
1: นตอนนั้นวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
0: ตอนนั้นมันเป็นโครงการคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
1: อ๋ออย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เราเห็นคนที่เขาประกวด
0: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าใช
1: ่คือพอพูดถึงเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพอเทรดเป็นอะไรที่ไกล
0: พอพอเทรดจริงๆอ่ะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
1: ๆใช่
0: ในการที่ว่าเราต้องความเข้าใจนะ
1: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์ตเทรด
0: ครับ
1: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
1: ้ค่ะ
0: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
1: fail.
0: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
1: fail.
0: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเรา
1: พยายามเราว่าเราพยายามสุดๆแล้ว
0: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าพอเทรดเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
1: อ
0: ะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่า
0: เราเคยเจอปัญหาแบบนี้น
1: ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีเราวาดเหมือนแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่า1ด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: จริงๆอันน
0: ี้
1: จริ งอ
0: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
0: ใช่
1: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะๆแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรเนี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
0: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกล

0: ยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เลยที่แบบว่าเราอะคือจะใช้ AI อะในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู้
0: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: ันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนนะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบน
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้นี่ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างเนี้ยอยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่าง
1: จ
0: ากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: คือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นเนี้ยก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราปิดลงถูกแล้วว่าจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่ที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ้งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ้งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
1: ใช่คร
0: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้จนถึงรับประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดรออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดรออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
0: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ้งแบบนี
1: ้
0: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน่ห
1: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
0: ะ
1: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
0: ถูก
1: มี
0: อยู่แล้ว
1: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบอ
0: ุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
0: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
1: ้
0: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอว่าตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
1: ้
0: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
1: ก็
0: ต้องใช้แนวคิดยังไง
1: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
0: คือชีวิตพี่เบนน่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนพี่เบนอยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ ที่อยู่กับพี่เบนมาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนมีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้างคะ
1: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
0: ้
1: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
0: ะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
0: ้
1: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
0: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
1: สีน้ำสีไม
0: ้แล้วก็ดิสอ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่สีของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยอะค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ครับก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาค

0: ใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะดีไซน์ยังไงบ้าง
0: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าเนี่ยหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
1: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเธอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
2: บร้อย
1: อันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
0: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
1: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
0: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการล่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าแล้วสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำละในเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับ
1: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชิญนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
1: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
0: ก็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชิญมาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

เร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโคกหนองนาค่ะพื้นที่การเกษตรพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโคกหนองนากว่า168แห่งครอบคลุม8อำเภอพร้อมพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการเปลี่ยนพื้นดินให้เกิดประโยชน์และเปลี่ยนการพึ่งพาธรรมชาติให้กลายเป็นพลังแห่งการพึ่งพาตนเองติดตามเรื่องราวของการเกษตรสู่ก้าวต่อไปของโคกหนองนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านแวร์คาเฟ่กันค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนามาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนวน168แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอสิ่งที่เกิดขึ้นมีการตั้งศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นมากมายและก็ยังเห็นถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายการพัฒนา

ข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโคกหนองนาไม่ได้หมายถึงการปลูกพืชหรือทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกพื้นที่ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะมีการบริหารจัดการดินน้ำและป่าควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะเราก็สนับสนุนในเรื่องของก่อนอื่นนะคะเราต้องค้นหากลุ่มที่เขามีความสมัครใจนะคะทั้งโดยการประชาสัมพันธ์ทั้งโดยการเชิญชวนนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาทำกับเราตรงนี้ต้องมีความสมัครใจแล้วก็เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการที่จะทำเรื่องโคกหนองนานะคะแล้วก็ในส่วนของทางราชการคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าของแปลงเนี่ยนะคะได้มาต่อยอดนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดดินนะคะหรือว่าในเรื่องของพันธุ์ไม้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราสนับสนุนก็คือในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้นะคะเราส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับทางเจ้าของแปลงเพื่อให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการทำในเรื่องของโคกหนองนาให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เกิดผลออกมานะคะอย่างเช่นมีผลผลิตแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการตลาดให้หรือไม่ก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นโอท็อปเพื่อเป็นการยกระดับในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการก้าวหน้าในการทำกิจกรรมของโคกหนองนาเนี้ยค่ะ168กลุ่มนะคะ168เจ้ารายนะคะซึ่งก็ภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะค่ะในจุดเด่นนะคะก็คือเจ้าของแปลงตรงนี้แบแวร์เนี่ยแกเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปไกลในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ของแกเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางราชการต้องการที่จะให้คนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราตรงนี้ได้มีมุมมองวิสัยทัศน์ในลักษณะนี้นะคะและถ้าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมเนี่ยแบแวร์แกเคยบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นานะคะจนณวันนี้ด้วยความตั้งใจท่านก็พัฒนานะคะจนให้เกิดเป็นบริบทตามที่เราได้เห็นคือความสวยงามมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีจุดที่ในรูปของการเป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะอย่างเช่นต้นขี้เหล็กซึ่งได้มีการปลูกไว้ให้แล้วมีพันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นจุดที่ผู้ที่สนใจหรือไม่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้ต้นแบบก็คือแบแวร์เขาเป็นต้นแบบเรียกว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งนะคะที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ

ดิมทีเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นนาร้างก็คือเป็นนาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยนาเนี่ยอายุที่ไม่ได้ใช้งานเลยประมาณ 40-50 ปีแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยส่วนนึงเรารู้สึกว่าค่าของดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการต่อยอดได้เพราะเราเริ่มต้นด้วยการเกษตรเพราะว่าหน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่ด้วยอะไรด้วยก็คือโคกหนองนาผมก็เลยต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็คือขยายเป็นคาเฟ่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างก็คือเอาในมุมที่เราคิดว่ามันรู้สึกดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำก็ใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ2ปีถามว่าผลปอดตอบรับเนี่ยมันแรกๆเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดีๆครับก็

0: ขายได้ก็อยู่ได้ครับกิจกรรมเนี่ยก็ตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือจะมีแคมปิ้งก็คือจะเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยก็คือแต่เรารับเฉพาะคือไม่ได้เยอะก็คือจำกัดครับก็ประมาณสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณโดยประมาณครับแบบแคมปิ้งในสวนแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรก็คือมาทำที่นี่ได้เลยครับก็ยังไงก็ขอฝากบ้านแวร์คาเฟ่ในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามาคาเฟ่บ้านแวร์เนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นครอบครัวชิลๆแบบนึกถึงสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำมากันเยอะๆครับใครแบบมาเที่ยวแบบสบายๆก็คิดว่าบ้านแวร์นี่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าครับ
1: จากโคกน้องนาพื้นที่ต้นแบบทางการเกษตรต่อยอดกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและนำไปสู่การขยายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เริ่มต้นจากคนในชุมชนและเติบโตจากศักยภาพของชุมชนเองและหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของทุกคนค่ะที่ร่วมกันสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

0: ะค่ะก็ที่เห็นนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเราขุดขึ้นมาเองเลยน้ำตรงนี
1: ้
0: ใช้เป็นการเกษตรด้วยไหมหรือว่าขุดมาเพื่อแบบหนึ่งสวยงามด้วยหรือว่ายังไงด้วยคะ
1: คือจริงๆขุดมาเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆเราจะต้องใช้น้ำ
0: ก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
0: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดในของที่เราปลูกด้วย
1: เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันจะเล็กอยู่
0: ค่ะ
1: ใช้ปลูกถั่วบ้างการเกษตรพวกอะไรก็คือพืชสวนครัวอย่างเงี้ยเราจะปลูกในสวนยางต้นเล็กอ่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอ่ะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรดในของการเกษตรแล้วใครที่เป็นสายแบบเซลฟี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ซ่อนว่าพอมองน้ำแล้วมันก็เย็นตาสบายตาด้วยตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบ่อเนี่ยก็คือเป็นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อโบราณอยู่แล้วก็คือจะเป็นบ่อที่แม่เนี่ยไว้ปลูกอะไรก็ใช้บ่อตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะก็เลยจากตรงนี้ผมก็ขยายก็คือขุดเพราะว่าดั้งเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดเพราะว่าเราต้องขุดพวกโคลนพวกอะไรออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับนี่ครับ
0: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
1: ตรงนี้ก็คือมาเป็นทางผ่านครับ
0: อ๋อทางผ่านไม่ได้ท่วม
1: พื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าข้างล่างนี
0: ้ท่วมเลย
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่าน
0: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
0: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ดี
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยก็คือโคกหนองนาที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราใช้ของเราเองแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมาสูบ
0: ใช้ได้ด้วย
1: ใช้ได้ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือเป็นแนวคิดที่สามารถคือจะทำยังไงที่เรามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็ในพวกการดำเนินชีวิตได้ในส่วนของตัวเราเองแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบยังแบบเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องในละแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
1: เครื่องสูบน้ำก็มาใช้ได้
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: นี่แหละเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการเอื้อกูลต่อกันในระหว่างของคนละแวกนี
1: ้
0: สวยมากค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยถามว่าให้เนี่ยไม่ว่าให้อะไรเนี่ยค่าของการให้เนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะสำหรับผมผมจะมองอย่างนั้น
0: คือรู้สึกว่าให้แล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่นดีใจภูมิใจแล้วก็
1: สบายใจแต่วันนี้เนี่ยถือโอกาสเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มองแล้วก็อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดในมุมมอง

0: ส่วนผมเองแล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ย
1: ว่า
0: ถ้าเราตั้งใจแล้วก็เราชอบอะไรเราคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีประโยชน์แต่เราทำให้มีประโยชน์เนี่ยเราต้องคิดไม่ใช่ว่าทำก่อนเราต้องคิดว่าเราอยากทำเราอยากได้เราก็ต้องทำให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามีวันนี้ได้เพราะสิ่งที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจทำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดทำ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหัวใจสำคัญเลยคือคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าคิดแล้วแต่เราไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่เห็นแบบเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บเริ่มทำการที่เราก้าวที่จะเริ่มทำอะไรสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องลองคิดแล้วก็ลองทำค่ะเหมือนกับแบวา

0: ครับซึ่งแปลงของแปรวาเนี่ยเป็นแปลงที่เข้ามาดำเนินการเมื่อปี64แล้วก็ประสบความสำเร็จในแปลงของพวกน้องนาสามารถที่จะขยายผลมาทำธุรกิจเป็นแปรวาคาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับสำนักงานประชาชนก็แนะนำเจ้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาถอดบทเรียนว่าทำยังไงแปลงของแปรวาถึงได้ประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้ที่อื่นใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะไปต่อยอดโคกหนองนาให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่นานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากที่แปรวามีใจรักในการที่จะเป็นเกษตรกรด้วยประการที่สองก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนนะครับที่นี่ก็จะส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อขยายกิจการมาเป็นคาเฟ่ก็ส่งเสริมให้คนที่นี่ได้มีงานทำอีกอย่างก็เป็นโคกหนองนาที่ให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาดูงานสามารถไปขยายผลในพื้นที่ได้ครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนนะครับหรือพี่น้องราษฎรที่ไหนสนใจอยากมาดูงานนะครับอยากมาศึกษาว่ามาถอดบทเรียนว่าทำไมที่นี่ประสบความสำเร็จก็สามารถมาเยี่ยมแปลงของแปรวาได้นะครับที่คาเฟ่ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: สิ่งที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงและก้าวการต่อยอดของโคกหนองนานะคะของพื้นที่บ้านแปรวาในครั้งนี้สู่อาชีพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรในรูปแบบของโคกหนองนาที่มีทั้งสถานที่พักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้ริมรสอาหารพื้นบ้านที่นำวัตถุดิบจากแปลงโคกหนองนามาปรุงแต่งเป็นเมนูอาหารที่ชวนรับประทานมากๆเลยล่ะค่ะ

0: ที่นี่นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนมาแล้วก็จะกลับมาอีกนะคะก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของครั้งแรกก็คือในเรื่องของโคกหนองนานะคะซึ่งเป็นโคกที่เราทำพิเศษกว่าจุดอื่นนะคะโดยที่เรามีคาเฟ่เป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างโคกหนองนากับคาเฟ่นะคะทำให้คนที่มานะคะอาจจะไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟนะคะแต่ก็จะได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทุเรียนนะคะก็จะมีสวนทุเรียนให้ชมนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นก็จะมีอาหารนะคะที่ทานแล้วนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่ารสชาติพิเศษที่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะทานแล้วก็อยากจะกลับมาทานอีกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะที่ทางร้านได้จัดทำขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นต้นที่คือเราปลูกในโคกหนองนาด้วยนะคะมาทำแปรรูปเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะมาเหนื่อยๆนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ทางเจ้าของคาเฟ่นะคะหรือคุณเรือนต้นแบบเขาก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ไม่หยุดหย่อนนะคะก็คือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทราบว่าในอนาคตเขาก็จะทำเป็นคาเฟ่พรีเมียมนะคะซึ่งเป็นจุดที่ขยายต่อจากโคกหนองนานะคะซึ่งจะอยู่ท้ายจากพื้นที่ตรงนี้ก็มาที่นี่หนึ่งเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่เรามาถึงปั๊บไม่เห็นก็จะเป็นเรือนโบราณนะคะที่ทางเจ้าของเขาได้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหรือว่าได้มีไอเดียในการเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของสถานที่ที่เราจะพื้นที่นาร้างหรือพื้นที่นาทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะ
1: สำหรับจังหวัดยะลาเนาะนะครับในการกับเพื่อนงานศูนย์เรียนรู้นะครับโคกหนองนาโมเดลซึ่งกรมการพัฒนาชนเราได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2564นะครับซึ่งจังหวัดยะลาเราก็มีแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอยู่เกือบทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอสำหรับศูนย์เรียนรู้ทุกแปลงนะครับเราก็จะมีการขับเคลื่อนตามศูนย์เรียนรู้หรือตามฐานการเรียนรู้ที่มีการขับเคลื่อนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชนกำหนดเนาะนะครับสำหรับศูนย์เรียนรู้นี่นะครับก็จะมีการพัฒนาอยู่หลายรูปแบบนะครับตามความถนัดหรือตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่แล้วเราหรือไม่ก็ตามที่เจ้าของแปลงเขาถนัดด้วยนะครับสำหรับแปลงศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็ทางเจ้าของแปลงนะครับก็มีความถนัดที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับก็ส่งให้นะครับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกจากว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของด้านการเกษตรโดยตรงนะครับก็ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็จะมีการพัฒนานะครับเอาผลผลิตจากแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามาป้อนสู่คาเฟ่นะครับพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต่อไปนะครับไม่อาจจะอันที่อื่นนี่อาจจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับแต่ที่นี่หลักของแปลงศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการนำศูนย์คาเฟ่มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ครับ

0: อกหนองนาบ้านแวร์คาเฟ่นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พัฒนาชุมชนค่ะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐให้เข้าถึงชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างโอกาสพึ่งพาตนเองและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงทำให้ทุกก้าวของโคกหนองนาจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แห่งศูนย์การเรียนรู้ในการเข้าใจพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดสู่การสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างรายได้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากฐานรากกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาผู้มีหัวใจรักชุมชนตลอดจนตัวเกษตรกรเองนะคะที่ร่วมกันลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นสร้างวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและสานต่อแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าได้มาแวะมาชมที่บ้านแวร์คาเฟ่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการนะคะแล้วก็ได้รับฟังนะคะจากการเล่าเรื่องของเจ้าของแปลงนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่นานะคะจนบัดนี้นะคะเราก็ได้ปรับเป็นโคกหนองนาที่มีทั้งกองไส้ไก่ทั้งมีทั้งสระนะคะแล้วก็มีทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ที่ให้ท่านได้มาเรียนรู้ที่สำคัญนะคะทางเจ้าของแปลงเนี่ยได้พัฒนามาเป็นคาเฟ่นะคะซึ่งก็จะมีร้านอาหารบริการให้กับท่านด้วยนะคะมีกาแฟอร่อยอาหารอร่อยที่เป็นสำรับของพื้นถิ่นนะคะมาดูแล้วก็จะแปลกตานะคะแล้วก็จะมีความสวยงามรวมทั้งบริเวณนะคะก็จะมีทั้งการจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่นะคะได้อย่างสวยงามมากเข้ามาแล้วก็จะร่มรื่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาชื่นชมมาใช้บริการและก็มาเรียนรู้นะคะจากที่บ้านแวร์คาเฟ่ท่านก็จะรู้สึกเหมือนท่านเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของตัวเองมีความสบายใจมีความอบอุ่นนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บ้านแวร์คาเฟ่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทย

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรัของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรัและมาอัลฮิจรัคืออะไรเราไปพบกับท่านดรสุเพียรดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจรัชศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียน

0: ต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะสมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้นบีอพยพพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนีอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะหลายๆท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชาวิรฮุมฟิลอัมรีฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์นี่คือบทเรียนข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่สองบรรดาซอฮาบะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมะอับดุลลอฮ์บินอบูบักรและหลายท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะห์ชายและก็ท่านซอฮาบะห์หญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูรอยู่ในถ้ำซูรในขณะนั้นอบูบักรก็รู้สึกระแวงหวาดกลัวต่อชาวกอริชที่มาควานหาท่านนบีแต่แล้วนบีก็ได้ปลอบใจท่านอบีบักรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความช่วยเหลือต่อเราเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยลำพังเรายังมีอัลลอฮ์อยู่ในที่นี้จะบอกว่านบีได้ให้ความมั่นใจให้อีมานให้เตาฮีด กับอบูบักรอัสซิดดิกอย่างเหนียวแน่นว่าเรานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยซึ่งสังทองสั้นทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมะดีนะห์อย่างปลอดภัยในระหว่างทางนั้นนบีเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะแต่ทุกอุปสรรคนั้นก็ได้ผ่านพ้นและก็สำเร็จไปด้วยดีจนถึงนบีนั้นถึงนครมะดีนะห์ซึ่งมีชาวมะดีนะห์มาต้อนรับท่านนบีโดยกล่าวว่าตอลาอัลบาดรุอะลัยนามินซะนียาติลวะดาอีวะญะบัชชุกรุอะลัยนามาดะอาลิลลาฮิดาอีนี่คือคำกล่าวต้อนรับจากบรรดาชาวมะดีนะห์ที่เปรียบเสมือนว่าท่านนบีเนี่ยเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่จะมาสอดส่องให้เกิดรัศมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจเราะห์ศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านและก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ
1: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่าฮิจเราะห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจเราะห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับด็อกเตอร์ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่ตัวการฮิจเราะห์เนี่ย

0: ิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
1: ครับในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับผม
1: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห
0: ์ครับ
1: ได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาไซดนาอุมัรอิบนุคอตอบก็ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
0: วัน
1: ประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์เลยปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1448แล้ว
0: อพยพจากมักกะฮ
1: ์ไปมะดีนะห์ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
0: ผมเข้าใจแบบนี้อ่ะดร.ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
1: อ๋อครับครับ
0: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
1: ครับ
0: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะฮ
1: ์อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นก็คือเขาค้นนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็แพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะฮ์แต่ว่าการเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะฮ์นั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
0: และเป็นที่ยอมรับ
1: ครับผม
0: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
1: ครับ
0: อาหรับที่มะดีนะห
1: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนี่เริ่มต้นจากฮิจเราะห์
0: จุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์คือปีใหม่ของอิสลาม
1: ครับผม
0: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการทับปีใหม
1: ่ครับ
0: ว่าฮิจเราะห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีเขาว่าถ้าศาสนาอื่นเขามีการบันเทิง
1: ครับครับ
0: เขามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี
1: ้ครับ
0: ทำไมอิสลามเราถึงไม่มี
1: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะการกระทําสิ่งที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทําไม่ดีไม่งามไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอาชูรอ
0: รณรงค์เล
1: ยรณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิดต่อกับอัลลอฮฺมากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชุกรต่อนิมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้กับเรา
0: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดี
1: ครับ
0: ให้นึกถึงแต่พระองค์เหรอให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างหนึ่งทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากกับศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบนี
1: ้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงและก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุ
0: ร
1: อานและก็บทสุนนะแนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2 อย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในที่ถูกต้องนะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง2 อย่างเนี่ยบทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
0: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น
1: จ
0: ากในคำว่ามะซียัต
1: ครับผม
0: สิ่งอบายมุขทั้งหลายต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเอง
1: ครับ
0: ในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
1: ครับผม
0: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเราเนียดไว้ในตัวเองว่า
1: เจตนา
0: เจตนาเราตั้งแต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและในจุดนี้อุสตาด
1: ครับ
0: อยากจะบอกยังไงต่อศาสนิกว่าทำไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทำเปลี่ยนแปลงทำในที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้าของเรา
1: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควรทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
0: ากมาย
1: ชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่เรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
1: ครับผม
0: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตามอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชาวัลแล้วมาเดือนละประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ในการที่เราจะวางแผนเราตัวเนี้ยออสตา
1: ครับ
0: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
1: ครับ
0: เราพอจะวางแผนยังไง
1: ได้ครับผมจะมีนะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิลตานิมคอมซันกอบละคอมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5ประการนี้ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
0: ครับผม
1: นะข้อแรกนบีบอกว่าเสียบากากอบละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
0: ชรา
1: ความชราจะมาหา ในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มเราก็ต้องพยายามตักตวงตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยนะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี้ให้มากๆซียบากากอบลาฮารอมิกาวาซิฮัตากากอบลาซักอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากีนากะกอบลาฟักริกะและในขณะที่ท่านนั้นรวยมีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากีนาก็ละฟักริกะและต่อไปก็คือวาฟารอกกะกอบละชุกริกะในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบละเมาติกะในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญหายไปจะสิ้นไปทีนี้ข้อที่นบีบอกเนี่ย5อย่างนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราก็ปีใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะนะใฝ่หานะแล้วก็ทําอามัลอิบาดะห์ให้มากๆที่สุดก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะสูญเสียไป
0: ครับผมถือว่าพอสังเขป
1: ครับ
0: เราได้รับรู้เราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับปีใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและปิดท้ายรายการนิดนึงดร.
1: ครับ
0: ช่วยฝากเตือนอะไรท่านผู้ชมว่าอ่ะปีนี้เราพลาดแล้วปีหน้าเราต้องเริ่มใหม
1: ่ครับผมครับอยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อเองอัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากๆจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำอามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
0: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.สุเพียรดาตูและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

ากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คีรีวงค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าคีรีวงนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะที่เพชรคีรีโฮมสเตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะและใครที่มาเที่ยวคีรีวงแล้วไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนชิ้นนี้กลับไปจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงอย่างแน่นอนนั่นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงนั่นเองค่ะจะบอกว่าสวยงามแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองกับมือจนได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับที่นิยมเยอะแยะมากมายในตอนนี้เลยนะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดนะคะกับผ้ามัดย้อมคีรีวงที่เพชรคีรีโฮมสเตย์จะน่าสนใจและจะน่าติดตามแค่ไหนติดตามพร้อมๆกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: จริงๆพี่แหนมอะค่ะอยู่คีรีวงศ์ก็จริงแต่ไปอยู่กรุงเทพมา36ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ได้ทำโฮมสเตย์เนื่องจากว่าได้ทำกระป๋องอากาศให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหมู่บ้านคีรีวงศ์ถ้าทุกท่านเคยดูและจำได้ว่าดึงกระป๋องแล้วอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละค่ะพี่แหนมเป็นคนทำหลังจากนั้นก็เลยมารวมตัวกับกลุ่มสมาชิกทำโฮมสเตย์นะคะพอทีนี้เรามองว่าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ยังไม่มีใครเอาไปคัดสรรมาตรฐานทำให้พี่แหนมก็เอาโฮมสเตย์ไปคัดสรรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วก็มีเครือข่ายก็ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์หรือว่ากลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงศ์ก็มีกลุ่มลูกไม้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เราลิงก์เป็นเครือข่ายในชุมชนเลยอะค่ะทีนี้พี่แหนมมองว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในด้านผลิตภัณฑ์ของพี่แหนมเนี่ยก็อยากโม้นิดนึงนะคะว่าเราได้รางวัล The Best of the Best ของ Soft Power ของรัฐบาลนะคะนักท่องเที่ยวถ้ามาพักที่โฮมสเตย์ของกลุ่มเพชรคีรีนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเลยค่ะแล้วเราก็จะมีอบสมุนไพรขัดผิวนวดหน้าให้นะคะสอนให้ทำสครับขัดผิวที่เป็นภูมิปัญญาแต่เราเอานวัตกรรมมาใส่ซึ่งเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้เขาได้ทำกันหมายว่าเขามีความสุขในการได้ทำนะเพราะว่าอย่างการทำผ้ามัดย้อมหรือการทำสครับเขาลงมือทำเองพอได้ชิ้นงานของตัวเองมันจะเกิดความภูมิใจว่าสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่ฉันทำได้อ่ะมันเกิดความภูมิใจแล้วก็เกิดสิ่งหนึ่งมาไม่ว่ากลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มเพราะทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นงานออกมาดีมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
1: อย่างที่พี่แหนมบอกเลยค่ะคุณผู้ชมการมาพักที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสบายใจของผู้มาเยือนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาที่ถูกถักทอขึ้นในชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์นั่นเองค่ะงานหัตถกรรมที่เกิดจากสีสันของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้หรือผลไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างงดงามคือแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของคีรีวงศ์และของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ครับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์ของเราครับก่อตั้งมาเมื่อปี2539ครับโดยที่เป็นกลุ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนครับที่เว้นว่างจากการทำสวนครับก็เลยเลือกที่จะเอาภูมิปัญญาการย้อมผ้าใช้สีธรรมชาตินะครับมาเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านและก็คนในชุมชนครับโดยที่เราตอนแรกเราก่อตั้งมามีสมาชิกประมาณ7คนครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่20คนแต่ว่าเคยมีพีคสูงสุดก็คือประมาณตอนรุ่นคุณแม่อยู่ที่ประมาณ100คนเลยทีเดียวใช่ครับก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเนาะอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการทำสวนสมรมการทำสวนเกษตรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เขาว่างเขาถึงจะมาทำสมาชิกของเราก็จะแบ่งเป็นสมาชิกย้อมสมาชิกเย็บสมาชิกการทำผ้าบาติกอย่างเงี้ยครับโดยที่ทุกคนเนี่ยมารับงานที่กลุ่มแล้วก็เอางานกลับไปทำที่บ้านทำเสร็จก็กลับมาส่งที่นี่ครับผ้ามัดย้อมของคีรีวงศ์เนี่ยครับผมถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยที่เราใช้สีธรรมชาตินะครับในการทำผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าบาติกเจ้าแรกๆในประเทศไทยหรือว่าในภาคใต้เหมือนกันที่เลือกที่จะทำเป็นบาติกเขียนเทียนแล้วก็ใช้สีธรรมชาติครับทำให้ของผ้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่จดจำของคนมาอย่างช้านานครับต้องย้อนกลับไป4 generation เลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อน generation แรกๆของเราเนี่ยก็คือช่างทอผ้าประจำหมู่บ้านช่างทอผ้าของอาจจะมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าของเมืองนครมาก่อนครับการทอผ้าของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยครับหรือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทอผ้าสำหรับใช้เองแล้วก็ทอสำหรับจีวรพระย้อมผ้าถวายพระอย่างเงี้ยครับสีและลายเนี่ยก็จะไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นสีเรียบๆใช่ไหมฮะใช้เองแล้วก็จีวรพระอย่างเงี้ยครับผมต่อมาเนี่ยเมื่อเราเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยมาทำเป็นอาชีพมันก็ต้องมีลวดลายที่โดดเด่นและมีสีที่สวยงามนะครับเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมของเราก็คือการทำผ้าที่เป็นลายที่เป็นเหลี่ยมหรือว่าโมโนแกรมนะครับโดยการใช้การพับผ้า หนีบด้วยไม้ไผ่แล้วก็มัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็นำไปย้อมจากสีธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็มาแกะลายแล้วก็เกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เชือกฟางหรือว่าหนังยางแค่นั้นครับก็อย่างที่บอกครับว่าสีของสีของกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติที่อยู่ในรอบตัวของเราใช่ไหมฮะสีเนี่ยมันมาจากกิจวัตรประจำวันมาจากวิถีชีวิตเลยก็คือการทำสวนสมรมนะครับการทำสวนเกษตรสีส้มจากใบมังคุดสีเหลืองจากแกนขนุนสีเทาจากสะตอและเปลือกเงาะสีเขียวจากหูกวางและเพกาอย่างเงี้ยครับผมทำให้มันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสีนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่กับงานกับชิ้นงานแล้วก็เข้าไปอยู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมครับผมเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นที่ยั่งยืนดีกว่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งรูปแบบของสินค้ารูปแบบของลายนะครับหรือแม้กระทั่งแมททีเรียลหรือว่าเส้นใยต่างๆ

0: างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยครับคนชอบผ้าเนื้อหนาแล้วก็ทำผ้าเนื้อหนาเป็นฝ้ายเนื้อหนาเลยแต่ตอนนี้ครับอากาศมันร้อนใช่ไหมครับผมเราก็เลยที่จะเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางแทนนะครับบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เราก็มองในหลายๆเจเนอเรชันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หรือว่าป้าๆเนี่ยเขาจะขายแค่เจนแค่เฉพาะผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะ40 50ขึ้นนะครับจนถึงวัยเกษียณต่างๆนะครับแต่ว่าเรามองถึงความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าแบบมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่ใช่ไหมลายมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของลายปรับเปลี่ยนรูปแบบของสีเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นครับแน่นอนครับเทรนก็คือ1เป็นเทรนของสีนะครับที่เราจะใช้เราก็จะดูเทรนโลกดูเทรนสีเทรนบุ๊กต่างๆครับว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วคนก็ต้องการแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาสีตามเทรนต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ลายก็เหมือนกันนะครับลายในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแล้วก็ให้เข้ากับภูมิปัญญาของเราด้วยครับตอนนี้กระแสนิยมก็คือกระแสนิยมการซื้อผ้าและการใช้ผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วยิ่งเราเป็นออริจินอลนะครับของการทำผ้าสีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมทำให้คนเนี่ยจับตามองแล้วก็สนใจในชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงครับการใช้สีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมมันส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีกับคนที่ใส่ด้วยครับผมทำให้ผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืนครับคนที่ชอบผ้าสีธรรมชาติแล้วก็งานของเรานะครับ1ต้องเป็นคนที่ชอบสีธรรมชาติอยู่แล้ว 100% ชอบงานศิลปะนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ย1ชิ้น1ลาย1ผืน1ไซส์งานไม่ซ้ำกันนะครับเป็นคนที่มีความยูนิคนะครับแล้วก็ชอบบางคนอาจจะชอบไม่รีดผ้านะฮะเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยมันบางเบาใส่สบายนะครับซักแล้วก็ตากได้เลยถ้าไม่ชอบรีดผ้าเนี่ยตอบโจทย์มากซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยจากการขายของนะครับแล้วก็นับแท่มสถิติเอาเองนะฮะลูกค้าบอกว่าต้องรีดไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องรีดครับเพราะว่าเนี่ยที่มาขายก็คือมาขายแบบยับๆเลยให้ลูกค้าเห็นว่าอ่ะของเรามันจะยับประมาณนี้นะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าชอบคุณจะสามารถที่จะโดนเราตกทันทีได้เลยการต่อยอดทางธุรกิจของเรานะครับเราก็ต้องเอานวัตกรรมเข้ามาเมิร์จนะครับเอานวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานของเรานะครับทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ยังคงรักษารากของภูมิปัญญานี้ไว้ครับผมเราปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าทุกๆซีซั่นอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของเราได้ทั้งปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะปรับเปลี่ยนตามสีนะครับอย่างที่บอกว่าเราดูเทรนด์โลกนะครับว่าสีตอนนี้สีไหนมาลายไหนมาเราก็จะปรับเปลี่ยนตามนั้นเพื่อที่จะให้เข้ากับแฟชั่นนะครับแล้วก็สีที่ควรจะใช้เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นสีเนื่องจากสีธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นสีเทรนด์บุ๊กหรือว่าสีที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจับคู่สีกับสีนู้นสีนี้สีนั้นได้อย่างเงี้ยครับทำให้สีของเราเนี่ยมันยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆครับ
1: พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับคำที่เขาพูดกันว่าถ้ามาถึงคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมเท่ากับยังมาไม่ถึงคี
0: ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะครับว่ามันควรจะมานะครับมาดูก่อนมาสัมผัสก่อนมาลองเวิร์กช็อปกับเราดูนะครับเราเปิดเวิร์กช็อปทุกวันนะครับสามารถที่จะมาลองทำเวิร์กช็อปผ้าเช็ดหน้าได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะเอาเสื้อมาย้อมได้หรือว่าเราขายชุดเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เราก็พยายามขายแมทเทียลให้กับคนอื่นๆหรือว่าคนที่สนใจนะครับเราพยายามที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาเนี้ยแพร่กระจายออกไปเราจะไม่ขายแค่เสื้อผ้าตัดสำเร็จรูปแล้วเราจะขายน้ำสีเราจะขายแมทเทียลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปทำได้นะครับแล้วก็การขายของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกลับมาให้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะครับมีทั้ง TikTok นะครับผมคิรี KIREE ครับเพจ Facebook ก็ KIREE ครับผมก็สามารถที่จะติดตามเราได้นะครับหรือ IG ครับคิรีคราฟครับ KIREECARFT ครับ

0: พี่แหนมมองว่าสะท้อนตรงที่อย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มังคุดนะคะเราใช้มังคุดภูเขาซึ่งเป็นมังคุด GI ของหมู่บ้านคีรีสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาชัดเจนเลยว่าฉันใช้มังคุดของหมู่บ้านนะคะที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่300เมตรขึ้นไปผ่านงานวิจัยอันนี้ค่ะมันสะท้อนในความเป็นว่าคีรีวงปลูกมังคุดจริงจังปลูกมังคุดเพื่อการดำรงชีพการขายการส่งออกแล้วก็การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ก็คิดนะคะว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันเร็วขึ้นสินค้าเราก็ต้องตอบโจทย์ในให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้อย่างพี่แหนมอ่ะเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามองว่าเขาก็ทางกลุ่มก็พร้อมจะพัฒนาอย่างตัวถ้าผลิตภัณฑ์หรือโฮมสเตย์เราก็เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของว่าเฮ้ยมาในคีรีวงนะกลิ่นอายของชุมชนเป็นยังไงเรายืนยันและยืนหยัดว่าเราจะยังคงรักษาตรงนี้ไว้ส่วนด้านผลิตภัณฑ์เราก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคู่ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่แหนมจะแบ่งถ้าเป็นโฮมสเตย์ก็ให้เรามีหน้าที่รับแล้วก็ส่งให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเรามีบ้านป้าเป็นเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์จริงๆมีน้อยมากแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นในแนวเชิงรีสอร์ทซะมากกว่าแต่โฮมสเตย์ที่มีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยแล้วเป็นโฮมสเตย์ที่ไม่เกิน4ห้องอ่ะแทบจะไม่ค่อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเราก็ชัดเจนคือรับมาแล้วส่งต่อโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์คนที่ทำที่พักได้ที่พักแล้วพี่แหนมจะไม่ให้ทำอาหารเนื่องจากว่าคนที่ทำอาหารอยู่อ่ะเขาไม่มีที่พักงั้นเราก็กระจายโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันกระจายรายได้สู่ชุมชนนะแต่ว่าใช้วิธีการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะพี่แหนมมองนะคะว่าการที่เราเกื้อหนุนกันอ่ะเราไม่ต้องบอกว่าฉันช่วยชุมชนนะแต่ว่าเรากระทำให้เห็นดีกว่าถ้าพี่แหนมรับงาน1ชิ้นคนที่ทำอาหารก็จะได้ไปแล้วคนทำบรีก็จะได้คนทำขนมจีนก็ได้คนทำข้าวยำก็ได้แต่เราไม่ต้องบอกว่าเราทำเพื่อชุมชนแต่เราใช้วิธีการกระจายให้เขาเห็นว่าถ้าเรามีงานชิ้นหนึ่งในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่สร้างความยั่งยืนสำหรับในตัวพี่แหนมเองนะคิดไหมถ้าพัฒนาโฮมสเตย์เหรอก็มองว่าเพิ่มแค่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าด้านผลิตภัณฑ์จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำสารสกัดหรือว่าการอินแคปยังไงให้เป็นนาโนที่โมเลกุลเล็กจิ๋วที่สุดอันนั้นนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาว่าเราต้องทำควบคู่กับการทำตลาดด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะงั้นเราต้องมีความรู้ในการออกทำตลาดได้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่หวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอยากใช้โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของพี่แหนมมาเป็นฮับในการให้คนมาเรียนรู้เรื่องการทำสมุนไพรการทำเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราอยากแบ่งปันความรู้ตรงนี้ที่เราสะสมมาประสบการณ์มาเป็น10ปีค่ะให้กับคนรุ่น
1: ยังกลับไม่ได้เลยคุณผู้ชมขาพี่แหนมบอกว่าถ้ามาถึงคิริวงมาถึงเพชรคิริโฮมสเตย์แล้วก็ไปซื้อผ้ามัดย้อมมาแล้วต้องกลับมากินข้าวด้วยค่ะวันนี้พี่แหนมเข้าครัวทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันเยอะแยะแบบจุกๆเลยค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาหารที่ทำมาที่เสิร์ฟมาพอบอกว่าวันนี้น้องๆมาถ่ายทำรายการชาวบ้านก็ยินดีค่ะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องราวของอาหารการกินนะคะให้พวกเราได้อิ่มท้องก่อนเดินทางกลับกันจะบอกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคีรีวงอำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ผู้คนที่นี่อยู่กันแบบเป็นมิตรมีน้ำใจช่วยเหลือกันจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากให้มาคีรีวงนะคะอยากให้มาเพชรคีรีโฮมสเตย์อยากให้มาซื้อผ้ามัดย้อมที่กลุ่มผ้ามัดย้อมคีรีวงและอยากให้มาชิมฝีมืออาหารของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงด้วยค่ะแต่ตอนนี้เจ้าและทีมงานต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ

ก็ฝากติดตามนะคะในเพจคีรีวงเว้นวรรคเพชรคีรีโฮมสเตย์หรือถ้าอยากติดต่อพี่แหนมนะคะยายแหนมคนนี้นะคะติดต่อง่ายมากพิมพ์คำว่าเพชรคีรีจะเจอเราไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook ใน LINE ใน IG เจอหมดเลยพิมพ์แค่คำเดียวค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0644264614

และนี่นะคะคือทั้งมวลของบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้จะบอกว่าเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะและเมื่อสักครู่เรื่องราวของผ้ามัดย้อมนะคะใครที่มาคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงศ์อย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุกคนต้องมีค่ะตอนหน้ารายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามของดีของเด็ดในชุมชนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจอและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยอัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่น

0: ล่องแพไม้พายเรือคายักงมหอยตีเบงและหอยรอแกที่ชุมชนละม่อทะเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการปักหมุดปักใต้วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะตอนนี้มาอยู่แล้วนี่ฮะท่าสุเรานะคะเราจะมาเที่ยวกันที่ชุมชนท่องเที่ยวนะคะชื่อว่าละเมาะทะเลค่ะคุณผู้ชมเป็นชุมชนท่องเที่ยวน้องใหม่ล่าสุดเลยแหละแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ำทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมน่าสนุกมากเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าซื้อชุดนี้ลงน้ำไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยค่ะ
1: ชุมชนท่าสุเหร่าหรือชุมชนละเมาะทะเลเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่บริเวณคลองบางตาหยาดในจังหวัดปัตตานีซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีประวัติผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวกับการทำประมงเป็นอย่างมากอาชีพหลักของประชาชนที่นี่จึงพึ่งพาสายน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนเช่นประมงพื้นบ้านเก็บหอยและสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงปลาทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากและทำเกษตรกรรม

0: กิจกรรมท่องเที่ยวของที่นี่ก็เกี่ยวกับสายน้ำเช่นกันค่ะใครชอบกิจกรรมทางน้ำแบบที่ไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่อันตรายเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีผู้สูงอายุก็ยังเล่นไหวที่นี่เหมาะเลยค่ะมีทั้งล่องแพไม้ชมวิถีชีวิตและธรรมชาติริมคลองทานอาหารพื้นเมืองอย่างนาซิอีแดกัมปงพายเรือคายักรับลมลงเล่นน้ำเย็นๆชุ่มฉ่ำแล้วก็งมหอยตีเบงกับหอยลอแกซึ่งเป็นหอยพื้นเมืองที่พบได้มากในลำคลองบางตาหยาดแห่งนี้ได้ข่าวว่ารสชาติอร่อยด้วยล่ะค่ะเป็นไงคะชิลมากเลยกิจกรรมวันนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ลงแพกันเลยดีกว่าค่ะแพในวันนี้ที่เราได้นั่งเป็นแพใหม่ขนาดใหญ่เลยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแพไม้ไผ่แบบดั้งเดิมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่ฟังแบรนด์ยิงเล่ามาแพไม้ไผ่พังง่ายค่ะใช้ได้ปี2ปีก็พังแล้วในขณะที่ถ้าใช้ไม้ดีๆแบบนี้สร้างก็จะใช้ได้ในระยะยาวมากกว่าค่ะแล้วก็นั่งสะดวกสบายด้วยจุคนได้มากด้วยนะคะในระหว่างล่องแพไปยังจุดหมายของเราเราก็มารู้จักกับชุมชนละเมาะทะเลกันก่อนค่ะ
1: ชุมชนละเมาะทะเลของเรานะครับมีที่มาที่ไปยาวนานมากก็คือเป็นที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ในเขตอำเภอสายบุรีซึ่งลำน้ำที่เราเห็นอยู่นี่คือลำน้ำสายเป็นการเดินทางของเจ้าเมืองเก่าของสายบุรีซึ่งอยู่ที่บ้านละเวงหรือบ้านสายนี่บางสายก็เรียกบางสายก็คือเป็นเส้นทางเดินทางที่ออกมาทางนี้ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับทำให้ปากน้ำที่บ้านละเวงปิดไม่สามารถออกทะเลได้ผมไม่สามารถออกทะเลได้ก็มีการย้ายเมืองมาอยู่ที่สายบุรีปัจจุบันซึ่งก็ยังใช้คำว่าสายเหมือนเดิมสายนี่ไม่ใช่คำว่าเลดนะมาจากคำว่าสายสาหรืออาวุธที่ใช้ควบคุมช้างนะครับเรียกภาษาไทยเรียกประตักก็คือสายที่มาที่ไปแล้วก็ชุมชนที่มาตั้ง

0: ในเขตเนี่ยเขาเรียกในเขต 4-5 หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยชุมชนแรกก็คือชุมชนละเมาะทะเลเพราะว่าเป็นที่ทำมาหากินมีการทำนามีการออกทะเลแล้วก็มีการมาอพยพมาตั้งถิ่นฐานนะครับช่วงหลังๆนี้พอประชากรเริ่มเยอะขึ้นก็มีการขยายแล้วก็มีการอพยพหมู่บ้านจากที่อื่นมาอยู่ตามริมทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงซึ่งโดนพายุซัดเข้าหมู่บ้านฝั่งเขาเรียกบ้านปัตตบาระตำบลเสยาวัวเนี่ยย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านปัตติโมก็เลยทำให้ชุมชนฝั่งนี้เริ่มขยับขยายมีจำนวนประชากรเยอะอยู่ประมาณ 7-8,000 ไหมทั้งหมดแต่ในหมู่บ้านทะเลในบ้านละเมาะทะเลนี้เป็นจุดดั้งเดิมจุดเริ่มต้นของในเขตฝั่งนี้นะครับ
1: สำหรับคลองบางตาหยาดเป็นลำคลองสายสำคัญของชุมชนละเมาะทะเลเป็นชีวิตเป็นอาชีพแต่กว่าที่จะพัฒนามาจนกลายเป็นลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตพี่น้องละเมาะทะเลได้อย่างราบรื่นและกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วลำคลองแห่งนี้ก็เคยเกิดปัญหาจนความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระเมตตาให้ลำคลองสายนี้อยู่ในโครงการพระราชดำริเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้อย่างถาวร
0: สำหรับคลองที่เราอยู่เนี่ยครับเป็นคลองที่ครึ่งหนึ่งเป็นคลองธรรมชาติอีกครึ่งหนึ่งเป็นคลองที่โครงการพระราชดำริมาขุดไว้นะครับเดิมที่บอกว่ามีการย้ายเมืองจากบางสายมาอยู่สายบุรีปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เส้นทางคลองอีกเส้นหนึ่งส่วนนี้เป็นคลองทางลัดผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเหมือนเดิมก็คือทำให้ตรงนี้ตื้นเขินไม่สามารถจะเดินเรือได้น้ำระหว่างอำเภอสายบุรีกับอำเภอแม่แก่นจะเชื่อมกันเป็นแม่น้ำเฉพาะฤดูฝนฤดูน้ำหลากสองส่วนจะมาชนกันแต่ว่าพอหน้าแล้งอย่างนี้ก็คือไม่มีน้ำทีนี้ประมาณ20ปีที่แล้วชาวบ้านที่บอกว่าย้ายมาจากฝั่งพระเสยาวรเนี่ยมีอาชีพนอกจากประมงแล้วทำอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงปลากระพงพอเลี้ยงปลากระพงพอเราดูน้ำหลากเราดูน้ำฝนซัดลงมาเนี่ยน้ำจากพรุบาเจาะพรุไม่แก่นจะไหลลงแม่น้ำเพื่อออกทะเลอีกทางหนึ่งที่ปากน้ำวาสุกรีทีนี้น้ำจากพรุนี่เป็นน้ำที่เป็นกรดเป็นด่างที่มีพิษต่อปลากระพงที่เลี้ยงทำให้เกิดการตายเยอะชาวบ้านก็เลยไปถวายฎีกาตอนที่พระองค์เสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านบางตาหยาดนะองค์ก็เลยมาดูว่าจะมีวิธีการแก้อย่างไรแก้ครั้งแรกก็คือให้กรมประมงมาทำกระชังพลาสติกล้อมกระชังปลาไว้ไม่ให้น้ำจากข้างนอกเข้าไปรบกวนปลาก็โอเคได้ขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี่ยน้ำที่ถูกขังไว้จะเกิดการเน่าเสียปลาก็ตายอยู่ดีก็เลยมาดูอีกทีนึงก็อ๋อโอเคมีสำรวจเรื่องชลประทานซึ่งเป็นความสามารถของพระองค์อยู่แล้วเรื่องชลประทานเก่งมากก็เลยพระองค์ก็มาดูเส้นนี้น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้วิธีการที่ถาวรก็เลยมีดำริให้ขุดแม่น้ำเพิ่มเติมจากที่ตันที่ตื้นเขินนั้นให้กลายเป็นแม่น้ำสายเดียวกันทีนี้พอน้ำหลากจากพรุบาเจาะลงมาแม่น้ำสายบุรีเนี่ยก็ไหลโดยตรงไหลเร็วไปออกปากน้ำได้เร็วขึ้นทำให้ระบายน้ำเสียได้เร็วปลามีโอกาสรอดมากขึ้น อีกทางหนึ่งก็คือที่บอกว่าปากน้ำตื้นเขินที่ออกทะเลไม่ได้ที่มีการย้ายเมืองนั้นพระองค์ก็เลยมีดำริให้ปากแม่น้ำใหม่เปิดปากแม่น้ำใหม่บ้านละเวงเพราะนั้นพอน้ำไหลมาปุ๊บไม่ต้องมาทางนี้แล้วไม่ต้องผ่านแม่น้ำแอปากน้ำสายบุรีคือน้ำออกทะเลได้โดยตรงระยะสั้นแป๊บเดียวก็ออกและสนับสนุนคล้ายๆกับโครงการพระราชดำริที่ขุดแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่า อะไรกระเพาะหมูอะไรคอกหมูที่กรุงเทพมีครั้งนึงที่ก็ตัดจาก18กิโลให้เหลือแค่2กิโลนะอันนี้ลักษณะเดียวกันคือจากไม้แก่นมาออกสายบุรีกลายเป็นว่าจากไม้แก่นก็ออกไม้แก่นเลยทำให้น้ำเสียไม่ลงมาในแม่น้ำนะครับคือหลังจากแก้ปัญหาปลากระพงได้ทุกอย่างก็จบแต่ว่ามีสิ่งเกิดขึ้นใหม่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิภาคทางสภาพทางกายภาพเนี่ย

0: แม่น้ำเส้นนี้เมื่อก่อนไม่เคยมีสัตว์น้ําชนิดหนึ่งเขาเรียกหอยสองฝาหอยสองฝาชนิดหนึ่งคล้ายๆหอยเสียบแต่ว่าจะเป็นหอยน้ํากร่อยมีขนาดใหญ่กว่าหอยเสียบแต่เปลือกจะบางกว่าสีดําๆเขาเรียกว่าหอยตาควายหรือภาษาท้องถิ่นเรียกหอยตีเบงตีเบงซึ่งเป็นหอยน้ํากร่อยเวลางมขึ้นมานี่จะอยู่ไม่ลึกประมาณแค่หนึ่งฝานี่จากดินทรายเป็นหอยที่อยู่ในดินทรายเอามาต้มเอามากินเอามาผัดอร่อยมากหลังจากนั้นทางชุมชนละมะทะเลเนี่ยเห็นว่าเออเรามีแม่น้ำแล้วอะไรอะไรก็ดีทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้สมบูรณ์ให้คุ้มค่ากับที่พระองค์ให้สิ่งดีๆกับเราเราก็เลยมีดำริกับผู้นำศาสนากับผู้นำชุมชนแล้วก็กับเทศบาลเมืองตาลุบันเมื่อก่อนเป็นเทศบาลตำบลอยู่โดยนายกของเทศบาลตำบลตาลุบันเนี่ยก็มีแนวคิดเดียวกันนายกคนที่แล้วเนี่ยชื่อคุณนิเฮงนิตินิเดฮะหรือเรียกว่านิเฮงก็มาช่วยส่งเสริมมาให้กำเนิดอันนี้ให้กำลังใจแล้วก็ให้การไต่ทำให้ข้อมูลให้ทรัพยากรแล้วก็ทำให้เราสามารถสร้างแหล่งที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางแม่น้ำของชุมชนละมาทะเลได
1: ้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาปลากระพงของชาวบ้านได้อย่างถาวรแล้วก็ยังได้ก่อเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่สวยงามให้ชาวบ้านได้พึ่งพาทำการท่องเที่ยวชุมชนและเมื่อสภาพแวดล้อมของลำคลองเปลี่ยนก็ก่อให้เกิดสัตว์น้ำใหม่ๆเช่นหอยตาควายหรือหอยตีเบงซึ่งสร้างรายได้ให้ชาวบ้านละมาะทะเลอย่างมากและชาวบ้านทุกคนที่นี่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราออกแพมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่ากิโลกว่าๆนะคะเราก็มาถึงจุดที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมทางน้ำได้แล้วนะคะเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะคะน้ำจะตื้นเป็นพิเศษนะคะใครพาลูกพาหลานพาคุณแม่ผู้สูงอายุมานะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้ไม่อันตรายเซฟสุดๆเลยล่ะค่ะและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่เป็นสันทรายตรงนี้เนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราถ้าเรามาถึงบริเวณที่เป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นการขุดลอกคลองบางตาหยาดนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยแหละสันทรายตรงนี้นี่แหละนะคะว่าขุดลอกคลองเพื่อที่จะให้คลองเนี้ยไปเชื่อมต่อกับทางด้านของไม้แก่นนะคะแล้วก็บริเวณจุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพายเรือคายักได้นะคะแล้วก็จอดแพทานอาหารกันตรงนี้ได้เลยนะคะกิจกรรมเพียบเลยคุณผู้ชม

0: ของเรามาถึงจุดลงเล่นน้ำก็พบว่าเป็นเวลาเที่ยงตรงแดดค่อนข้างแรงส่วนแรงของทีมงานของเราก็กำลังจะหมดลงแล้วค่ะขอพักเติมอาหารลงท้องก่อนดีกว่านะคะซึ่งอาหารมากมายทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มากับแพ็กเกจท่องเที่ยวเยอะมากอย่าว่าแต่พีทเลยค่ะทีมงานทั้งทีม4คนก็จะทานหมดไหมก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าท้องร้องครกคร่าขนาดนี้รออะไรล่ะคะว่าแล้วก็กินโลด
1: คุณผู้ชมและนี่นะคะก็คือนาซิอีแดกำปงนะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเป็นเมนูพื้นบ้านที่เขาทานกันนี่แหละนะคะก็นี่ไข่เจียวนะคะอันนี้หอยกันนะคะซึ่งในพื้นที่ก็คือเรียกว่าหอยรอแกนะคะก็คือเนี่ยเก็บมาแล้วก็มาต้มนะคะรวมถึงปูเนี่ยก็เป็นปูที่อยู่ในคลองนี่แหละในคลองเนี่ยที่เราจับขึ้นมานะคะก็คือทางกลุ่มของชุมชนท่องเที่ยวละมอทะเลเนี่ยเขาก็จะไปซื้อมาจากชาวบ้านที่เป็นชาวประมงท้องถิ่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่2เมนูนี้ก็คือต้องมีการสั่งแยกมานะคะเพื่อที่จะได้มีการสั่งอาหารทะเลมาได้นั่นเองนะคะซึ่งอาหารสดมากคุณผู้ชมปูดำนะคะแต่ว่าต้มออกมาแล้วเป็นสีส้มก็เป็นปูส้มไม่ใช่มันเป็นปูดำนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเนาะอันนี้หอยรอแกเนี่ยเป็นการกินครั้งแรกของพีทเลยยังไม่เคยชิมเลยนะ

0: ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมันต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอ่ะมือเลยนะ
1: หวาน
0: หวานใช่หวานคุณผู้ชมแล้วไม่มีคาวเลยนะอร่อยมากหวานแล้วก็นิ่มมันสดอ่ะคือคุณผู้ชมมันมีความสดแล้วมันมีความหนึบเล่นกับลิ้นมากนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แซ่บมากสุดยอดเป็นเมนูที่คุณผู้ชมมาแล้วต้องกินนะต้องสั่งมาเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าพี่เชื่อเลยว่าต่อให้เตรียมมา1ถาดอ่ะก็ไม่พอคุณผู้ชมส่วนอันนี้เป็นปลาหางแข็งนะคะอันนี้เป็นบรรดาผักต่างๆเนาะกินกับน้ำพริกกะปินะคะโอ้ผลไม้ผลไม้รากไม้อันนี้เป็นปลาต้มส้มแล้วก็อันนี้เป็นไข่เจียวนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเมนูแบบที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นจริงๆสำหรับพี่ว่ามันเป็นเมนูที่พิเศษมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแต่ละเมนูเลยนะคะคุณผู้ชมมาทานด้วยกันเลย

0: กำลังอิ่มๆหนังท้องตึงๆลงน้ำเลยก็กลัวว่าจะไม่ย่อยค่ะเนี่ยเป็นคนปัญหาเยอะไงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อาหารไม่ย่อยดังนั้นกิจกรรมต่อไปนะคะพีทขอเลือกพายเรือกินลมชมวิวก่อนละกันนะคะรออาหารย่อยสักนิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงน้ำกัน
1: กิจกรรมพายเรือค่ะยักษ์ค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำตรงนี้มันใสมากใสแบบเห็นก้นที่แบบก้นของคลองที่เป็นทรายเลยคุณผู้ชมมันใสแบบจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่โคลนนะคะถ้าเป็นโคลนเนี่ยบางทีแบบเราไปเล่นจนมันขุ่นอ่ะมันก็ไม่ได้ใสเนาะแต่อันนี้มันเป็นทรายนะคะดังนั้นมันใสมากพายง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคลื่นเลยตรงบริเวณตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำแบบน้ำกร่อยนะคะมันไม่ใช่น้ำเค็มมันไม่ยังไม่ใช่ทะเลอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นมันพายง่ายนะคะแล้วก็เวลาตรงนี้นะคุณผู้ชมดูแดดดูแสงดูลมอะไรพวกนี้นะคะบอกก่อนว่าพีทลงมาพายตอนเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีรอบในการลากแพมา2รอบด้วยกันรอบเช้า9โมงเช้านะคะถึงเวลาประมาณเที่ยงรอบ2นะคะประมาณบ่าย2เนาะจนถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะก็เวลาก็จะประมาณนี้แดดก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็ถือว่าได้มาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะสนุกๆเนาะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพิษดูแล้วแบมิงลงไปยืนแช่ให้ดูก่อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำกันนะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ลึกเลยคุณผู้ชมไม่ถึงเอวด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ำบริเวณนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนเล่นน้ำก็พายเรือชมบรรยากาศชมวิวกันก่อนนะคะนี่ฝีพายของเรานะคะแบร์แอร์มาพายให้เพราะว่าพีทไม่สามารถถือทั้งกล้องแล้วก็พายเรือไปพร้อมกันได้ค่ะแต่จริงๆพายเป็นนะบอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพายไม่เป็นนะคะสำหรับใครที่พายไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลค่ะพายไปเถอะเดี๋ยวก็วนอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องหาสตาร์พายให้หัดที่นี่แหละค่ะมันพายไม่ยากนะคะมันพายโอเคพายง่ายอยู่นะคะอาจจะทวนน้ำนิดนึงเราเป็นแซลมอนเนี่ยเราว่ายทวนน้ำบริเวณตรงนี้นะคะหลังจากที่เราพายเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะมันทำได้หลายอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำตื้นน้ำแบบเล่นสนุกอ่ะคุณผู้ชมน้ำไม่ขุ่นด้วยน้ำใสด้วยนะคะดังนั้นแบบพาลูกเล็กเด็กแดงมาสนุกมากๆแน่ๆเลยอิจฉาเด็กแถวนี้นะคะได้เล่นน้ำใสๆแบบนี้
0: หลังจากอาหารย่อยบ้างแล้วบางส่วนก็ถึงเวลาแล้วค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการคืนพยูนสู่คลองบางตาหยาดได้เลยค่ะ

0: อันนี้เรียกว่าหอยอะไรนะคะ
1: หอยตาควายนี่นะ
2: หอยตาควาย
1: หอยตาควาย
0: หอยตาควายวิธีการงมต้องทำไงคะ
1: ก็คืองมแบบนี้ต้องนั่ง
0: นั่งลงไป
1: แล้วก็เราต้องขุดประมาณ
2: คืบ
1: หนึ่ง
0: ขุดประมาณคืบหนึ่งลงไปในทรายใช่ไหมคะแล้วก็จะไปเจอใช่ไหมคะทำอะไรกินได้บ้างคะอันนี
1: ้ครับแม่ซิงเก
2: ้ซิงเก
1: ้ต้มตะไคร้แล้วก็
2: ผัดก็ได
1: ้แล้วก็ผัดใบกะเพราก็ได
0: ้อืมทีแรกฟังแบร์มิงเล่าแล้วก็เหมือนว่าจะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมว่าจะหาสักโลนึงแต่ในความเป็นจริงคือยากคือควานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเจอแต่น้องๆหอยไซส์กำลังแบบเรียนเนอร์เซอรี่อ่ะคุณผู้ชมจะจับขึ้นมาก็กลัวจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ต้องปล่อยให้น้องๆนะคะกลับไปในธรรมชาติแล้วก็ได้เติบโตเป็นพลเมืองหอยที่ดีของสังคมต่อไปค่ะเอามาคิดไม่ได้ตัวเล็กเกิน
1: ใครที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวชุมชนละม่อทะเลก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะที่ชุมชนละม่อทะเลสามารถติดต่อได้ทางเพจการท่องเที่ยวชุมชนละม่อทะเลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเบมิงก็เบอร์0843958857ในแพ็กเกจของการท่องเที่ยวก็มี3คนที่ดูแลอยู่ในทัวร์ช้อยอยู่แล้วก็ถ้ามาเที่ยวชุมชนอยากจะมาเที่ยวชุมชนก็สามารถมากินอาหารแบบบ้านๆได้เลยครับผม
3: อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลคือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเพราะชุมชนละม่อทะเลอยู่ในอำเภอสายบุรีแต่ใดๆนะคะชุมชนละม่อทะเลอยู่ในเขตเทศบาลค่ะและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเลยดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยมั่นใจหายห่วงได้แน่นอนไม่เชื่อผีก็เชื่อแบแอร์ก็ได้นะคะ
4: ในความปลอดภัยของชุมชนละม่อทะเลนี่ครับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มีข่าวอะไรต่างๆในชุมชนละม่อทะเลของเราไม่มีนะครับเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองด้วยครับแล้วก็ความชาวบ้านที่นี่แบบเรียบง่ายครับถึงว่าแบบได้ตลอดคืนเลยได้ที่ไปมาได้ตลอดคืนเลยครับเพราะมีความปลอดภัยรับรองได้ครับความปลอดภัยครับ
3: นอกเหนือจากกิจกรรมสนุกๆแล้วชุมชนละม่อทะเลก็ยังมีของดีด้วยนะคะกลุ่มแม่บ้านที่นี่เขาทำงานฝีมือจากก้านจากจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยค่ะในวันพิเศษไมโครพลาสติกปนเปื้อนในทะเลแม่น้ำลำคลองการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมทางหนึ่งเลยมีอะไรจำหน่ายยังไงบ้างแล้วทำไมต้องเป็นก้านจากไปฟังกันค่ะ
5: จุดเริ่มต้นก็จากที่ก็ไปจากนี้เยอะแล้วที่นี่ก็เศษที่จะทิ้งก็เยอะที่นี่ก็สมัยก่อนนะดูของปู่ย่าตายายเขาสมัยก่อนเขาทำเป็นเสบียงหม้อกั้นหม้อแหละแล้วที่นี่ก็พวกเราจะทำยังไงเศษที่จะทิ้งจะทำอีกจะต่อเนื่องพอดีปู่ย่าตายายก็ไม่มีแล้วที่กำลังทำเสบียงเมื่อวันนั้นก็หาก็ให้น้องเขาหาวิทยากรมาสอนแล้วที่นี่ก็ตั้งกลุ่มมาผลิตภัณฑ์ณตอนนี้ก็มีเสวี่ยงหม้อกระเช้ากล่องทิชชู่ผ้าอบพวงกุญแจตะกระเป๋าหลากหลายต้นมาทั้งต้นเราสามารถทำเป็นน้ำส้มแล้วที่นี่ใบที่แก่ก็มาทำเป็นขนมจากแล้วมีดอกแล้วทำหลังคาก็ได้ต้นแก่น่ะแล้วดอกนั้นมาทำเป็นบริโภคเป็นทำอาหารกินกับกินเล่นก็ได้แล้วที่นี้ดอกก็ลูกก็มาเชื่อมทั้งทางโทรศัพท์ก็ได้ทางเพจก็ได้ค่ะ065-008-5534ค่ะ
0: และนี่คือความสนุกสนานและความสวยงามของชุมชนละม่อทะเลชุมชนเล็กๆในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่สงบเงียบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อาหารอร่อยผู้คนน่ารักแพ็กเกจการท่องเที่ยวก็ราคาประหยัดเหมาะกับการมาเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยและมาซ้ำบ่อยๆได้ไม่ต้องคิดมากค่ะเฉลี่ยคนละ200กว่าบาทแค่ได้อาหารก็คุ้มสุดๆแล้วนี่ยังได้เที่ยวอีกเม็ดเงินก็ไม่ได้ไปไหนไกลค่ะกระจายเข้าสู่ชุมชนใครอยากตามรอยพิษมาเที่ยวก็ติดต่อแบร์มิงได้เลยนะคะกากะแบร์แบร์ของละม่อทะเลรออยู่นะคะสำหรับวันนี้ปักหมุดปักใต้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะไปปักหมุดที่ไหนก็ต้องติดตามชมนะคะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

0: ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: ชาติศาสนา